0: ครับ
1: ในวันนั้นในลาวเนี่ยมีเขื่อนที่สร้างเสร็จถ้ารวมน้ำเชิญสองหมายความว่าในวันที่เปิดใช้ผลิตไฟฟ้าน้ำเชิญสองเนี่ยนะในลาวก็จะมีเขื่อนน้ำยมที่มีแล้ว
2: uh-huh.
1: แล้วก็มีเขื่อนน้ำเชิญหินปูน
2: หินอ๋อหินปูนเหรออาจารย
1: ์จริงจริงต้องออกเสียงว่าหินปูนแต่ว่าในลาวเนี่ยออกเสียงเป็นหินบูน
0: ครับ
1: เพราะว่าคนที่ออกเสียงเป็นหินบูนเนี่ยคือเป็นคนเวียดนาม
2: อ๋อค่ะ
1: เวลารับใช้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสไปใช้คนเวียดนามเยอะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วเวลาเขาสำรวจนั่นสำรวจนี่ก็มาเจอแหล่งหินปูนเยอะแยะมากมาย
2: ค่ะ
1: คนเวียดนามก็เลยบันทึกตามการออกเสียงของตัวเองคนเวียดนามจะออกตัวปอปาไม่เป็น
2: คร
1: ับจากปอปาก็เลยหางหายไปเป็นบ่อใบไม้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าหินปูนจริงๆต้องหินปูนเพราะว่าแถวนั้นหินปูนแหล่งหินปูนเยอะแยะมากน้ำเทินหินปูนนี่ก็เป็นเขื่อนที่ลงทุนโดยทุนไทย
2: ค่ะ
1: บนพื้นฐานที่ว่าส่งไฟมาให้ไทยใช้จริงๆไทยก็ไม่ได้ใช้คนเดียวนะครับนักท่องเที่ยวเราเนี่ยมาเป็นกุลุตเลยก็เลยต้องใช้ไฟเยอะชาวบ้านชาวเมืองเขาทางใต้ก็จะมีเขื่อนเซเซตในยุคนั้นก็จะมีเขื่อนอยู่ประมาณนี้รวมๆก็ประมาณ6โครงการในยุคเวลานั้นแต่ณปัจจุบันนี้ในลาวมีเขื่อนเกินร้อยเขื่อนแล้วเกิน100เขื่อนโดยใช้วิศวกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าที่เป็นระดับขั้นตอนมากขึ้นหมายความว่าแม่น้ำสายเดียวกันแทนที่จะมีเขื่อนเดียวก็เล่นระดับเลยนะครับอย่างน้ำเงิมที่เคยมีเงิมเดียวนะครับแล้วก็เปิดใช้มาตั้งแต่ปี1977ก็เลยไปแยกเป็นเงิม2เงิม3เงิม4และเงิม5
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เล่นสเต็ปแบบนี้เลยหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าน้ำสายเดียวเนี่ยผลิตไฟฟ้า5ครั้ง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับทำอย่างนี้ในทุกสายน้ำที่อยู่ในลาว
2: ค่ะ
1: นะฮะยังไม่เต็มพื้นที่ดีนักแต่ลาวตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะครับว่าจะสร้างเขื่อนเพื่อการผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามจุดมุ่งหมายที่จะเป็นแบตเตอรี่ออฟอาเซียน
2: ค่ะ
1: 357เขื่อน
2: โอ้357เขื่อนนั้นที่ลาวเป็นประเทศเล็กเนาะ
1: จะทุกสายน้ำฉันก็จะสร้างประมาณนี
2: ้โอ
1: ้แล้วเพื่อตอบสนองนโยบายนี้จีนก็เข้ามาทำให
2: ้
1: เพราะว่าจีนกับลาวเนี่ยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากัน
2: ค่ะ
1: น้ำเงินมี5โครงการนะครับจีนก็เลยทำให้ฉันทำได้เยอะกว่านี้
2: อ
1: ีกจีนก็เลยโชว์วิศวกรรมด้านไฟฟ้าของตัวเองมันมีแม่น้ำสายหนึ่งนะครับน้ำปู
2: อ๋อน้ำอูอ่าฮะค่ะ
1: ถ้าท่านไหนเคยไปเที่ยวหลวงพระบางก็จะได้ยินเมืองปากอู
2: เออฮะ
1: นะฮะเมืองปากอูก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นปากแม่น้ำอูที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงเราก็เลยเรียกชื่อเมืองนั้นว่าเมืองปากอูถ้านึกไม่ออกเวลาเราล่องเรือไปที่ถ้ำติ่ง
2: อ๋อค่ะเดี๋ยวนึกภาพออกแล้วเพราะตอนไปหลวงพระบางแล้วมันมีถ้ำอยู่ด้วยใกล้ๆตรงนั้นแล้วก็มีแม่น้ำ

0: ก็คือแม่น้ำอะไรแม่น้ำอูนี่ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์น้ำอูไหลลงแม่น้ำโขงก็เลยเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าปากอูนะฮะ
0: ปากอู
1: ด้านนั้นนะครับตรงห้วงที่ไปมันก็จะเป็นไปชมถ้ำติ่งนั่นแหละเขาเรียกว่าปากแม่น้ำอูนะฮะยีนก็ตอบสนองเลยครับแม่น้ำอูที่ไหลต้นน้ำที่อยู่ในลาวอยู่ในจีน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วไหลก็ลาวไหลมาที่กงสาลีจากกงสาลีก็เลาะลงมาเรื่อยๆแบบจนถึงหลวงพระบางจีนก็ใช้แม่น้ำทั้งสายในลาวเนี่ยสร้างเขื่อนได้7เขื่อนฉันต้องชนะน้ำหนึ่งเพราะน้ำยังมี
0: ห้าใช่ไหมโอ้ห้
1: าน้ำอูเนี่ยฉันทำอย่างนี้ฉันทำได้ตั้งเจ็ดก่อน
0: น้ำเงินน่าจะถือว่าอันนี้วิศวกรฝรั่งเศสถูกไหมอาจารย์อันนี้วิศวกรจีนค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ครับถ้าน้ำยมเนี่ยเป็นของญี่ปุ่นครับ
0: อ๋อญี่ปุ่นอาจารย์บอกว่าเมื่อวานที่บอกว่า
1: น้ำเทินน้ำเทินคร
0: ับอ๋อน้ำเทินอ่าฮะค่ะ
1: อย่าสับสนสายน้ำ
0: โอเคน้ำเทินอ่าอ่าค่ะ
1: ในลาวนี่มีสายน้ำสำคัญที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: 15สายน้ำ
0: โ
1: อ้จะรวมทั้งน่ะจริงๆน้ำเทินเนี่ยไม่ได้ไหลลงสู่น้ำโขงแต่จะอุโมงค์ให้เขาไหลลงเซบังไสเซบังไสไหลลงโขงนั่นแหละจีนก็เลยสร้าง7มังกรให้เลยจังเจ็บมังกรเจ้าพิชิตเลย
0: โอ้โห
1: ก็ทุกวันนี้สร้างเสร็จหมดแล้วนะ
0: ค่ะ
1: โครงการแล้วก็ผลิตไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยพอผลิตไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาก็คืออพยพหมู่บ้านออกจากพื้นที่ปากน้ำเพราะว่าแรงกระแทกของน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝนปากน้ำตรงนั้นก็กว้างขึ้นทุกปีนะกว้างขึ้นแล้วก็ยังไม่มีการสำรวจอย่างเป็นทางการแต่ชาวประมงพื้นบ้านจับปลาได้น้อยลงเพราะว่าก็อย่างที่เราพูดกันนะครับน้ำที่อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นปลาเขาก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: นั่นคือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งซึ่งกำลังส่งผลให้เราเห็นแล้วถือว่าวิกฤตไม่น้อยไปกว่ากันก็คือเขื่อนที่สร้างบนแนวแม่น้ำโขงนะครับเฉพาะส่วนที่อยู่ในจีนนะครับก็คือในมณฑลยูนนานของจีนได้สร้างเขื่อนขวางแม่น้ำโขงแล้วทั้งหมด14เขื่อนแล้วเป็นเขื่อนขนาดใหญ่โดยใช้หลักทฤษฎีของความสูงของน้ำเนี่ยแหละครับก็คือยกระดับน้ำให้สูงขึ้นเนื่องจากที่ต้องยกให้สูงขึ้นก็เนื่องจากว่าแนวของน้ำโขงที่อยู่ในเขตประเทศจีนมันไม่กว้างแต่มันมีความสูงของเนี่ยก็เลยยกระดับให้มันสูงขึ้นแล้วก็กักน้ำไว้ในปริมาณเยอะๆโดยการยกน้ำให้สูงก็ลองได้อย่างนี้นะครับสูงไม่สูงก็คือเขาได้เขื่อนที่สร้างเสร็จล่าสุดเนี่ยที่ว่าเขื่อนดูแจ้ตัวนะดูแจ้ตัวเนี่ยมีการสร้างคันเขื่อนยกสูงขึ้นกว่าระดับน้ำปกติถึง300เมตร
0: โอ้ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ลองได้ดูนะฮะถ้าสร้างตึกเนี่ยก็คือเท่ากับตึก100ชั้น
0: สูง สูงจริงๆสูงทีเดียวค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าโดยปกติความสูงของแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะประมาณ3เมตรถ้าเราสร้างอาคาร
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้น300เมตรมันก็คือ100ชั้น
0: 100ชั้นออกไปโอ้โห
1: บ้านเราติด

0: สูงที่สุดกี่ชั้นผมก็ไม่ทราบ
1: ก็ใกล้ๆล่ะค่ะอาจารย์ใกล้ๆ100ชั้นแต่ยังไม่ถึงมั้งค
0: ่
1: ะ
0: น่าจะเป็นใบหยก2มั้ยหรือว่ามีเป็น
1: มันมีรู้สึกจะมีตึกอื่นขึ้นแสงหน้าใบหยกแล้วค่ะ

0: จุดสูงสุดลงสู่จุดล่างสุดแล้วมากระแทกจุดข้างล่างสุดเพื่อให้เกิดพลังไฟฟ้าแล้วปริมาณน้ำเดียวกันมันผ่านการผลิตนะครับสามารถถ้าเรานับจากเสียงเล่นระดับในทันดินจีนในบนสายน้ำโขงเนี่ย14เขื่อนมันก็กี่น้ำที่ต้องผ่านกระบวนการผลิตไฟฟ้าถึง14ครั้งใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันขนาดนั้นมันก็ต้องอุณหภูมิสูงกว่าปกติอยู่แล้วเพราะมันผ่านกระบวนการความร้อนมาถึง14รอบไม่ต้องนึกถึงเลยฮะขนาดน้ำเทน2เนี่ยผ่านรอบเดียวแต่เขื่อนแม่น้ำโขงในจีน14รอบลองได้ดูว่ามันจะขนาดไหน
1: ค่ะ
0: นะครับเราจะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
0: เชิญครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mpot News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณบรรุษอาจารย์คะเรามาต่อกันเพิ่มเติมเลยโอ้โหสร้างเขื่อนแล้วก็สูงอย่างที่อาจารย์ว่าเนาะค่ะจีนก็เข้ามาช่วยเลยโอ้โหมีทั้งหมดต้อง7เขื่อนด้วยกันนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: อันนั้นน้ำโอ้ฮะ7เขื่อน
1: 7เขื่อนค่ะ
0: แต่ถ้าน้ำโขงเนี่ย14เขื่อน
1: น้ำโขง14เขื่อนค่ะ
0: ก็7คูณ2
1: ค่ะ
0: แล้วการผลิตไฟฟ้าน
1: ะ
0: ครับมันต้องผลิตให้ได้ทั้งปี
1: ค่ะ
0: และทุกวันเพื่อให้มันเพียงพอสาเหตุที่จีนต้องสร้างเยอะก็เพราะว่าบนทนจุดนานก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1: ค่ะ
0: เป็นเดียวกันแต่เลยมีอุตสาหกรรมต่างๆมีการผลิตอะไรต่างๆได้เยอะมากมายพลังงานทางเลือกในยุคแรกๆเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นพลังงานหมุนเวียนอย่างอื่นยังไม่ได้เกิดขึ้นก็เลยมุ่งเน้นที่การสร้างเขื่อนเพราะมันมีแม่น้ำอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆจีนตั้งเป้าหมายที่จะสร้างให้ได้ถึง27เขื่อน
1: ตอนนี้ไปถึงไหนล่ะอาจารย์ตั้งเป้าไว้27
0: ก็พอดีมันมีพลังงานหมุนเวียนพลังงานทางเรือ
1: เข้ามา
0: ที่หลากหลายมากขึ้นจีนก็เลยใจดีฉันไม่เอาตามเป้าหมาย20กว่าเขื่อนก็ได
1: ้
0: ตอนนี้14เขื่อนนี่ก็โอเคก็ห้าห้าอยู่นะครับก็เลยสาเหตุที่เป็นเรื่องนั้นก็เพราะว่ามันจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับปริมาณน้ำถ้าเป็นหน้าฝนเพราะฝนมันตกเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วมันอยู่ในสภาพภูมิอากาศอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นในจีนตอนใต้มีฝนใน5ประเทศตอนล่างก็มีฝนเช่นเดียวกันครับปริมาณน้ำมันเลยไม่ใช่ปัญหาของสายน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มันก็เป็นปัญหาอยู่ในแง่ไหนในแง่ที่ว่าม เมื่อปริมาณ

0: น้ำมันเยอะแต่เขื่อนก็ผลิตไฟฟ้าปล่อยมวลน้ำลงมาพร้อมกัน
1: อืมค่ะ
0: จะลองนะฮะน้ำท่วมครับข้างล่างก็น้ำท่วม
1: ค่ะ
0: ในแค่นั้นนะครับน้ำไม่ได้มีปัญหาแค่ท่วมอย่างเดียวแต่การสร้างเขื่อนขวางสายน้ำเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: มันก็มีปัญหาการใช้น้ำตะกอนดินด้วยเช่นเดียวกัน
1: อืมค่ะ
0: เพราะตะกอนดินเนี่ยมันคือแหล่งอาหารของพืชและสัตว์น้ำ
1: อืมค่ะ
0: มันเป็นปุ๋ยมันเป็นแหล่งอาหารเป็นอะไรสารพัดของสัตว์น้ำที่อยู่ทางตอนล่างแต่พอเขื่อนมากั้นไว้แล้วตะกอนดินมันก็ถูกจับเอง
1: อืม
0: ค่ะพอมันถูกจับไปด้วยเราจะมาเห็นผลในห่วงไหนเราจะมาเห็นผลในห่วงหน้าแล้ง
1: ค่ะ
0: หน้าแล้งนะครับทางตอนล่างของเขื่อนน้ำมันจะใสปิ้งเลย
1: อืม
0: ฮะใสปิ้งจนบางทีมันสะท้อนกับ
1: แสงอาทิตย
0: ์สีของฟ้า
1: เออ
0: น้ำมันก็จะออกสีขาว
1: อือหือ
0: หรือฟ้าอ่อนทั้งที่น้ำโขงโดยธรรมชาติของน้ำโขงคือสีปูนนะคือมันขุ่นนะครับขุ่นเพราะว่ามันมีตะกอนดินที่ถูกแช่ล้างลงมาแล้วการไหลโดยอิสระของมันเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสที่น้ำมันจะใสนะ
1: เอ๊ะขอโทษค่ะอาจารย์คะตอนมีจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แม่น้ำโขงมันจะมีแบ่งน้ำเป็นสองสีนะอาจารย์ใช
0: ่
1: ไหม
0: ก็ช่วงหน้าแรงนี่แหละ
1: อ๋อฮะ
0: ก็น้ำมันนิ่งครับ
1: อ๋อฮะอ
0: ๋อเพราะน้ำมันน้อยมันก็เลยนิ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมันน้อยเพราะเขื่อนกักน้ำไว้ในช่วงหน้าแรงน้ำมันก็ไม่ได้ไหลโดยอิสระลองนึกอย่างนี้นะครับก็คือในสภาวะปกติก่อนที่จะมีเขื่อนธรรมชาติของสายน้ำนะครับก็คือหน้าฝนน้ำมันเยอะอยู่แล้วทุกที่นะครับถ้ามันไหลระบายลงสู่ทะเลได้ทันนะทุกที่ก็จะน้ำท่วมตลอดสายน้ำส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเพียงนั้นแต่พอผ่านฤดูฝนนะครับเราก็จะมีบรรเทนเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งอยู่แล้วนะครับแต่พอมันเข้าช่วงคือดูร้อนแต่ถ้าเน็ตไม่ออกก็นับได้เลยครับก็คือมันสิ้นสุดที่ดูหนาวเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ที่ดูหนาวก็สิ้นสุดประมาณสักเดือนกุมภาเนาะกุมภาไล่มาเลยฮะกุมภาปลายเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภาก่อนจะมีฝนมันคือช่วงที่ไม่มีฝนไม่มีน้ำมาเติมครับแล้วเขื่อนต้องกักน้ำไว้ใช้ตลอดพันปีก็ลองนึกดูว่า14เขื่อนที่อยู่ในจีนบนสายน้ำโขงก็ต้องกักน้ำไว้ให้เพียงพอในห่วงที่จะต้องบริหารงานน้ำในช่วงที่ไม่มีฝนเพราะฉะนั้นก็จะมีการปล่อยน้ำลงมาเฉพาะในห่วงเวลาที่จีนต้องผลิตไฟฟ้าแต่ไม่สามารถผลิตได้ทุกวันนะครับ
1: อย่างนี้จะถือว่าผูกขาดได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: จีนก็บอกว่าเขาแฟนีอยู่นะเขาปล่อยออกมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จริงๆมันก็คือการบริหารน้ำคนเดียวครับมันก็เลยทำให้หนึ่งแล้วครับน้ำมันไม่ไหลโดยธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: แต่มันเป็นการที่น้ำขึ้นน้ำลงน้ำมากน้ำน้อยตามการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนเองนะครับแล้วลองด้วยอย่างนี้แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนมันจะมีน้ำแหล่งเดียวที่ไหลลงมาหล่อเลี้ยงแม่น้ำโขงตลอดสายน้ำนะครับก็คือหน้าร้อนเนี่ยก็คือการละลายของหิมะมันค่อยๆละลายมันค่อยๆไหลดินลงมาครับแต่พอมี14เขื่อนมาแก้นแล้วลองนึกอย่างนี้นะครับมันจะไหลลงมาหรือไม่

0: เปลี่ยนก็กักไว้หมดแล้ว
1: กักไว้หมดแล้วข้างล่างก็แห้งแล้งสิคะอาจารย์โอ
0: ้นั่นแหละครับเราจึงเห็นแสงคุดคูทั้งปีได
1: ้อ๋ออาจารย์ละเอลนีโยมันมาแล้วมันยิ่งซ้ำเติมเหรอคะอาจารย์ปรากฏการณ์นี้ที่อาจารย์เมื่อวานพูดอะทั้งพี่ทั้งน้องเอลนีโยนานินยาค่ะ
0: มันจะต้องเป็นนานอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับพอปริมาณน้ำมันลดลงก็คือมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติอันนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นแมนเมดครับพอมันเป็นแมนเมดเสร็จนี่แหละครับระบบนิเวศเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยถึงขนาดอย่างนี้นะครับขนาดปลาเนี่ยยังตายในน้ำไม่ทราบแต่ทำไมปลาถึงตายในน้ำได้ครับก็เพราะว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนโดยไม่ธรรมชาติหมายถึงสายน้ำมันเกิดน้ำใสจนสะท้อนแสงฟ้ามนุษย์มองดูอ้าวมันเหมือนน้ำสีฟ้าเลยนี่ทุกคนบอกว่าอุ้ยมันก็สวยดีออกแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่สวยงามธรรมชาติมันสวยงามเพราะฝีมือมนุษย
1: ์
0: ครับพอมันสวยงามเพราะฝีมือมนุษย์แล้วเนี่ยมันก็คือไม่ธรรมชาติปลาก็อยู่ไม่ได้ครับคือถ้านึกไม่ออกครับเขากำลังนอนอยู่ดีๆนี่แหละนอนอยู่ดีๆในระดับน้ำที่เขาอยู่มันก็
1: เขาอยู่สบายสบายได
0: ้แต่อยู่มาวันหนึ่งจีนปล่อยน้ำลงมาเพราะผลิตไฟฟ้าน้ำอยู่มาน้ำเต็มตลิ่งครับจากน้ำที่มันไม่ได้เกินตลิ่งอะไรคนจะนองตลิ่งมาปุ๊บแต่ปลาพวกเขาเนี่ยเขาก็จะอยู่ตามโขดหินตามแก่งตามอะไรพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ขนาดปลายังสำลักน้ำปลา
1: โหค่ะ
0: ก็ไปดูนะครับแล้วถ้าเขาวางไข่ใหม่ๆล่ะแล้วฟักออกมาเป็นตัวใหม่ๆแล้วไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยนะครับลูกปลาก็ตายน้ำตื้น
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าเอ้ามันน้ำท่วมแต่พอเขื่อนหยุดผลิตไฟฟ้าในช่วงหน้าแล้งอยู่ๆน้ำก็หายไปนั่นแหละครับลูกปลาที่เพิ่งกำลังเรียนรู้กับสายน้ำทำไมน้ำมันเป็นอย่างนี้แล้วที่ปรากฏการณ์ที่ชัดไปกว่านั้นนะครับก็จะมีประมงพื้นบ้านแล้วก็มีประมงชายฝั่งในเรื่องน้ำโขงที่มีความกว้างและมีปริมาณน้ำอย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะครับชาวบ้านเขาก็จะเลี้ยงปลากระชังแล้วก็จะเป็นกระชังที่ปรับขึ้นลงได้ตามระดับน้ำแต่ว่าปลากระชังที่เลี้ยงตามสายน้ำธรรมชาติเนี่ยก็น็อกน้ำตายนั่นแหละครับผลและผลมากไปกว่านั้นครับชาวบ้านมองลงไปในแม่น้ำในช่วงหน้าแล้งชาวบ้านรู้สึกว่าปีนี้น้ำมันน้อยเนาะจริงๆแล้วน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่ทำไมเราดูว่ามันน้อยก็เพราะว่าที่ก้นของแม่น้ำมันลึกลงหมายถึงว่ามันลึกลงไปข้างล่างทำไมมันลึกลงไปข้างล่างอ่ะก็แมนเมดอีกนั่นแหละก็คือการดูดต่อสายมาใช้ประโยชน์
1: ค่ะ
0: สาเหตุที่ตะกอนทรายมันลดลงก็เพราะว่าเขื่อนมันกักตะกอนไว้ในพื้นที่ที่เคยดูดทรายอยู่ริมฝั่งก็ต้องออกมาและลึกเข้ามากลางน้ำมากขึ้นเรื่อยๆพอมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละครับตะกอนดินมันก็เลยถูกสูบขึ้นมาใช้การดินลดลงเรื่อยๆความลึกของก้นน้ำร่องน้ำก็ลึกมากขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าน้ำมันยังอยู่ในระดับเดิมนะหน้าแรงมันก็อยู่ปริ่มอยู่ประมาณนั้นแต่จริงๆน้ำมันเพิ่มขึ้นเพราะมันลึกลงไปข้างล่างนะครับนี่แหละครับมันมีวิกฤตอีกอันหนึ่งเกิ

0: ถูกดีครับ
1: แล้วเราก็จะมาติดตามในสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์คะโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคิดขบคิดกันเลยนะต้องเรื่องของธรรมชาติแล้วไปทำลายธรรมชาติแบบนี้นะคะอาจารย์คะขอบพระคุณมากมากนะคะอาจารย์แล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะแล้วก็ทั้งคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษก็ต้องขอลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เช่นกันขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่17 พฤษภาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับ
1: ค่ะวันนี้รับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุนะคะรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยนะคะก็จะเห็นเราทั้ง2คนฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: เมื่อวานนี้มีเหตุโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับเพราะว่ามีรถไฟไปชนรถโดยสารนะครับขณะจอดติดไฟแดงคร่อมรางรถไฟอยู่ครับส่งผลให้เกิดไฟลุกท่วมไหม้รถประจำทางและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากครับถึง8คนด้วยกันและบาดเจ็บอีก30กว่าคนเลยนะครับโดยเกิดเหตุเพลิงไหม้รถโดยสารสาธารณะใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวริงมักกะสันถนนอโศกดินแดงครับหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วก็มีการไปชนรถยนต์รถจักรยานยนต์หลายคันที่จอดติดไฟแดงอยู่ด้วยนะครับเบื้องต้นพบรถโดยสารสาธารณะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายไปหลายคันเบื้องต้นข้อมูลระบุว่าอุบัติเหตุดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนเจ้าหน้าที่ต้องใช้นะครับน้ำฉีดควบคุมเพลิงพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลนะครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าได้รับรายงานว่าก่อนเกิดเหตุรถโดยสารจอดติดไฟแดงคาวอยู่บนรางรถไฟครับทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเคลื่อนลงมาปิดได้ประกอบกับรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุขนตู้คอนเทนเนอร์มาครับมีน้ำหนักค่อนข้างมากเบรกไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนรถโดยสารคันที่ประสบเหตุนั้นได้รับรายงานว่าเป็นรถขสมก.มีผู้โดยสารเท่าไหร่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับโดยล่าสุดนะครับสำหรับอุบัติเหตุดังกล่าวมีตัวเลขมาแล้วครับเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต8คนอยู่ภายในรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย206และมีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ32คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและก็นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงจากการตรวจสอบของตำรวจสน.มักกะสันพบว่าทรัพย์สินเสียหายครับก็คือเป็นรถเมล์ปรับอากาศมีรถยนต์รถจักรยานยนต์รวม10คันเช่น

0: รถไฟขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์รหัสหัวลาก4531รฟท.รถกระบะโตโยต้ารุ่นวีโก้นะครับทะเบียนยโสธรรถยนต์เล็กซัสทะเบียนกรุงเทพมหานครรถยนต์เบนซ์รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟนะครับทะเบียนกทม.รถจักรยานยนต์ฮอนด้าทะเบียนปัตตานีแล้วก็มีรถเมย์ปรับอากาศประจำทางทะเบียนกทม.ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐครับเป็นภาพชนไฟลุกนะครับเป็นภาพไฟลุกไหม้รถโดยสารปรับอากาศสีส้มสาย206ครับหลังจากถูกรถไฟสินค้าจากแหลมฉบังพุ่งชนบริเวณทางข้ามรถไฟแยกอโศกเพชรแล้วก็ยังมีรถยนต์รถจักรยานยนต์เสียหายอีกหลายคันมีผู้เสียชีวิตบนรถปอ8ศพส่วนผู้บาดเจ็บกระทรวงสาธารณสุขเผยว่าอาจจะมีพุ่งไปถึง40คนนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับสยองรถเมล์คล่อมรางม้าเหล็กชนไฟท่วม8ศพติดไฟแดงอโศกเพชรคนขับกระเป๋าผู้โดยสารโดนคลอกเจ็บอีก40กวาดรถจักรยานยนต์เกลื่อนขสมกจ่ายรายละ1ล้าน5พิพัฒน์สอบหาคนผิดอุบัติเหตุสยองกรุงรถไฟบรรทุกสินค้าจากแหลมฉบังพุ่งชนรถปรับอากาศสาย206จนไฟลุกท่วมบริเวณทางข้ามรถไฟแยกอโศกเพชรสลดคนบนรถเมล์ถูกย่างสดไฟไหม้เกรียม8ศพส่วนคนเจ็บมีร่วม40คนมีทั้งคนบนรถเมล์คนในรถยนต์คนขี่จักรยานยนต์ที่ถูกรถเมล์กวาดไปเกลื่อนถนนจนไฟลุกไหม้เสียหายไปหลายคันชัดชาติยันรถโดยสารจอดคล่อมรางจากเหตุรถติดแฉคลิปกล้องหน้ารถรถเมย์มรณะจอดคล่อมรางรถไฟเกือบครึ่งคันด้านนายกรัฐมนตรีรับรายงานแล้วกำชับดูแลคนเจ็บคนตายและตรวจสอบสาเหตุขสมกลั่นเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้าน5พร้อมดูแลค่ารักษาผู้บาดเจ็บทั้งหมดครับ
1: ถ้าใครก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นหรือว่าผ่านตรงนั้นทุกวันก็จะเห็นนะคะว่าเวลารถไฟมาก็ด้วยความที่รถติดก็จะมีรถเนี่ยคร่อมรางรถไฟอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามการเคลื่อนย้ายซากรถโดยสารประจำทางที่เกิดเหตุการณ์ชนกับรถไฟแล้วนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตซึ่งมาตรการการดูแลความปลอดภัยค่ะทางนายกรัฐมนตรีบอกว่าจริงๆน่าจะมีอยู่แล้วทั้งขสมกและรฟท.หลังจากได้ดูคลิปวิดีโอไม่ควรจะมียานพาหนะใดๆคร่อมรางรถไฟเพราะว่าผ่าน2จุดตัดมีระยะห่างไม่ถึง1กิโลเมตรค่ะทำไมไม่มีการแจ้งเตือนทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถคร่อมอยู่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เพราะดูแล้วตัวรถไฟที่ปะทะกับรถเมล์เหมือนไม่มีการชะลอเลยนะคะก็ต้องเร่งไปพิสูจน์ค่ะมีภาพด้วยค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นภาพช่วงเวลาที่ไฟกำลังลุกไหม้บริเวณรถเมล์กับรถไฟที่ชนกันนะคะแล้วก็อีกภาพนึงค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในภาวะปกติอย่างรวดเร็วค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะม้าเหล็กเสยเมล์เละไฟท่วมรถติดจอดคารางไหม้ลามเก๋งจักรยานยนต์ตายเจ็บหลายรายระทึกโศกนาฏกรรมกลางกรุงรถไฟขยี้รถเมล์รถยนต์รถจักรยานยนต์ระเนระนาดใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันแขวงมักกะสันเขตราชเทวีเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือช็อกภายในรถเมย์พบศพเหยื่อเสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเพียบขณะที่พยานเล่าเหตุนาทีเฉียดตายขับรถจอดรอก่อนถึงรางรถไฟจู่ๆได้ยินเสียงชนสนั่นก่อนที่รถจะถูกแรงกระแทกเข้าไปด้านซ้ายจากนั้นหันไปมองเห็นรถไฟกำลังกวาดรถเมย์ไปอีกด้านก่อนเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นทันทีด้านสิริพงษ์เผยรถเมย์จอดติดไฟแดงคาทางรถไฟทำเครื่องกั้นปิดไม่ได้ขณะที่รถไฟขนตู้คอนเทนเนอร์หนักมากเลยเบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างแรงส่วนผอ.ขสมก.เบื้องต้นสั่งเยียวยาเหยื่อศพละ1ล้าน5แสนบาทค่ะอีกฉบับหนึ่งในมติชนนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นเดียวกันค่ะสลดกลางกรุงรถไฟขยี้รถเมย์ไฟคลอกดับ8เจ็บ32ใกล้แอร์พอร์ตมักกะสันเหตุติดไฟแดงคร่อมรางอนุทินสั่งดูแลญาติเหยื่อสิริพงษ์ไล่เช็คกล่องดำคสมกเยียวยาศพละ1ล้าน5แสนบาทค่ะ
0: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางครับก็นำทีมเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่จุดเกิดเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงสั่งการอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพร้อมทั้งกำชับสั่งการให้การรถ

0: ฝ่ายแห่งประเทศไทยอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานและก็สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับทางนี้กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางรางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเข้มงวดโดยให้รฟท.และขอรอนะครับเร่งสอบสวนอุบัติเหตุตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางผ่านเสมอระดับเพื่อนำไปสู่การแก้ไขที่ต้นเหตุอย่างเร่งด่วนที่สุดนะครับข่าวสดก็มีภาพประกอบด้วยนะครับภาพแรกครับเป็นภาพนาทีนรกเป็นภาพวงจรปิดนะครับจับภาพนาทีรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์พุ่งชนรถเมย์ปอสาย206ที่จอดติดไฟแดงคล่อมบนรางถนนบนรางรถไฟอยู่กลางถนนนะครับอยู่บริเวณอโศกดินแดงแยกพระราม9ถึงแยกอโศกเพชรใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันลากไปไกล50เมตรไฟลุกท่วมทั้งคันครับเบื้องต้นมีผู้โดยสารเสียชีวิต8คนบาดเจ็บเกือบ40รถยนต์และจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้เสียหายไปหลายคันอีกภาพหนึ่งครับเป็นสภาพภายในรถเมย์ปรับอากาศสาย206ที่ถูกรถไฟชนไฟลุกท่วมมีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถเมย์8คนนะครับโดยมีรถยนต์รถจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้และก็ถูกชนเสียหายไปอีกหลายคันพาดหัวข่าวใหญ่ของข่าวสดครับเช็คกล่องดำรอฟอสลด8ศพขยี้รถเมย์ไฟท่วมวินาศสยองกรุงเจ็บอีกเกือบ40เก๋งจักรยานยนต์พังอื้อจอดคร่อมรางขณะรถติดยาวสยองกลางกรุงรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์พุ่งชนรถเมย์ปรับอากาศสีส้มสาย206จอดคล่อมรางรถไฟไฟลุกท่วมลากไปไกล50เมตรใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันผู้โดยสารดับสลดคารถเมย์8ศพรวมถึงโชเฟอร์ด้วยบาดเจ็บอีกกว่า32รายรถไฟกวาดรถเก๋งรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่พังยับหลายคันหนุ่มเห็นเหตุการณ์เล่านาทีระทึกขณะจอดอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุนะครับรถไฟพุ่งชนพิพัฒน์สั่งสอบกล่องดำหาสาเหตุปล่อยให้รถไฟผ่านทั้งที่ไม้กั้นไม่ทำงานอนุทินสั่งเยียวยาเต็มที่ครับ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะไปติดตามเรื่องของผลสำรวจที่ออกมาบอกว่า10หน่วยงานมีการรับสินบนมากที่สุดค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมาดูกันที่หลังจากที่10หน่วยงานค่ะออกมาถูกระบุว่าเป็นหน่วยงานที่รับสินบนมากที่สุดนะคะก็ทำให้ตลอดในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็มีคอมเมนต์หลายๆอย่างออกมาอย่างนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็ถูกผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าภาคเอกชนเป็นห่วงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนายกบอกว่าทุกคนเป็นห่วงเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลค่ะถ้าสังเกตได้ตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาเดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบันก็มีการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอและทำให้เด็ดขาดเห็นได้จากการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสแกมเมอร์ยาเสพติดบ่อนการพนันรวมไปถึงการค้ามนุษย์นะคะส่วนเรื่องการทำโพลทำแบบสอบถามค่ะที่บอกว่า10หน่วยงานมีการรับสินบนมากที่สุดนั้นก็เป็นเรื่องของการทำแบบสอบถามค่ะแต่หน่วยส่วนรัฐบาลยืนยันว่ามีการปราบปรามอย่างจริงจังส่วนมีบางหน่วยงานนะคะที่เตรียมจะฟ้องกลับเอกชนนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าการสำรวจคืออะไรถ้าสำรวจแล้วไม่ได้เป็นไปตามนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้ถ้าทำผิดคุณโกงคุณทำไม่ดีเราก็ต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับด้วยเช่นเดียวกันนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะคะมีเรื่องของประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะอนุทินอุ้ม10หน่วยงานรัฐโดนใส่ไฟสวยใช้สิทธิ์ฟ้องกลับเอกชนได้ยึดนโยบายเปิดชื่อขออภัยค่ะยึดนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมพอรับกรรมล้างตราบาปในอดีตอนุทินอุ้ม10หน่วยงานรัฐคอร์รัปชันซัดเป็นดัชนีที่มาจากแบบสอบถามหากกล้าบอกใครทำผิดก็ต้องพร้อมถูกฟ้องกลับ

0: หลังหน่วยงานภาครัฐเตรียมฟ้องกลับภาคเอกชน3สถาบันกกร.กล่าวหารับสินบนลั่นนโยบายใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมใครมีพฤติกรรมผิดกฎหมายจะไม่ดูชื่อยันรัฐบาลนี้ปราบทุจริตเข้มงวดตัดเพาะรับกรรมล้างตราบาปในอดีตย้ำลุยทำทุกอย่างไม่ใช่ปากว่าตาขยิบค่ะ
1: ส่วนการพูดคุยกับ CEO วันก่อนหน้านี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้เอกชนพูดรัฐบาลจะรับฟังนะครับซึ่งก็นำมาซึ่งคำให้สัมภาษณ์ของนายเอกนิตินิตินทรพาสนะครับรัฐมนตรีคลังบอกว่าพร้อมรับข้อเสนอเอกชนชง4วาระดันไทยฮับลงทุนลุยตั้งกรอทำงานร่วมรัฐเอกชนครับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเปิดเผยภายหลังเวทีหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนในงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังโดยบอกว่าภาคเอกชนครับมองวิกฤตพลังงานและวิกฤตตะวันออกกลางในขณะนี้เป็นโอกาสอย่างยิ่งของประเทศไทยที่จะดึงดูดการย้ายฐานการผลิตห่วงโซ่อุปทานและบุคลากรเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนและไทยโดยเน้นย้ำว่าหากวันนี้ไทยไม่เร่งลงทุนไทยจะตามหลังหลายประเทศในอาเซียนนะครับโดยเอกชนได้เสนอ4เรื่องหลักที่รัฐต้องเร่งลงทุนครับก็ได้แก่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานน้ำพลังงานสะอาดภาคเอกชนเน้นย้ำครับว่าเรื่องน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อภาคการเกษตรซึ่งเป็นฐานการผลิตอาหารโดยเฉพาะปีนี้ครับที่มีคำเตือนเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำในช่วงหลายปีควบคู่กับการเร่งลงทุนพลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบสมัยใหม่รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่สำคัญนะครับประเด็นที่2ก็คือการลงทุนในคนครับพัฒนาให้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อคว้าโอกาสในยุคที่ AI และก็ Data Center กำลังย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยครับประเด็นที่3ก็คือการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ต่อยอดอุตสาหกรรมที่ไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้วอาทิการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการเกษตรสมัยใหม่และก็พัฒนาสู่อุตสาหกรรมใหม่อาทิดิจิตอล AI อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์และประเด็นสุดท้ายที่เอกชนเสนอนะครับนั่นก็คือการปลดล็อกอุปสรรคโดยเฉพาะกฎและกติกาการขอใบอนุญาตในการลงทุนและการบริหารจัดการที่ดินครับเช่นปัญหาพื้นที่รำลางสาธารณะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ว่าต้องใช้เวลาขออนุญาตนานนับ10ปีซึ่งเรื่องนี้นะครับนายเอกนิติบอกว่าก็พร้อมจะรับฟังภาคเอกชนที่แสดงความห่วงใยนะครับรวมไปถึงการปราบปรามคอร์รัปชันด้วยโดยเอกชนสนับสนุนครับแล้วก็ต้องการที่มีการตั้งศูนย์ปราบปรามการคอร์รัปชันอย่างจริงจังซึ่งรัฐมนตรีคลังบอกว่าก็พร้อมนะครับจะลุยไปด้วยกันในการตั้งกรอ.ทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในเรื่องนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเอกนิติรับลูกลุย6ข้อเสนอเจ้าสัวลงทุนพลังงานน้ำคนสร้างศูนย์กลางการสร้างศูนย์กลางการเงิน28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนเปิดสมัครศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็เป็นพาดหัวข่าวที่รวมไปถึงการเมืองไปด้วยเลยนะครับอนุทินรับข้อเสนอแนวคิดเจ้าสัวบิ๊ก CEO เปิดแนวทางขับเคลื่อนประเทศให้เศรษฐกิจเข้มแข็งย้ำรัฐและเอกชนต้องเดินไปด้วยกันประกาศ Missing Link นะฮะต้องเกิดก่อน Land Bridge ปั้นไทยศูนย์กลางขนส่งในภูมิภาคทำขึงขังปรับโกงจริงจังไม่มีปากว่าตาขยิบแซะกกร.กล้าเปิดข้อมูลโกงก็ต้องพร้อมถูกฟ้องกลับด้วยเอกนิติเผยข้อเสนอภาคเอกชน6ประเด็นดันนโยบายเชิงรุกเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดลงทุนในคนอัพสกิลแรงงานไทยให้ทันโลก AI สร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหญ่ศูนย์กลางการเงินปลดล็อกอุปสรรคปราบคอร์รัปชันปลุกกรอร่วมขับเคลื่อนครับก็เป็นประเด็นที่ไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับ
0: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะธนินทร์ชูกู้วิกฤตใช้ชลประทานเกษตรสมัยใหม่สุภชัยงัด AI พัฒนานวัตกรรมคนไทยเปิดข้อเสนอเจ้าสัว CEO กระตุ้นรัฐบาลเร่งคว้าโอกาสฝ่าวิกฤตธนินทร์แนะลงทุนระบบชลประทานช่วยเกษตรกรทันสมัยชี้ภาคการเกษตรและอาหารถือเป็นน้ำมันบนดินที่สร้างได้ไม่รู้จบพลิกเศรษฐกิจฐานรากสร้างความมั่นคงทางอาหารระยะยาวส่วนสุภชัยชู AI พัฒนานวัตกรรมและคนให้ไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาคหอการค้าเผยเร่งแก้ปัญหาการคอร์รัปชันภาคธนาคารหนุนเกิดการควบกิจการพาธุรกิจไทยแข็งแกร่งรองรับการแข่งขันกับนานาชาติขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรม

0: การร่วมภาคเอกชนภาครัฐและเอกชนหรือกรอชุดใหม่เพื่อนำข้อเสนอทั้งหมดมาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมโดยมีเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้กลับมาเป็นจุดแข็งในอาเซียนอีกครั้ง SME ชงรัฐออกมาตรการเจาะรายจิ๋ว 2.75 ล้านรายแยกให้ชัดอย่าอุ้มแต่รายกลางและรายใหญ่นะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีภาพนะคะเป็นภาพการลุยพัฒนาเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีไปติดตามแหล่งพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเพื่อติดตามพัฒนาบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเมืองนะครับมีประเด็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยครับเตรียมหารือแนวทางแก้รัฐธรรมนูญสัปดาห์หน้าชี้มี74เสียงต้องขอพรรคอื่นช่วยยกมือหนุนด้วยนะครับเมื่อวานนี้ครับนายชูศักดิ์สิรินินทร์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางของพรรคครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าทางพรรคเพื่อไทยเตรียมพูดคุยคณะทำงานของพรรคเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีนายพงษ์เทพเทพกาญจนาอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายจตุรนสายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อร่วมอยู่ด้วยในสัปดาห์หน้าครับเพื่อกำหนดแนวทางของพรรคว่าเรื่องดังกล่าวจะดำเนินการอย่างไรต่อใน2ประเด็นใหญ่ก็คือตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้ร่างแบบเดิมของพรรคที่ให้แต่ละจังหวัดเลือกส.ส.ร.มาแล้วก็ให้สภาเลือกอีกรอบนึงหรือไม่หรือว่าวิธีการนี้ไม่ได้เลือกโดยตรงไม่ฝ่าฝืนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและยึดหลักประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลือกบุคคลมาเป็นส.ส.ร.หรือว่าจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเพื่อไทยบอกว่ามี74เสียงครับต้องขอความร่วมมือพรรคการเมืองอื่นๆนะครับให้ร่วมลงชื่อในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ถึง1ใน5ซึ่งเชิงหลักการเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องส่วนรวมต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้รัฐธรรมนูญไม่ควรคิดฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลครับใครคิดว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยหลักการไปได้เป็นผลดีก็ขอให้ร่วมนะครับในการยกมือสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับข่าวสดพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าเพื่อไทยยื่นแก้รัฐธรรมนูญใช้ร่างเดิมชูประเด็นที่มาส.ส.ร.เปิดให้ฝ่ายค้านลงชื่อหนุนหนูรับข้อเสนอเจ้าสัว CEO แสวงปัดยื้อสำนวนหัวส.ว.ประชาธิปัตย์โชว์ตัวอนุชาสู้ชัดชาติก็รวมประเด็นการเมืองอื่นๆไปไว้ในหน้าหนึ่งของข่าวสดด้วยกันเลยครับ
0: เช่นเดียวกันกับใน Daily News นะคะชิงผู้ว่ากทม.ประชาธิปัตย์ส่งเจมลุยจุลพันธ์ลดสมทบเงินประกันสังคมเจมอนุชาเปิดตัวลงผู้ว่ากทม.ในนามพรรคประชาธิปัตย์อย่างเป็นทางการชูสโลแกนเมืองฟ้าเมืองแอนมอร์นะคะและแกเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนากรุงเทพให้สะดวกสะอาดสบายมากขึ้นเลือดเก่าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมงานเปิดตัวมาร์กยกผลงานอดีตผู้ว่ากทม.ขอโชว์ของพรรคนะคะโชว์จุลพันธ์ใกล้ออกมาตรการลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแย้มได้ตัวเลขแล้วขอสรุปอีกครั้งเซ็งจะทำอะไรโดนค้านทุกเรื่องแต่นี่คือนโยบายเพราะเงิน500-600บาทถือว่ามากสำหรับแรงงานระดับล่างชูศักดิ์ค่ะเชื่อผู้บริหารพรรคให้เดินหน้าต่อแก้รัฐธรรมนูญหาข้อสรุปยื่นร่างเดิมของเพื่อไทยหรือไม่ใช้สูตรแต่ละจังหวัดเลือกส.ส.ร.แล้วให้รัฐสภาเลือกอีกรอบยึดหลักประชาชนมีส่วนร่วมต้องหาเสียงพรรคการเมืองอื่นร่วมลงชื่อยื่นร่างนายกหนูไปเพชรบูรณ์ดูอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพติดตามการพัฒนาแหล่งมรดกโลกค่ะ
1: คุณอารีนาถามเข้ามาครับว่าคนขับรถสรุปว่าอาการเป็นยังไงนะครับก็เราได้อ่านข้อความนี้แล้วนะครับก็ในหลายฉบับลงไม่เหมือนกันนะครับต้องขอตรวจสอบก่อนเพราะว่าบางฉบับที่อย่างที่ผมสรุปไปเมื่อสักครู่นี้ว่าลงอย่างที่อ่านไปนี่นะครับแต่ว่าทางเราก็ขอให้เขาปลอดภัยนะ
0: ค่ะแต่ว่าก็มีรายงานมาว่าเขาปลอดภัยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับยังมีอีกหลายประเด็นที่อยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้นะครับมีประเด็นเรื่องของทลายโรงงานยาแมวเถื่อนครับไปปลอมผสมน้ำขายทางออนไลน์นะครับก็เป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดเช้าวันนี้ครับเพราะเมื่อวานเนี้ยตำรวจปคบ

0: อย.แล้วก็ปศุสัตว์ครับไปทลายโรงงานผลิตยาแมวเถื่อนที่ปากน้ำพบผสมยาปลอมเพื่อเพิ่มปริมาณครับอ้างว่าใช้รักษาโรค FIP ก็เข้าไปดูข้อมูลครับว่าโรคนี้เกิดขึ้นในแมวครับชื่อว่าโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อในแมวก็สามารถยึดของกลางมูลค่าได้กว่าล้านบาทเลยแหละครับก็มีภาพประกอบอยู่ในข่าวสดครับยาแมวเถื่อนครับเป็นภาพตำรวจปคบร่วมกับอย.กรมปศุสัตว์บุกทลายโรงงานเถื่อนลักลอบผลิตขายยารักษาโรคในแมวในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการจับผู้ต้องหาที่2คนยึดของกลางจำนวนมากมูลค่ากว่า1ล้านบาทนะครับพาดหัวข่าวของข่าวสดครับทลายโรงงานยาแมวเถื่อนปลอมผสมน้ำขายออนไลน์ปคบร่วมกับอย.กรมปศุสัตว์บุกทลายโรงงานผลิตยาแมวเถื่อนในจังหวัดสมุทรปราการพบลักลอบผลิตนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณเอาน้ำไปผสมครับอ้างว่าใช้รักษาโรค FIP หรือว่าโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อในแมวครับ
1: อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีภาพนะคะเหตุการณ์ที่ฝรั่งต่างชาติค่ะจับลิงใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็หยิบขึ้นมากัดหูเดินว่อนในหาดจอมเทียนพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้รับการรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและไม่นิ่งนอนใจมุ่งตรวจสอบนะคะเนื่องจากว่าต้องดูว่าลิงตัวนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหรือไม่และพฤติกรรมการกัดหูเอาไปใส่ในกระเป๋ากางเกงโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่ถ้าหากว่าพบการกระทำผิดจริงค่ะก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะมีภาพอยู่ใน Daily News ค่ะเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวรายนี้กัดหูลิงนะคะแล้วก็ทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งชุดทำงานลงพื้นที่ไล่ล่าทัวร์ต่างชาติกัดหูลิงเดินโชว์หาดจอมเทียนพัทยาเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
0: มีเรื่องของภรรยาร่ำไห้นะครับผัวช่างแอร์ถูกหลานร้านตามสั่งคลั่งครับใช้มีดฟันดับคาถนนเลยครับแล้วก็แฉประวัติโหดเคยฆ่าคนมาแล้ว2ศพอ้างป่วยจิตเวชถูกจับไปก็รอดคุกอยู่ดีครับก็เลยล่าสุดที่ไปก่อเหตุนั้นทางภรรยาของผู้เสียชีวิตวอนให้ลงโทษถึงประหารชีวิตเลยนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับร้องให้ประหารฆาตกรจิตเวชเมียเผยผัวศพ3หลอนยาฆ่าคลั่งนะครับ3ขวบก็เป็นเหยื่อผู้จัดการสาวร้านสะดวกซื้อร่ำไห้จูงลูกชายวัย7ขวบร้องเพจสายไหมสามีช่างแอร์ถูกหนุ่มป่วยจิตหลอนใช้มีดฟันหัวกระทืบซ้ำจนเสียชีวิตขณะไปซื้อกับข้าวในชุมชนย่านลำลูกกาแฉประวัติโหดก่อนหน้านี้ฆ่าคนมาแล้ว2ศพทั้งฟันคอขาดติดคุกแค่5ปีพ้นโทษออกมาก็ฆ่าเด็กอีกศพเป็นหลานตัวเองแต่ว่าหลักฐานไม่พอเอาผิดอ้างป่วยจิตเวชวอนลากเข้าคุกประหารชีวิตวันปล่อยกลับคืนสู่ชุมชนอาจจะมีเหยื่อรายต่อไปครับ
1: ปลดล็อกชุดลูกเสือเนตรดารีค่ะอยู่ในมติชนนะคะสวมหมวกผ้าพันคอกับชุดนักเรียนสลช.ค่ะออกแนวปฏิบัติอนุโลมแต่งชุดลูกเสือเนตรดารีใส่ลำลองร่วมกันกับผ้าพันคอหมวกได้หวังช่วยผู้ปกครองในการลดภาระค่ะ
0: จะทันไหมครับซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นตำรวจรวบตัวหนุ่มผู้ดีครับแก๊งยาคาร์เทลจัดหาอาวุธปืนฆ่าอิรักที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นแก๊งคาร์เทลนะครับเป็นตำรวจกองปราบบุกจับนายอาเมียชาวอังกฤษผู้ต้องหาจัดหาอาวุธปืนเพื่อให้ร่วมแก๊งไอ้เพื่อร่วมแก๊งคาร์เทลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแก๊งยาเสพติดโคลอมเบียสังหารหนุ่มชาวอิรักเสียชีวิตที่ภูเก็ตเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลบหนีการจับกุมถูกจับกุมได้คาคอนโดหรูที่พัทยาชลบุรีเมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดนะครับรวบหนุ่มผู้ดีแก๊งยาคาร์เทลจัดหาอาวุธปืนฆ่าอิรักที่ภูเก็ตตำรวจรวบหนุ่มผู้ดีอังกฤษคาคอนโดหรูพัทยาข้อหาหนักจัดหาอาวุธปืนให้มือปืนโคลอมเบียสังหารหนุ่มอิรักที่ภูเก็ตครับ
1: ค่ะส่วนความคืบหน้าเหตุรถไฟกับรถเมย์ชนกันเนี่ยนะคะปภ.ค่ะสรุปออกมาแล้วนะคะว่าสำหรับคนขับรถไฟค่ะคุณสมยพรตอนนี้ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจากแรงกระแทกของรถไฟกับรถเมย์จากเหตุการณ์นี้นะคะอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีทั้งหมด30รายด้วยการผู้เสียชีวิต8ราย30รายนี้นะคะ2คนค่ะก็คือคนขับรถเมย์กับกระเป๋ารถเมย์คนขับรถเมย์ค่ะชื่อว่าคุณลาพิษนะคะถูกไฟลวกตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาล าบาลแล้วก็อยู่ในการควบคุมของตำรวจด้วยส่วนกระเป๋ารถเมย์ค่ะคุณสุภาพรนะคะก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันมีการคาดการณ์ค่ะว่าร่างที่พบอยู่ที่บริเวณที่นั่งคนขับนั้นอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นผู้

0: โดยสารแต่ก็ต้องรอพิสูจน์ตัวตนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ก็เราขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับส่วนผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุนาฏโศกนาฏกรรมครั้งนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับตอนนี้กระทรวงคมนาคมที่ควบคุมดูแลทั้งขสมกและรถไฟกำลังเร่งหาสาเหตุเพื่อป้องกันครับโดยเฉพาะจุดผ่านลักษณะนี้นะครับจะทำอย่างไรไม่ให้มีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงๆไม้กั้นมันต้องลงแต่ทำไมรถเมย์จึงต้องไปคล่อมรางรถไฟเพราะรถติดหรือไม่อย่างไรคร
0: ับแล้วก็มีผู้ฟังก็บอกมาบอกว่าแม้ไม้กั้นลงก็ยังจะเห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถบางคันก็พยายามจะฝ่าเช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าเราต้องร่วมมือกันในการทำให้เกิดความปลอดภัยหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องขันติความอดทนโดยพระวชิระสิกขการหรือพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องขันติความอดทนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปฐมอขันติสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตกล่าวถึงโทษของความไม่อดทนและอานิสงส์ของความอดทนเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาสัมมาปฏิบัติแก่สาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะเป็นลำดับไปความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทน5ประการคือ 1. ผู้ไม่อดทนย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 2. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้มากไปด้วยเวรและเป็นคนโหดร้าย 3. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้มากไปด้วยโทษและเป็นคนมากไปด้วยความเดือดร้อน 4. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้หลงธรรมกาลกิริยา 5.ผู้ไม่อดทนเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทน5ประการนี้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ของความอดทนไว้5ประการคือ 1. ผู้อดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 2. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่มากไปด้วยเวรและมีภัยอันตรายน้อย 3. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่มากไปด้วยโทษและมีความเป็นอยู่เป็นสุขสงบ 4. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่หลงธรรมกาลกิริยา 5. ผู้อดทนเมื่อตายไป

ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์สาธุชนทั้งหลายเมื่อทราบโทษของความไม่อดทนและอานิสงส์ของความอดทนแล้วควรศึกษาขันติความอดทนให้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติจะได้รับอานิสงส์ของความอดทนความอดทนนี้มักมาคู่กับโสรัจจะความเสงี่ยมเจียมตัวผู้ได้ปฏิบัติธรรมทั้งสองนี้ได้ผู้นั้นชื่อว่าปฏิบัติธรรมอันทำให้งามขันติแปลว่าความอดทนเป็นลักษณะของผู้มีน้ำใจเข้มแข็งหนักแน่นเป็นสมบัติของนักรบเหมือนช้างที่ออกสู่สงครามจะต้องเป็นช้างที่อดทนต่อภัยอันตรายจากข้าศึกความอดทนเป็นคุณสมบัติของนักปกครองด้วยเป็นมงคลและเป็นเหตุแห่งความเจริญด้วยขันติเป็นคำพูดง่ายๆแต่แฝงไว้ด้วยความหมายอย่างลึกซึ้งเพราะมักจะได้ฟังและใช้พูดกันอยู่เสมอว่าน้ำอดน้ำทนอดได้ทนได้หรือน้ำใจทรหดอดทนความอดทนนี้เป็นหลักคำสอนสำคัญประการหนึ่งซึ่งเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวันสำคัญทางศาสนาคือวันมาฆบูชาพระองค์ได้ประทานโอวาทปาติโมกข์เป็นการแสดงหลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในที่ประชุมสงฆ์ว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะเผาบาปธรรมอย่างยอดเยี่ยมความอดทนในที่นี้หมายเอาความอดทนในฝ่ายดีอย่างเดียวซึ่งเป็นไปทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมว่าโดยประเภทมี3อย่างคือ 1. อดทนต่อความลำบากปรากรรมเช่นทนหนาวทนร้อนทนต่อคำสั่งสอนทนในการศึกษาเล่าเรียนและทนในการประกอบการงานเลี้ยงอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2. อดทนต่อทุกขเวทนาเช่นเมื่อเวลาเกิดเจ็บป่วยภายในหรือกายบาดเจ็บเป็นต้นไม่แสดงอาการทุรนทุรายวุ่นวายจนเกินกว่าเหตุอันควร 3. อดทนต่อความเจ็บใจเช่นในคราวที่ได้ประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจมีคำด่าว่าเสียดสีคำสาปแช่งของผู้อื่นเป็นต้นความอดทนว่าโดยลักษณะมี3ประการคือ 1. ปีติขาขันติอดทนด้วยการอดกลั้นไว้ได้โดยไม่ล่วงละเมิดศีล 2. ตปะขันติอดทนจนเป็นตบะเดชะทนต่อกิเลสที่มายั่วยวนใจให้หลงผิด 3. อธิวาสนะขันติอดทนต่อคำพูดหยาบคายของผู้อื่นทนกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้ตีติขาขันติอดทนด้วยการอดกลั้นไว้ได้นั้นข้อนี้ต้องใช้สตินึกอยู่เสมอว่าคนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะต้องกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาถ้าได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่เพราะหูก็ต้องอดทนโดยนำเอาความดีเข้าต่อสู้เพื่อชนะความไม่ดีนั้นและอดทนอดกลั้นไม่ก่อเหตุวิวาทโต้เถียงกันขึ้นไม่ทะเลาะวิวาทกันเพราะคำพูดตปะขันติอดทนจนเป็นตบะเดชะนั้นข้อนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกคนที่อยู่นิ่งๆเฉยๆคอยระวังคำพูดของตนอยู่เสมอโดยมากมักจะเป็นคนมีตบะทุกคนคนที่พูดมากจู้จี้ขี้บ่นจนรำคาญว่าคนโน้นบ้างคนนี้บ้างมักจะเสียตบะเพราะจะทำให้คนอื่นขาดความเคารพเกรงกลัว

ส่วนคนที่มีความระมัดระวังเคร่งขรึมไม่ค่อยจู้จี้กับใครพูดบ้างเป็นครั้งคราวมักจะมีคนเกรงกลัวมีตบะเดชะอยู่ในตัวและอดทนเผาความชั่วในจิตให้หมดไปอธิวาสนะขันติได้แก่การอดทนได้รับได้เหมือนลักษณะของแผ่นดินแม้ต้นไม้ภูเขาและสิ่งอื่นๆแผ่นดินก็ยังทรงไว้ได้อดทนจนเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีคือยอมรับความลำบากกายลำบากใจยอมรับด้วยใบหน้าชื่นบานเขาจะตำหนิติเตียนด่าว่าหยาบคายเสียดสีให้เจ็บใจอย่างไรก็ทนได้ไม่แสดงการโต้ตอบในที่สุดเรื่องก็สงบไปเองดุจพระศาสดาถูกพรรคพวกของนางมาคันธิยาใส่ความปริพาสพระองค์ด้วยคำด่าต่างๆนานากล่าวหาว่าพระองค์เป็นอูฐเป็นลาเป็นต้นถึง7วันพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวพระอานนท์กราบทูลให้เสด็จหนีไปสู่เมืองอื่นพระองค์กลับตรัสถามว่าถ้าถูกคนในเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ทูลว่าหนีไปเมืองอื่นอีกพระองค์ตรัสอีกว่าถ้าถูกคนเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ก็ทูลว่าหนีไปเมืองอื่นๆต่อไปพระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นไม่สมควรเรื่องเกิดที่ไหนควรให้สงบไปในที่นั้นโสรัจจะแปลว่าความเสงี่ยมเจียมตัวได้แก่การรู้จักทำจิตใจให้แช่มชื่นผ่องใสเบิกบานมีกายวาจาสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเพราะเมื่ออดทนได้แล้วก็ไม่แสดงกิริยาทางกายวาจาให้ผิดปกติคนที่ถูกหมิ่นประมาทให้ได้รับความเจ็บใจไม่แสดงการโต้ตอบเพราะอดทนได้แต่ยังแสดงอาการผิดปกติเช่นหน้าบูดบึ้งเมื่อเกิดความโกรธขึ้นหรือครวญครางเมื่อทุกขเวทนาครอบงำเป็นต้นเพราะยังขาดธรรมะคือโสรัจจะแต่สำหรับผู้มีขันติอดทนต่อความเจ็บใจได้แล้วยังรู้จักทำใจให้สงบแช่มชื่นเบิกบานอีกด้วยคือมีปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมีธรรมะคือโสรัจจะธรรมข้อนี้ย่อมเข้าสนับสนุนขันติให้สูงเด่นยิ่งขึ้นขันติและโสรัจจะธรรมทั้งสองนี้ชื่อว่าธรรมอันธรรมให้งามคำว่าธรรมให้งามนั้นอธิบายความงามมีอยู่สองประการคืองามภายนอกหนึ่งงามภายในหนึ่งความสะสวยงดงามของรูปกายอันธรรมดาปรุงแต่งมาแต่กำเนิดและอาศัยการตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆชื่อว่าความงามภายนอกความงามภายนอกนี้ยอมเป็นที่นิยมกันทั่วไปซึ่งได้ในคำว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ถึงดังนั้นก็ตามบุคคลจะอาศัยแต่ความงามภายนอกอย่างเดียวนั้นไม่พอต้องอาศัยความงามภายในเข้าสนับสนุนด้วยจึงจะเป็นคนงามโดยสมบูรณ์อาการที่ใจสงบอดทนไว้ได้แม้ในขณะที่มีอารมณ์ชั่วร้ายมากระทบกระทั่งก็ไม่แสดงออกให้ปรากฏทางกายและวาจาชื่อว่าความงามภายในความงามภายในนั้นเป็นความงามที่นิยมกันยิ่งนักในพระศาสนาเพราะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยขันติและโสรัจจะจะย่อมมีใจหนักแน่นไม่แสดงอาการสูง

ูงต่ำต่ำแม้จะประสบความดีใจหรือเสียใจก็อดกลั้นได้รักษากายวาจาและใจให้สุภาพเรียบร้อยเป็นปกติสมภาวะของต

ผู้บวชแล้วในธรรมวินัยที่เรากล่าวชอบแล้วอย่างนี้ควรเป็นผู้อดกลั้นและเป็นผู้สงบเสงี่ยมจะพึงงามในพระธรรมวินัยนี้อันหนึ่งการที่บุคคลมารักษาควบคุมจิตใจให้อดทนต่อกิเลสและผัสสะจนสงบระงับได้ชื่อว่าได้เจริญสมาธิเพราะฉะนั้นขันติและโสรัจจะจึงจัดเข้าในสิกขาข้อว่าสมาธิสิกขาหรือจิตตสิกขาได้ด้วยขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของบัณฑิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุรูปหนึ่งผู้มักโกรธไม่อดทนในขันติวาทิชาดกความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีนิสัยโกรธง่ายจึงตรัสสอนว่าผู้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าควรเป็นผู้ไม่โกรธไม่ควรปล่อยให้ความโกรธครอบงำแล้วทรงยกเรื่องในอดีตมาเป็นอุทาหรณ์ในอดีตการพระเจ้ากาสีครองราชสมบัติณนครพาราณสีขณะนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์มั่งคั่งมีทรัพย์ถึง80โกฏิชื่อว่ากุณฑละกุมารเมื่อเติบโตได้ไปศึกษาศิลปวิทยาที่ตักกศิลาเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตแล้วจึงพิจารณาทรัพย์สมบัติว่าทรัพย์ทั้งหลายไม่มีใครนำติดตัวไปได้จึงบริจาคทรัพย์ทำทานทั้งหมดแล้วออกบวชเป็นดาบสเข้าไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์ต่อมาท่านต้องการรสเค็มและรสเปรี้ยวจึงออกจากป่าไปสู่ถิ่นมนุษย์และมาพักอยู่ในพระราชอุทยานพระนครพาราณสีเสนาบดีเห็นกิริยาบทงดงามของดาบสจึงเกิดศรัทธานิมนต์ให้ฉันและให้อยู่ในพระราชอุทยานนั้นวันหนึ่งพระราชาเมาสุราเสด็จเที่ยวพระราชอุทยานพร้อมนางสนมจำนวนมากพระองค์บรรทมหลับนางสนมจึงพากันเดินเล่นไปในสวนและไปพบพระโพธิสัตว์ผู้กำลังนั่งสงบอยู่ใต้ต้นสาละจึงเข้าไปนั่งล้อมฟังธรรมเมื่อพระราชาตื่นแล้วไม่เห็นนางสนมจึงถามและทราบว่านางเหล่านั้นไปฟังธรรมะกับดาบสพระองค์กริ้วมากถือพระขันธ์ไปหาและตรัสถามว่าสมณะท่านสอนอะไรพระโพธิสัตว์ตอบว่าอาตมาสอนเรื่องขันติคือความอดทนไม่โกรธแม้ถูกด่าถูกตีหรือถูกทำร้ายพระราชาจึงคิดจะทดสอบขันติของดาบสพระราชาเรียกเพชฌฆาตมาสั่งให้ทรมานดาบสด้วยการเคี่ยนด้วยแส้หนามจนหนังและเนื้อขาดเลือดไหลพระโพธิสัตว์ยังกล่าวว่าขันติของอัตมาอยู่ในใจมิใช่อยู่ที่ผิวหนังพระราชารับสั่งให้ตัดมือทั้งสองข้างตัดเท้าทั้งสองข้างตัดหูและจมูกทั่วทั้งร่างกายเต็มไปด้วยเลือดแต่พระโพธิสัตว์ยังกล่าวเหมือนเดิมว่าขันติของอาตมาตั้งอยู่ในหทัยลึกซึ้งพระองค์ไม่อาจเห็นได้ในที่สุดพระราชาทำร้ายพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับไปฝ่ายเสนาบดีผู้เลื่อมใสเข้าไปช่วยเช็ดเลือดและเก็บอวัยวะที่ถูกตัดแล้วกล่าวว่าถ้าท่านจะโกรธขอให้โกรธพระราชาผู้ทำร้ายท่านอย่าทำให้แคว้นนี้พินาศเลยพระโพธิสัตว์ตอบว่าพระราชาผู้สั่งให้ตัดมือเท้าหูและจมูก

กของอาตมาขอพระองค์จงมีพระชนมายุยืนนานบัณฑิตเช่นอาตมาไม่โกรธเคืองเลยเมื่อพระราชาเสด็จออกจากอุทยานไปได้ไม่นานแผ่นดินก็แยกออกเปลวไฟจากอเวจีมหานรกพุ่งขึ้นมาพระราชาถูกแผ่นดินสูบลงนรกทันทีส่วนพระโพธิสัตว์ถึงแก่มรณภาพในวันนั้นนั่นเองชาวเมืองทำชาปนกิจด้วยเครื่องหอมดอกไม้ธูปเทียนขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของบัณฑิตผู้มีขันติแท้จริงไม่โกรธแม้ถูกทำร้ายกรรมชั่วย่อมให้ผลหนักพระราชาผู้ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายผู้มีขันติทรงศีลความโกรธเป็นเหตุให้ตกต่ำแต่ขันติเป็นเหตุให้สูงขึ้นอันหนึ่งสุเมธะบัณฑิตได้พิจารณาธรรมที่ทำให้บุคคลได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พิจารณาเห็นขันติความอดทนเป็นข้อที่6จึงตกลงตั้งจิตบำเพ็ญขันติบารมีซึ่งเป็นธรรมข้อหนึ่งในจำนวนบารมีสิทธัตถ์ในการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าความย่อว่าครั้นเมื่อสุเมธบัณฑิตได้พิจารณาธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เกิดความคิดขึ้นว่าธรรมที่ทำให้บุคคลได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นคงจะมิได้มีเพียงเท่านี้เป็นแน่เมื่อพิจารณาใครครวญต่อไปก็ได้เห็นขันติบารมีเป็นข้อที่6จึงดำริในใจขึ้นว่าดูก่อนสุเมธบัณฑิตตั้งแต่นี้ต่อไปท่านพึงบำเพ็ญขันติบารมีให้เต็มเปี่ยมเถิดพึงฝึกฝนตนให้เป็นผู้อดทนได้ทั้งในเวลาที่เขานับถือยกย่องและในเวลาที่เขาดูหมิ่นเหยียดหยามเปรียบเหมือนแผ่นดินคนทั้งหลายยอมนำสิ่งของทั้งสะอาดและไม่สะอาดมาทิ้งลงบนแผ่นดินอยู่เสมอแต่แผ่นดินก็ไม่แสดงความยินดีในของสะอาดและไม่แสดงความโกรธเคืองในของที่ไม่สะอาดแผ่นดินมีแต่ความอดทนรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างสงบฉันใดแม้ตัวเราก็ฉันนั้นท่านก็พึงทำจิตให้มั่นคงอดทนต่อคำสรรเสริญและคำนินทาทั้งปวงไม่หวั่นไหวต่อความนับถือหรือความดูหมิ่นของผู้ใดหากสามารถทำความอดทนเช่นนี้ให้เต็มเปี่ยมได้ก็จะเป็นเหตุให้บรรลุพระสัมโพธิญาณได้ในการภายหน้าครั้นคิดดังนี้แล้วสุเมธบัณฑิตจึงตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีข้อที่6ให้มั่นคงไม่ให้จิตหวั่นไหวด้วยเหตุนี้สุเมธบัณฑิตจึงตกลงใจตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีว่าแท้จริงแล้วพุทธธรรมย่อมมิได้มีเพียงเท่าที่เห็นอยู่เราจะค้นหาเลือกเฟ้นธรรมอื่นๆที่เป็นเครื่องอบรมบ่มโพธิญาณต่อไปเมื่อท่านกำลังพิจารณาอยู่นั้นก็ได้เห็นขันติบารมีข้อที่6ซึ่งธรรมดาพระมหาบุรุษผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในการก่อนล้วนถือปฏิบัติเป็นปกติจึงตั้งใจมั่นว่าท่านจงยึดถือขันติบารมีข้อนี้ให้มั่นก่อนอย่าให้จิตลังเลหากบำเพ็ญให้เต็มบริบูรณ์แล้วก็จะบรรลุพระสัมโพธิญาณได้เพราะธรรมดาแผ่นดินนั้นยอมอดทนต่อสิ่งที่ผู้คนทิ้งลงมาทุกชนิดไม่ว่าจะสะอาดหรือไม่สะอาดก็ไม่แสดงความโกรธเคืองมีแต่รองรับไว้อย่างสงบฉันใดผู้บำเพ็ญขันติบารมีก็พึงอดทนต่อคำยกย่องและคำดูหมิ่นทั้งหลายไม่ให้จิตหวั่นไหวเมื่อขัน

0: ติบารมีถึงความเต็มเปี่ยมแล้วย่อมเป็นเหตุให้บรรลุโพธิญาณได้ในที่สุดในสุตตนิบาตพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าผู้ใดไม่โกรธไม่ประทุษร้ายอดทนต่อความลำบากอดทนต่อการถูกทำร้ายการถูกจองจำพระองค์เรียกผู้นั้นว่าผู้มีขันติเป็นพลังและเปรียบเหมือนพราหมณ์ผู้ประเสริฐดังนั้นขันติความอดทนจึงถือเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้เกิดคุณธรรมอื่นๆ อีกมากความเป็นผู้ว่าง่ายโสรัจสตาก็เป็นมงคลผู้ที่มีขันติจะมีลักษณะคือเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนไม่ฟุ้งซ่านไม่โกรธพิจารณาคุณและโทษของตนรับฟังด้วยความเคารพอ่อนน้อมกล่าวว่าดีแล้วที่ท่านเตือนพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นมงคลเพราะทำให้ได้รับคำสอนจากกัลยาณมิตรสามารถละความผิดและเจริญคุณธรรมได้ความอดทนเป็นคุณธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและเป็นหลักปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหากขาดความอดทนจะก่อให้เกิดโทษเป็นอันมากทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นความอดทนเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้ระงับความโกรธควบคุมอารมณ์ตนเองได้ทำให้การดำรงชีวิตไม่มีโทษมากเป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตใจและการปฏิบัติธรรมผู้ตั้งใจปฏิบัติฝึกความอดทนควรเป็นคนมีสติควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดความไม่พอใจให้พิจารณาถึงโทษของความโกรธและอนิสงส์ของความอดทนและเหตุผลก่อนพูดหรือกระทำระลึกถึงผลเสียของความโกรธฝึกตนให้เป็นคนมีเมตตาและให้อภัยผู้อื่นความอดทนเป็นคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตสงบมีมิตรมีความสุขและนำไปสู่สุขติในทางตรงกันข้ามความไม่อดทนก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกมิตรความเดือดร้อนและผลกรรมที่ไม่ดีดังนั้นในพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ฝึกขันติความอดทนเป็นหลักสำคัญในการดำรงชีวิตผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมากไม่มากไปด้วยการก่อเวรและมีภัยอันตรายน้อยการทะเลาะวิวาทชกต่อยเกิดขึ้นบ่อยเพราะไม่อดทนเป็นบุคคลควรมีความอดทนทนได้ใจไม่โกรธขันติความอดทนพูดง่ายความหมายลึกซึ้ง 1. ทนต่อความลำบาก 2. ทนต่อความทุกข์ยากเมื่อเกิดเวทนาก็อดทนได้ไม่บ่น 3. ทนต่อคำพูดเสียดสีที่ทำให้เจ็บใจไม่โต้ตอบควบคุมอารมณ์ได้ทำใจให้สงบความอดทนนี้เป็นคุณธรรมของนักรบอีกทั้งคบกัลยาณมิตรด้วยดีเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตและเป็นการพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงคุณธรรมบรรยายธรรมะเรื่องขันติความอดทนพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร
1: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บสั่งเร่งดูแลพิสูจน์อัตลักษณ์เยียวยาย้ำชัดไม่ควรมีพาหนะจอดคร่อมรางรถไฟเมื่อเวลาประมาณ22 นาฬิกาในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารส่วนราชการเดินทางมาติดตามเร่งการเคลื่อนย้ายเศษซากรถโดยสารประจำทางที่ประสบอุบัติเหตุจนกับรถไฟขนส่งสินค้าหมายเลข2126บริเวณสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันเพื่อดูบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่เข้ามาเก็บรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมเต็นท์ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขตราชเทวีซึ่งเป็นจุดที่รวบรวมรายชื่อของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากนั้นกล่าวถึงการลงพื้นที่โดยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าสลดเช่นนี้ตนกำชับต้องดูแลผู้บาดเจ็บให้เต็มที่และต้องเร่งชันสูตรพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตและเร่งเยียวยาให้การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้มากที่สุดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันน่าจะมีอยู่แล้วทั้งในหน่วยงานขอสมกรและการรถไฟแห่งประเทศไทยหลังจากได้ดูคลิปวิดีโอไม่ควรมียานพาหนะใดๆจอดคร่อมรางรถไฟเพราะผ่าน2 จุดตัดซึ่งมีระยะห่างประมาณไม่ถึง1 กิโลเมตรทำไมไม่มีการแจ้งทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถคร่อมอยู่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้เพราะดูแล้วตัวรถไฟที่ปะทะรถเมล์เหมือนไม่มีการชะลอเป็นสิ่งที่จะต้องเร่งพิสูจน์ส่วนการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บขออย่าให้มีการสูญเสียเพิ่มมากกว่านี้ตนได้กำชับหน่วยพยาบาลให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งคลื่นร่างให้แก่ญาติเพื่อบำเพ็ญกุศลต่อไปให้เร็วที่สุดด้านสำนักงานเขตราชเทวีรายงานสถานการณ์เมื่อเวลา 23:35 นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถและสิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่แล้วเสร็จพร้อมเปิดการจราจรกลับมาใช้งานได้ตามปกติทางนี้ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือหลีกเลี่ยงเส้นทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตลอดช่วงการดำเนินการที่ผ่านมาญี่ปุ่นอากาศร้อนจัดเกิดสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแผ่ปกคลุมไปทั่วญี่ปุ่นคาดว่าอุณหภูมิในบางพื้นที่จะพุ่งสูงทะลุ30 องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่แนะนำให้ดื่มน้ำบ่อยๆเพื่อป้องกันการเกิดโรคลมแดดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมทั่วหมู่เกาะญี่ปุ่นส่งผลให้ท้องฟ้าเปิดและแจ่มใสทั่วประเทศเป็นปัจจัยดันให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงเช้าและจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงบ่ายโดยคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันจะพุ่งไปถึง32 องศาเซลเซียสที่เมืองคุรุเมะจังหวัดฟูกุโอกะและแตะ31 องศาเซลเซียสที่เมืองซากะเมืองฮิตะรวมไปถึงเมืองโชบาระจังหวัดฮิโรชิมาในขณะที่เมืองโมริโอกะโคฟุเกียวโตและโอคายามะคาดว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่30 องศาเซลเซียสส่วนใจกลางกรุงโตเกียวคาดการว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวัน27 องศาเซลเซียส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลียมมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดู

0: ังซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย
1: ยางพิเรลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถทำร้
2: ายเพื่อคุณจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
5: แค่แพ็คสมัครตา
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และ

0: และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทน
2: ไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 3:00 น. ถึง 5:00 น.พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอ้วยชัย2หลังสวนที่นี่ที่เดียว
3: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2000ที่พบงานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
4: แค่แพ็คสมัครตา
5: ศาสนาทุกศาสนามุ่งสอนให้คนประพฤติดีให้ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมศาสนาเป็นที่พึ่งตลอดไปของมนุษย์ทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ช่วยเตือนสติเราไม่ให้ประมาทหลงระเริงในยามยินดีมีความสุขช่วยเราไม่ให้หมดสติรู้สึกเคว้งคว้างในยามมีทุกข์พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMcot Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: ลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: เพลงนี้ผิดทางรักนะคะผู้ที่ร้องก็คือคุณมนูนเทพประธานส่วนผู้ที่แต่งนั้นคือคุณครูเนรัญชราบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี2505 64ปีที่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะมากคุณพร่างเพชรในเกร็ดเพลงซึ่งเป็นชื่อของผู้ใช้ Facebook ที่ได้เขียนเกี่ยวกับประวัติของเพลงเอาไว้เยอะเลยนะคะพูดถึงเพลงนี้บอกว่าคาดว่าครูเนรัญชราเนี่ยจะได้แรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้จากการเดินห้างหรือดูโฆษณาสินค้าต่างๆที่มีการลดแลกแจกแถมตลอดจนมีช่วงนาทีทองที่ลดราคามากเป็นพิเศษทำให้เกิดคำร้องท่อนแยกที่ว่าถ้ารู้ตัวเสียนาทีแรกพระเจ้าเอารักมาแจกก็คงไม่รับมาครองคงจะเมินหนีหน้าไม่มองหนีนาทีทองที่เคลือบด้วยความระทมก็เลยเข้าใจว่าสมัยนั้นคงเป็นภาษาที่ใหม่สำหรับการตลาดตอนนั้นนะคะเนี่ยที่ว่ามีช่วงนาทีทองลดราคามากเป็นพิเศษซึ่งระยะหลังๆเราก็ได้ยินต่อมาเรื่อยๆแล้วก็สำหรับพี่เองก็มีประสบการณ์ตรงกับนาทีทอง
1: รายการนาทีทองออกอากาศทางช่อง7จำได้ไหมคะ
0: จำได้ไหมคะ
1: พิธีกรคือคุณ
0: ธรรมรัตน์นาคสุริยะในช่วงแรกนะคะแล้วตอนหลังมีคุณพลากรสมสุวรรณมาทำต่อตอนที่คุณธรรมรัตน์ไม่ได้ทำแล้ว
1: ตอนนั้นอิ๋วยังเด็กอยู่นะแต่ก็จำได้อ่ะ
0: จำได้อะไร
1: ตอนหมุนวงล้อไง
0: ใช่
1: หมุนวงล้อจะอยู่ตรงไหนใช่ไหม
0: เขาจะมีให้ปาเป้า
1: ปาเป้า
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่คนที่เข้าไปร่วมรายการภายในการสดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่ะ
0: รายการชิงโชคอ
1: ่ะ
0: ซึ่งก็จะมีการจับชื่อของผู้โชคดีน่าจะเป็นลิโพวิตันดีนะ
1: ค่ะ
0: ที่ส่งฝาเข้ามาในรายการแล้วเข้ามากองเป็นภูเขาแล้วก็จะมีการไปจับขึ้นมาสุ่มว่าใครจะเป็นผู้โชคดีร่วมกับผู้ที่มาชมในรายการที่ได้เข้าไปป่าเป้าอย่างเงี้ย
1: ตาลูกดอกไปว่าจะโดนได้รางวัลอะไรประมาณนั้น
0: ตัวเองเนี่ยทำตอนที่คุณธรรมรัตน์เดิมเนี่ยมีคุณชูศรีมีสมมน
1: ค่ะ
0: แม่ชูเนี่ยเป็นเหมือนผู้ช่วยพิธีกร
1: ค่ะ
0: แต่เสร็จแล้วตอนหลังท่านป่วยนะคะเป็นอัมพาตแล้วก็เลยทำให้อัมพาตเนี่ยนะคะก็ทำให้ท่านมาทำงานเหมือนเดิมไม่ได้ตอนนั้นเข้าไปทำงานช่อง7ใหม่ๆพี่ธรรมรัตน์ก็มาบอกให้ไปทำแทนแรกตกใจ
1: ตอนแรกเป็นแบบว่ามวยแทนก่อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็คือเริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นมวยแทนซะเป็นส่วนใหญ่ก่อนจะเป็นตัวจริง
1: ค่ะตัวจริงมาไม่ได้เลยทำแทน
0: เป็นตัวแทนตลอดมาในตอนเริ่มต้นก็เป็นคิดว่าเป็นเกมโชว์รายการแรกๆของประเทศไทยเลยด้วยมั้งแล้วก็อยู่ยั้งยืนยงมีอายุยาวนานมากและประสบการณ์ที่จำได้เนี่ยก็คือเคยโดนฟ้องเลยเคยโดนตำรวจมาเชิญตัวไปโรงพักกัน
1: เรื่องอะไรคะ
0: เหมือนกับมีใครไปร้องอะไรเกี่ยวกับรายการของเราอะแล้วก็เราก็เป็นผู้ที่ดำเนินรายการในตอนนั้นแต่พอไปสอบสวนแล้วก็ไม่มีอะไรที่ผิดพลาดก็เป็นความทรงจำที่ทำรายการนี่ก็มีโอกาสที่จะต้องโดนตำรวจเรียกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เหมือนกับว่าคนออกหน้าเนา
0: ะ
1: เป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศเนี่ยบางทีมันก็มีกระบวนการมีขั้นตอนใช่ไหมคะอย่างอ่านข่าวก็มีสคริปต์ข่าวเรามาก่อนเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีนะ
0: ใช
1: ่ถ้าเกิดว่าอ่านอะไรผิดพลาดไปหรือมันบิดเบือนข้อได้จริงไม่จริงเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนฟ้องได้นะคะ
0: ค่ะและนี่ก็เป็นความทรงจำเก่าๆเดิมๆเรื่องเก่าเอามาเล่ากันใหม่แต่ว่าเรื่องของเพลงผิดทางรักยังไม่จบเขาบอกเพลงนี้พอออกอากาศไปก็ปรากฏว่าโด่งดังมากแล้วความดังของเพลงนี้ก็เลยทำให้มีการสร้างภาพยนตร์เรื่องผิดทางรักที่นำแสดงโดยสมบัติเมธนีและพิสมัยวิไลศักดิ์ยอดชายเมฆสุวรรณนรัตน์ยุคตนันและเป็นเพลงที่คุณพิสมัยวิไลศักดิ์หรือมิไหมเนี่ยนะคะได้ขับร้องอยู่ในภาพยนตร์ถ้ามีโอกาสวันหนึ่งจะหาเสียงมิไหมที่ร้องเพลงนี้มาเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะคะเพราะว่าท่านก็เป็นคนที่ร้องเพลงได้ไพเราะและที่สำคัญท่านเคยเป็นแฟนรายการของรายการนี้มาก่อนเผื่อว่าท่านจะได้มีโอกาสฟังเสียงตัวของท่านเองไปพร้อมๆกับท่านผู้ฟังระลึกถึงความหลังไปพร้อมกันนะคะตอนนี้เรามีเพลงที่จะเปิดให้ฟังกันอีกก็เป็นเพลงไฟรักเพลงเก่าๆที่คุณชัชดาภรณ์ลักษณาเวชอดีตรองนางสาวไทยแล้วก็ได้เป็นภริยาของอดีตผู้บริหารช่อง7สีคือคุณชายชาญกันสูตรนะคะเธอก็ร้องเพลงนี้บันทึกเอาไว้กับเพลงไฟเสน่หา พลงไฟเสน่หานี่คุณววชยาแต่งนะคะคุณเพียงพิษเลิศวิไลขับร้องก็เป็น2เพลงที่มีความไพเราะที่อยากจะให้ฟังกันค่ะ

0: ไฟเสน่หาก็เป็นอีกเพลงหนึ่งในยุคที่ปล่อยออกไปก็ปรากฏว่าได้รับความนิยมมากในส่วนตัวเนี่ยก็มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเพลงนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจัดรายการแล้วก็บันทึกเสียงเพลงของตัวเองกับคุณววชยาซึ่งเป็นผู้แต่งเพลงไฟเสน่หานี้ด้วยและท่านก็ชวนตอนที่จะไปเชิญคุณเพียงพิษมาร้องเพลงเนี่ยนะคะคุณเพียงพิษเนี่ยเดิมนามสกุลสิริวิไลแต่ว่าตอนหลังเนี่ยท่านเปลี่ยนเป็นเลิศวิไลก็พาไปพบพี่เพียงเรียกพี่เพียงนะคะที่บ้านก็ได้พบว่าท่านเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายเป็นภรรยาของนักธุรกิจใหญ่คนหนึ่งนะคะแล้วท่านก็บอกโอ้จะมาเชิญไปร้องเพลงเหรอดีใจก็ดีใจแต่ไม่ได้ร้องเพลงมานานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่น่าเชื่อว่าพอมาบันทึกเสียงก็ปรากฏว่าได้รับความนิยมโด่งดังระเบิดระเบ้อช่วงนั้นไปช่วยเขาแจกแผ่นด้วยนะคะบรรยากาศสมัยเก่าก็คือคนทำเพลงเนี่ยดิฉันไม่รู้คนอื่นทำยังไงนะแต่ว่าที่คุณววชยาทำเนี่ยก็จะตระเวนไปพบนักจัดรายการ
1: ตามสถานีวิทยุ
0: ต่างๆใช่เอาแผ่นไปแจกนะคะแล้วก็ไปฝากฝังเขาบางทีเราก็ไปเยี่ยมเขาตอนกลางคืนหิ้วก๋วยเตี๋ยวหิ้วข้าวมันไก่หิ้วอะไรก็แล้วแต่
1: ดีเจสมัยก่อนนี่ได้ของฝากเยอะเลย
0: เล็กๆน้อยๆนะเอาไปเป็นน้ำใจก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่ช่วยทำให้เขาก็ตอบแทนด้วยน้ำใจว่าช่วยกันเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยพอเปิดเพลงไฟเสน่หาก็เลยนึกถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วก็อดมาเล่าให้กันฟังไม่ได้เพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านก็คงไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้นะคะ

0: เพลงนี้ในตอนหลังนี่ก็มีนักร้องหลายท่านนำมาร้อง
1: ใช่ไ
0: หมคะ
1: คือเพลงอะไรที่มันมีความไพเราะมีโอกาสเป็นอมตะได้เพราะมีคนมาสืบทอดค่ะอีกเพลงที่จะเปิดให้ฟังเนี่ยเป็นเพลงที่แต่ก่อนเนี่ยคุณรุ่งฤดีไม่ได้ร้องมีนักร้องร้องมาก่อนนี้แต่ว่าเมื่อคุณรุ่งฤดีมาร้องเนี่ยท่านร้องได้ละเมียดละไมไพเราะมากเดี๋ยวไปฟังด้วยกันนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นเพลงสุดท้ายของช่วงนี้คอยพี่ค่ะ

าฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประชาชนเชื่อมั่นการศึกษาไทยสร้างอนาคตที่ดีพัฒนาเด็กไทยให้คิดเป็นผลักดันเรียนฟรีมีอยู่จริงศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการศึกษาไทย Thailand Education Partnership เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องความหวังเปิดเทอมใหม่2569เสียงสะท้อนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับภารกิจแก้ความเหลื่อมล้ำทำการสำรวจระหว่าง30เมษายนถึง5พฤษภาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศ 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันว่าสามารถสร้างอนาคตที่ดีและมั่นคงให้แก่ลูกหลานได้พบว่าร้อยละ 41.45 ค่อนข้างเชื่อมั่นรองลงมาร้อยละ 29.77 ไม่ค่อยเชื่อมั่นด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อโรงเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันว่าสามารถพัฒนาเด็กไทยให้คิดเป็นทำงานเป็นและใช้ชีวิตได้ในยุคโลกในโลกยุคใหม่ร้อยละ 46.41 ระบุว่าค่อนข้างดีรองลงมาไม่ค่อยดีสำหรับเรื่องที่รัฐบาลต้องรีบแก้ไขเพื่อลดความเดือดร้อนของพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กร้อยละ 35.04 ระบุว่าความเหลื่อมล้ำทางคุณ

0: ภาพโรงเรียนใกล้บ้านคุณภาพไม่ดีเท่าโรงเรียนดังในเมืองรองลงมา124.50เด็กเรียนหนักแต่นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันไม่ได้สำหรับเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นจริงภายใน1ปี35.42ระบุว่าเรียนฟรีต้องฟรีจริงไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงรองลงมายกเลิกโครงการซ้ำซ้อนลดภาระงานเอกสารของครูเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อการพัฒนาการศึกษาไทยตามที่รัฐบาลสัญญาไว้และสิ่งที่ทำให้เห็นชัดว่าการศึกษาดีขึ้น128.78ระบุว่าเด็กไทยเรียนจบแล้วมีงานทำตรงสายไม่ตกงานและได้เงินเดือนที่เหมาะสมวัดไผ่เหลืองซอยกันตนาปลูกหญ้าเลี้ยงวัวควายพร้อมเดินหน้าไทยชีวิตโคกระบือปลูกหญ้าหวานอิสราเอลสร้างอาหารยั่งยืนวัดไผ่เหลืองหลวงพ่อสิงห์ตั้งอยู่ภายในซอยกันตนาตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเดินหน้าสานต่อโครงการไทยชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์อย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการบุญนิธิหลวงพ่อสิงห์เพื่อสรรพสัตว์โดยปัจจุบันทางวัดได้ให้การดูแลวัวและควายที่ได้รับการถ่ายชีวิตแล้วมากกว่า40ตัวเพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์เหล่านี้ได้มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยภายในพื้นที่วัดได้จัดสรรพื้นที่ทุ่งหญ้ากว่า10ไร่ล้อมรั้วอย่างมิดชิดเพื่อปล่อยให้วัวและควายออกมาเดินแทะเล็มหญ้าตามธรรมชาติในช่วงเวลากลางวันก่อนจะต้อนกลับเข้าคอกในช่วงเย็นนอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมทำบุญด้วยการป้อนและผักบุ้งแก่สัตว์ภายใต้โครงการสละเงินสบายใจไทยชีวิตโคกระบือมาอยู่วัดทางวัดได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างต่อเนื่องโดยได้รับคำแนะนำและการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ทำให้มั่นใจได้ว่าวัวและควายทุกตัวมีสุขอนามัยที่ดีและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันวัดไผ่เหลืองยังได้เริ่มโครงการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารสำหรับวัวและควายภายในวัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2000ที่พบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
11: แค่แค่สมัครตา
12: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชน ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: ร่วมสัมผัสสุดยอดภูมิปัญญาไทยในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6 24-27 พฤษภาคมนี้ณศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านหมอพรวัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกอำเภอหลังสวนชุมพรพบกับงานเสวนาวิชาการสมุนไพรนานาชาติพิธีไหว้ครูหม้อยาประกวดร้องเพลงประกวดเทพีเทพบุตรสมุนไพรและเทพีหม้อยาพร้อมลุ้นการแข่งขันทอเรือบกสุดเร้าใจครบทั้งสาระความสนุกและวัฒนธรรมสอบถาม0930133199และพบกันในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6
10: พี่เบ้าสร้างนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสร้างฝันที่พบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
11: เทพแพทย์สมัครตา
14: เยาวชนในปัจจุบันคือผู้ที่จะทำให้การพัฒนาประเทศเป็นผลสำเร็จข้าพเจ้าเป็นแม่ผู้หนึ่งที่ต้องการเห็นเด็กทุกคนเจริญเติบโตอย่างดีตั้งแต่อย่างเล็กๆ เมื่อโตขึ้นจะได้สามารถทำประโยชน์ให้ประเทศบ้านเมืองและโลกเป็นส่วนรวมพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
15: ช่วงนี้ผมมีข่าวดีสำหรับขาแดนซ์ขาเต้นมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเรามีเวทีแห่งความสนุกกำลังที่จะลุกเป็นไฟนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่สนใจหรือว่าอยากจะไปชมอยากไปเชียร์อยากไปแข่งขันนะครับกับการประกวดไลน์แดนซ์2569เพื่อชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับไปโชว์พลังความพร้อมเพรียงความคิดสร้างสรรค์กันได้ที่โลตัสชุมพรนะครับในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ใครที่สนใจอยากจะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันนะครับโทรเลยที่0895898950นะครับเราขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับอย่าลืมครับว่า23พฤษภาคมนี้พบกันที่ห้างโลตัสชุมพรนั่นเองครับ
9: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMcot Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร
16: อย่างที่นายเคยร้องมีแต่ดอกก้านเขาบอกว่าดอกก้านสดหรืออีรอกเนี่ยหรืออีง้ออีง้องเนี่ยเป็นพืชบ้านป่าที่ทำอาหารได้แต่บอกว่าถ้าทำไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะทำให้คันได้ไม่รู้เป็นดอกเดียวกันนะ
17: คะคุณผู้ฟังท่านได้ทราบก็แจ้งมาก็ดีนะคะ
16: ค่ะ
17: เพลงฝนเดือน6เนี่ยแต่งทั้งคำร้องและทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะเปิดตัวครั้งแรกปีพ.ศ.2511ถือว่าเป็นเพลงเดิมพันชีวิตของคุณครูไพบูลย์ก็ว่าได้เดิมพันยังไงนะคะก็มีประวัติและเกร็ดที่น่าสนใจว่าก่อนจะแต่งเพลงนี้นะคะครูไพบูลย์เนี่ยป่วยหนักค่ะแล้วก็ห่างหายจากการแต่งเพลงไปนานเลยพอกลับมาแต่งเพลงฝนเดือน6ท่านก็ได้ประกาศสิทธิ์ไว้เลยนะคะว่าถ้าเพลงนี้ไม่ดังจะเลิกแต่งเพลงไปตลอดชีวิต
16: ค่ะ
17: น้องปรากฏว่าเพลงดังอย่างมากมายเลยทีเดียวเปรี้ยงปร้างเลยนะคะเป็นเพลงที่สร้างชื่อให้กับคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ด้วยนะคะได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานส่วนครูไพบูลย์ก็กลับมายิ่งใหญ่ในวงการเพลงลูกทุ่งอีกครั้งนึงค่ะรับรองว่าวันนี้เราก็เปิดเพลงฝนให้ฟังกันหลายเพลงนะคะให้เข้ากับบรรยากาศรับฤดูฝนนะคะมีคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าฝนตกแบบนี้นะคะแม่เกษตรกรก็ดีใจแต่ว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าหญ้าขึ้นเยอะต้องเสียค่าน้ำมันตัดหญ้าน้ำมันก็แพงด้วยนะคะ
16: แต่รู้สึกมีท่านผู้ฟังท่านนี้ใช่ไหมคะที่พูดไว้ว่าโชคดีตัวเองเนี่ยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
17: ใช่โซล่าเซลล์พูดถึงโซล่าเซลล์แล้วตอนนี้ก็หลายๆท่านก็ใช้อยู่นะคะบางท่านก็เป็นบ้านอยู่อาศัยอ่ะเขาบอกต้องคำนวณดีๆเหมือนกันนะ
16: ใช่
17: บ้านที่จะติดโซลาร์เซลล์อย่างกลางวันแล้วไม่ค่อยอยู่กลางคืนมันจะคุ้มไหม
16: ใช่คุ้มหรือไม่คุ้มอย่างหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าต้องดูสภาพบ้านของเราด้วยว่าพร้อมที่จะติดตั้งพวกแผงสำหรับรับแสงอาทิตย์หรือไม่ด้วยนะคะคือเหมือนถึงต้องพิจารณาดีๆแหละ

0: วกอาคารหน่วยงานต่างๆนี่ก็ควรจะติดเนาะมันก็ลดค่าไฟไปได้เยอะ
1: โซลาร์เซลล์ดิฉันเลยนึกถึงคุณจักรพันธ์เพราะมีช่วงหนึ่งก่อนหน้าที่ท่านจะเสียชีวิตไม่นานท่านก็จะมาเล่าออกอากาศเลยนะว่าที่บ้านเนี่ยตอนนี้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วดีอย่างไรรู้สึกท่านก็บอกว่าคุ้มในแง่ที่ว่าที่บ้านเนี่ยใช้ไฟกลางวันเยอะเพราะภรรยาอยู่บ้านเปิดแอร์ทั้งวัน
0: ดิฉันก็มีเพื่อนอยู่การไฟฟ้าน
1: ะ
0: เขาบอกว่าตอนนี้แบบว่าแน่นอนแล้วล่ะว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยบินค่าไฟของแต่ละบ้านโดยเฉพาะที่ใช้ไฟเกิน500หน่วย500เดือขึ้นไปเนี่ยจะน่าจะต้องจ่ายแพงขึ้นแหละนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าใช้ต่ำกว่า200เนี่ยก็จะถูกลงแต่ว่าแหมบ้านที่ใช้เนี่ย200มันจะมีสัก
1: มีไม่กี่บ้านแค่ไหนดิฉันคิดว่าเราต้องหาความรู้ว่าการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเรานั้นใช้อย่างไรถึงจะประหยัดไฟ
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นเปิดแอร์
0: ช่วงนี้หน้าฝนก็จะดีหน่อยเนาะแอร์ก็ไม่ต้องเปิดแล้ว
1: แล้วก็เหมือนกับว่าซักผ้าเครื่องซักผ้าเนี่ยฟังเขาบอกว่าต้องใช้ตอนกลางคืนจะประหยัดไฟ อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องไปศึกษากันดูเดี๋ยวถ้าเรามีข้อมูล
0: ค่ะ
1: เราจะเอามาประชาสัมพันธ์กันแล้วกัน
0: ที่เปลืองไฟมากๆเนี่ยไมโครเวฟก็เปลืองนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เตารีดอันนี้ก็เปลืองเหมือนก
1: ัน ใช่สงสัยจะต้องเลือกเสื้อผ้าที่รีดน้อยลงใช้แล้วล่ะช่วงน
0: ี้โอ้โหบ้านอิ๋วนี่ไม่มีเตารีดนะคะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: เพราะไม่ได้รีดผ้าเลยใส่เสื้อผ้านี่ไม่ต้องรีด
1: อ๋อเหรอคะเอ็ดนี่ก็ดูเรียบดีนะคะ
0: ใช่ค่ะไม่ต้องรีด พยายามซื้อเสื้อผ้าแบบไม่ต้องรีดเลย
1: เวลาซักแล้วก็ต้องดึงให้ตึงหน่อยใช
0: ่ไหมใช่แล้วสะบัดสะบัดหน่อยนะคะก็อ่ะละค่ะก็มีวิธีการประหยัดพลังงานประหยัดไฟอย่างไรก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะคุณนิตินายนะคะคอมเมนต์มาบอกเสียดายเกิดไม่ทันรุ่นนาทีทองนะที่พูดถึงพี่ติ๋วตอนเป็นพิธีกรรายการแล้วก็มีรายการประตูดวงใช่ไหม
1: ใช่ช่วงนั้นมาคู่กัน
0: อะไรแบบนั้นเนี่ย
1: มีช้อนไปตักเง
0: ินสมัยก่อนเนี่ยเป็นอะไรที่มันจะมีรายการแบบเนี้ยอยู่เยอะเน
1: า
0: ะทางทีวีเนี่ย
1: แล้วก็เป็นรายการสด
0: รายการสดด้วยแล้วก็จะมีการเรียกว่าให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมมานั่งในรายการเลยอ่ะถ
1: ้
0: าเป็นผู้ชมนะแล้วก็แบบคอยปรบมือ
1: คือเป็นรายการแรกๆอ่ะระยะหลังก็มีแต่พูดถึงว่าเมื่อนึกย้อนไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราเกิดในยุคนั้นแล้วก็มีโอกาสได้ทำนี่ก็เป็นตำนานเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นรุ่นแรก
0: ๆในยุคที่ทีวีเฟื่องฟูนะเพราะเป็นสิ่งบันเทิงที่คนต้องเสพยังไม่มีโซเชียลอะไรเนี่ยแต่ว่าวันเวลาผ่านมามีโซเชียลต่างๆเกิดขึ้นนะทีวีก็ลดบทบาทลง

0: เดี๋ยวนี
1: ้ได้ยินแต่เสียงใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเห็นได
2: ้นะคะ
1: ค่ะแล้วพูดถึงตอนนี้เนี่ยที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะในบรรดาวงการสื่อด้วยการทำข่าวที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มีอินฟลูเอนเซอร์เยอะใช่ไหมคะเขาก็เอาข่าวมาเล่ามาคุยเอามาตัดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยบางรายเขาก็โอ้โหได้เป็นกอบเป็นกำเงินจากตรงเนี้ยมันก็ทำให้บางทีคนที่ทำข่าวเขาก็นึกน้อยใจหรือนึกว่ามันแฟร์หรือเปล่า
2: ค่ะ
1: นะฉันทำข่าวมาเลยมาคุณหยิบฉวยไปเครดิตก็ไม่ได้ให้ไปตัดต่อมานิดหน่อย
2: เป
1: ็นของตัวเองแล้วได้ไล่ปีนึงก็โอ้โหหลายสิบล้านอย่างเงี้ย
2: เห็นบอก30กว่าล้านนะคะเดี๋ยวฉันก็อ่านข่าวนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็ยังมีความคิดว่าเออก็น่าเห็นใจคนทำงานนะเหน็ดเหนื่อยแทบเลือดตากระเด็นในบางข่าวนะคะแต่ก็โดนฉกฉวยไปง่ายๆแบบนี้แล้วไปได้สตางค์มากกว่าเราด้วย
1: ก็คงจะต้องมีประเด็นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์อะไรเข้ามาเนาะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: พูดถึงเรื่องนี้คุยต่อนิดได้ไหม
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ดิฉันเองก็ปรึกษาแชท GPT ตามคำแนะนำของคุณอิ๋วนะก็ไปเที่ยวมาก็ให้เขาบอกว่าเอ๊ะดิฉันจะนำภาพที่คุณเอาขึ้นมาเนี่ยไปใช้ในสังคมออนไลน์ได้ไหมเขาก็ตอบบอกว่าได้แต่ว่าระวังปัญหาลิขสิทธิ์หน่อยนะ
1: ค่ะ
2: ดิฉันก็บอกถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ไม่กล้าใช้
1: ใช่เหมือนบางทีเราจะเปิดเพลงแบบนี้ใช่ไหมก็ต้องระวังเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะมาฟังเพลงเกี่ยวกับฝนกันต่อนะคะอันนี้ก็เป็นวัยรุ่นแบบยุค70-80นะใกล้มานิดหนึ่งนะคะเพลงฝนก็ต้องนึกถึงเพลงน้ำตาฝนของพี่แจ
2: ้โอ้เพราะมาก
1: ค่ะแล้วก็ตามด้วยรอฝนนะจากวงเพื่อน
2: ค
1: ุณเดี๋ยวไปฟังกันดอเดี๋ยวค่อยมาเล่านะคะเกี่ยวกับเรื่องเพลงนี้ค่ะ

0: น้ำตาฝนกับรอฝนนะคะน้ำตาฝนเพลงนี้เนี่ยพี่แจ้ดุลพลแก้วการเป็นผู้แต่งทั้งคำร้องทำนองแล้วก็เรียบเรียงเองนะคะส่วนเมื่อสักครู่นี้จบไปรอฝนคุณกุ้งตวงศิษย์เรียมจินดานะจากวงเพื่อนก็ร้องเอาไว้นะคะเพลงฝนนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเศร้าๆนะคะคือหน้าฝนนี่เป็นอะไรที่บางทีมันสภาพมันครึ้มๆนะมันก็เลยทำให้คนรู้สึกว่ามีความเศร้า
1: แล้วแถมยังมีน้ำหลั่งมาอีกไงคนก็เลยนึกถึงน้ำตา
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆเพลงฝนสนุกๆเราเปิดให้ฟังไปแล้วเมื่อตอนชั่วโมงที่แล้ว
0: ก็มีนะ
1: มีบ้าง
0: ก็หลายบรรยากาศหลายอารมณ์แล้วแต่ว่าคนคนนั้นรู้สึกอย่างไรใช่ไหมคะ
1: สรุปแล้วธรรมชาตินี่สามารถเอามาปรับประยุกต์กับชีวิตเราได้ทุกรูปแบบอย่างน
0: ั้
1: น
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้มันก็มีเรื่องเศร้าเลยท่านก็คอมเมนต์มาเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงความเสียใจนะฮะกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่รถไฟชนกับรถเมล์นะคะตรงแถวอโศกอโศกนี่ความจริงแปลว่าปราศจากความโศกเศร้านะแต่ว่าวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
1: ก็เป็นการสะท้อนบอกเราอีกอย่างนึงว่าไม่แน่คำตรงนั้นชื่อสถานที่ไม่โศกก็อาจจะเป็นที่โศกเศร้าได
0: ้
1: ถ้าไม่มีสติแล้วก็มีความประมาท
0: ค่ะหลายๆคนก็บอกว่าแหมเมืองไทยนี่มีหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องสรุปบทเรียนถอดบทเรียนหลายเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์นี้บางคนก็บอกว่าวัวหายล้อมคอกก็ขอให้ล้อมกันให้จริงๆจังๆนะจะไม่ได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นอีกนะคะล่าสุดเนี่ยผู้เสียชีวิตก็ยังยืนยันตัวเลขเดิมคือ8รายนะคะบางสำนักข่าวก็รายงานบอกว่าทราบชื่อแล้ว2รายส่วนที่เหลือยังรอพิสูจน์อัตลักษณ์อยู่นะคะส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยมี30รายนะคะก็ตรงนี้แหละนะที่มีการพูดกันมากว่าม ีสิ่งที่หลายๆคนที่ผ่านเส้นทางนี้นะคะหรือคนที่เคยบันทึกคลิปเอาไว้เนี่ยว่าตรงเนี้ยรถไม่ค่อยจะจอดนะฮะให้ไม้กั้นลงไม่ได้สักทีแล้วหลายครั้งที่รถไฟต้องมาจอดรอนะฮะ
1: อันนั้นเป็นโชคดีที่รถจอดรอทันแต่เขาบอกว่าขบวน206เนี่ยบังเอิญเป็นรถที่บรรทุกของมันหนักแล้วรถที่หนักเนี่ย
0: รถเมล์สาย206แล้วว่าขบวนรถเนี่ยขนตู้คอนเทนเนอร์
1: ใช่ตู้คอนเทนเนอร์มาจาก8ริ้วใช่ไหมก็มีน้ำหนักมากรถไฟที่มีน้ำหนักมากจะต้องใช้ระยะแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะชะลอแล้วจอด
0: แต่เรื่องนี้ต้องรอตรวจกล่องดำนะคะซึ่งมันจะยืนยันได้ว่ามีการสื่อสารอย่างไรใช่ไหมฮ
1: ะ
0: กับทางเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอนโทรลไม้กั้นแล้วก็มีการเบรกหรือไม
1: ่ะ
0: นะฮะหรือว่าทำไมถึงได้ยังขับด้วยความเร็วขับด้วยความเร็วเท่าไหร่อันนี้ต้องพิสูจน์กันที่กล่องดำ
1: ก็คอยนะคะ
0: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆเนี่ยตำรวจก็ต้องเข้าหาทั้งคนขับรถเมล์และคนขับรถไฟซึ่งยังมีชีวิตอยู่ทั้งคู่นะแต่ว่าได้รับบาดเจ็บเนี่ยในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะซึ่งความผิดอาจจะมีมากกว่านี้หรือไม่เราก็ไม่ทราบตอนนี้รอพนักงานสอบสวน
1: ก็อยู่ในระหว่างกระบวนการสอบสวนสืบสวน
0: ค่ะเอาละค่ะก็มาฟังเพลงให้เย็นๆคลายบรรยากาศกันอีกนิดหนึ่งนะคะด้วยบทเพลงที่เราชื่นชอบนะคะเป็นยุคเก่าแต่ว่าไม่ใช่รุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นยุคเราที่กำลังเป็นวัยรุ่นหมายถึงตัวดิฉันนะกำลังเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอะไรนะคะ
1: ดิฉันเป็นวัยรุ่นตอนปลาย ตอนเพลงพวกนี้ดังนะ
0: ค่ะก็อยากให้ฟังเพลงนี้นะคะคุณเอแห่งวงโอเวชั่นนะอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย และเกี่ยวกับเรื่องฝนอีกเพลงหนึ่งฟ้าคลุ้มฝนจากพิงค์แพนเตอร์ค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช้อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิพิเศษสมาชิกอีกมากมายช็อปเลย30เมษายนถึง27พฤษภาคมที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
5: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
11: ไม่ได้นะไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
10: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
12: จะละครไปถึงไหนในยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: สายชนนะคะโดยไหมไทยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชั่นนี้ก็ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่เราจะฟังต้นฉบับ
1: ของคุณจันทนี
0: บุญนาคูลนะคะซึ่งเราก็เปิดไปบ่อยๆก็เลยให้ฟังอีกหนึ่งเวอร์ชันหนึ่ง
1: ก็ไพเราะอีกแบบหนึ่งค
0: ่ะไพเราะอีกแบบหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งง่วงเหงาหาวนอนนะวันนี้เราไม่ได้เปิดเพลงสนุกสนุกเพลงจังหวะเร็วๆเปิดเพลงช้าๆนะเพ
1: ื่อใจเย็นๆเลยค่ะ
0: ใจเย็นๆด้วยบรรยากาศนะของฝนฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีข่าวเศร้าเรื่องของรถไฟที่ชนรถเมล์ด้วยหลายๆท่านก็แสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็หลายคนก็บอกว่ามันไม่ควรจะจบที่ว่าทั้งคนขับรถเมล์รถไฟขับรถโดยประมาทมันควรจะมีอะไรมากกว่านี้นะคะในการที่จะต้องหาทางป้องกันในระยะต่อไปนั่นเองนะคะพูดถึงเรื่องของฝนแล้วนะคะหลายๆท่านเป็นยังไงบ้างคะอากาศตอนนี้ที่ไหนฝนตกแล้วบ้างคุณปกรณ์บอกว่าอยู่อำเภอปากช่องใกล้เขาใหญ่อากาศเย็นสบายมากๆเลยนะคะรับฟังชัดเจนบางท่านก็อยู่แม่ฮ่องสอนนะคะคุณมงคุณมงนะหรือคุณหมงบอกฟังรายการนี้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่คุณจักรพันธ์จัดรายการทุกครั้งเลย
1: ค
0: ่ะคุณมานพนะคะไรเดอร์รังสิตก็ยังอยู่นะคะคุณอรไทยก็แสดงความเสียใจมากับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะคุณรีโน่ใส่ผ้าไม่รีดมา10กว่าปีแล้วยกเว้นไปงานที่เป็นทางการจริงๆนี่วิธีประหยัดไฟนะเหมือนดิฉันก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าที่ต้องรีดแล้ว
1: ก็เลยจะไปรื้อตู้เพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองมีเสื้อผ้าที่ต้องรีดอยู่เยอะอยู
0: ่อย่างสมัยก่อนเราทำงานแบบออฟฟิศใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่ก็ยังต้องใส่เสื้อเชิ้ตเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็สบายๆนะไม่ได้ต้องแต่งตัวเนี้ยบอะไรแล้วก็ประหยัดการรีดผ้าไปได้นะคะคุณวิจิตบอกว่าอยู่อำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรนะคะ
1: ชื่อเพราะจังเลยนะคะอำเภอนี
0: ้ค่ะคุณแหม่มทักมาพี่ติ๋วน่าอร่อยจังเลยทานอะไรคะโนดูในจอทานอะไรคะเนี่ย
1: ขออภัยค่ะวันนี้ไม่ได้ทานอาหารเช้ามาจากบ้านก็เลยทานโยเกิร์ตค่ะ
0: อ๋อโยเกิร์ตนี่ดีต่อสุขภาพนะ
1: ก็พยายามทานอาหารมีประโยชน์
0: ช่วยเรื่องของระบบลำไส้คุณทองอุ่นลุงดำบ้านโพเมื่อปี2528เคยไปดูรายการเวทีทองช่อง7สีจำได้ว่าบันทึกรายการวันพูดช่วงบ่ายและนำออกรายการวันอาทิตย์มีคุณติ๋วคุณพลากรเป็นพิธีกรส่วนนักร้องลูกทุ่งคือรังสีเสรีชัยร้องเพลงน้ำกรดแช่เย็นและนักร้องลูกกรุงคือดอนสอนระเบียบร้องเพลงดาวประดับใจวันนี้จึงอยากขอเพลงดาวประดับใจเดี๋ยวติดตามฟังช่วงท้ายคุณลุงดำนี่จำแม่นยังเลยนะ
1: จำแสดงว่าประทับใจมากกับการที่ได้เดินทางมาร่วมในรายการวันนั้น
0: จำได้เลยว่า
1: ซ
0: ึ่
1: งดิฉันเชื่อว่า
0: เป็นใครร้องเพลงอะไร
1: ใช่ท่านผู้ชมจำนวนมากนะคะเหมือนกับว่าเราดูทางจออยู่ที่บ้านเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสไปมีส่วนร่วมได้ออกอากาศด้วยนะได้ออกหน้าด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นความประทับใจนะคะหลายๆคนก็มีประสบการณ์เนาะในการที่ไปชมรายการสด
1: เนี่ยจำแม่นกว่าดิฉันอีกนะ
0: พี่ติ๋วยังจำไม่ได
1: ้หลายอย่างจำไม่ได
0: ้ค่ะพูดถึงเรื่องราวของข่าวสารต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องนั้นมาเรื่องนี้ไปผ่านไปผ่านมาแต่ว่าบางทีเราดูข่าวนะก็เห็นคนที่รายงานเนี่ยเขารายงานปรากฏการณ์ของข่าวว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใช่ไหมคะแต่ว่าเราดูเราต้องดูต่อว่าไอ้ข่าวเนี่ยมันให้ข้อคิดอย่างไรกับเราหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้ามีเด็กๆ เยาวชนดูอยู่ด้วยนะคะ
1: คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันสอนเราทั้งหมดเลยนะคะจะสอนในมุมไหนเท่านั้นเองก็จะให้มีประโยชน์อย่างที่คุณอิ๋วบอกเนี่ยถ้ามีลูกเด็กเล็กแดงอยู่ข้างๆเนี่ยต
0: ้
1: องแนะนำข้อคิดจากสิ่งที่เขาได้พบได้เห็นในข่าว
0: พูดถึงเด็กเนี่ยก็อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เป็นข่าวก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถไฟรถเมล์เนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่มีความจำฝังใจอ่ะเป็นบาดแผลในใจที่ถูกกระทำตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังไม่ลืมเลือนเพราะว่าปัญหายังไม่รับการแก้ไข
1: คือตัวเองเนี่ยประสบก ับตัวเองว่ามีน้องคนหนึ่งนะคะโอ้โหเขาเกิดมาในครอบครัวที่ดีมากแต่ปรากฏว่าเขาคงจะเจอลักษณะของการทำให้เขารู้สึกบาดเจ็บทางใจอ่ะอันนี้ทางใจมันฝังใจมาจนวันนี้เขาอายุจะ50แล้วมันก็ไม่หายเราแก้ไม่ได้แล้วก็กลายเป็นคนที่น่าสงสารมากและคุณพ่อคุณแม่ก็กลายเป็นคนที่น่าสงสารมากเพราะว่าบาดแผลนั้นมันทำให้ความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยไม่สามารถประสานกันได
0: ้ค่ะเนี่ยก็อย่างคุณไซสก็อตที่เป็นข่าวใช่ไหมคะที่ออกมาบอกว่าถูกพี่ชายกระทำมีคลิปเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมองว่าสังคมไทยควรจะเรียนรู้เรื่องนี้อย่างไรนะคะเพราะว่าบางทีสังคมไทยก็จะมีวัฒนธรรมแบบว่าเรื่องในบ้านอย่าไปพูดหรือพี่น้องกันเดี๋ยวก็ดีกันอะไรแบบนี้แต่บางครั้งเนี่ยความรุนแรงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นและไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีทางองค์การ WHO แล้วก็ UNICEF เนี่ยได้ยืนยันตรงกันนะคะว่าความรุนแรงต่อเด็กเนี่ยมันไม่ใช่สร้างวินัยที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวและก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตมากกว่าผลดีนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดสมัยใหม่ด้านการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยเขาจะเน้นเรียกว่า positive parenting นะก็คือเน้นเรื่องการสื่อสารการกำกับพฤติกรรมโดยไม่ใช้ความรุนแรง
1: ในเชิงบวก
0: แล้วก็การสร้างความปลอดภัยทางอารมณ์ให้กับเด็กมากกว่าการลงโทษด้วยความกลัวเพราะความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงด้านร่างกายด้านจิตใจเรื่องทางเพศหรือการปล่อยปละละเลยเนี่ยส่งผลร้ายต่อเด็กที่อยู่ในช่วงวัยโดยเฉพาะวัยเด็กตอนกลางเนี่ยอายุระหว่าง6ถึง12ปีนะบอกว่าเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เตรียมความพร้อมให้เด็กๆเติบโตเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องเปิดใจรับฟังคอยสังเกตพฤติกรรมอารมณ์ของ

0: เด็กแล้วก็แก้ไขปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆก่อนจะสายเกินแก
1: ้ค่ะเพราะเราเป็นผู้ใหญ่และเขาเป็นเด็ก
0: ไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าพ่อแม่รังแกฉันโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะคะนี่แหละค่ะก็บางทีการให้เวลาได้เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กบางทีเขาอยากจะสื่อสารกับพ่อแม่แต่พ่อแม่อาจจะไม่มีเวลาไม่ฟังหรือไม่สนใจอะไรเงี้ยเป็นต้น
1: ค่ะ
0: เขาก็จะฝังใจมาจนเติบโตนี่แหละค่ะ
1: แล้วบางทีมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในครอบครัวที่คนมีฐานะนี่ส่วนใหญ่จะมีการศึกษาดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะสภาพแวดล้อมดีก็ไม่น่าจะเกิดเรื่องอะไรที่มันไม่ดี
0: คือเรื่องแบบเนี้ยไม่ว่ารวยไม่ว่าจนสามารถจะเกิดขึ้นได้หมดโดยเฉพาะเรื่องของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่ก็เกิดจากคนใกล้ตัวนี่แหละนะคะฝากให้ช่วยกันดูแลลูกหลานของเราตั้งแต่วัยเด็กเลยนะคะฟังเพลงอีก2เพลงต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับฝนเช่นเดียวกันญาติฝนหยดน้ำตาเสียงของคุณเอกพัชราและเพลงชื่อว่าฝนจากดอกไม้ป่าค่ะ

0: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แค่สมัครตา
2: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เตรียมตัวให้พร้อมเวทีแห่งความสนุกกำลังจะลุกเป็นไฟขอเชิญทุกท่านร่วมแข่งขันและเชียร์การประกวดไลน์แดนซ์ประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรโชว์พลังความพร้อมเพรียงความคิดสร้างสรรค์และความมันแบบจัดเต็มพบกันที่โลตัสชุมพรเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ใครมีใจรักในการเต้นอย่ารอช้าสมัครได้แล้วโทร0895898950ขยายเวลารับสมัครถึง20พฤษภาคมนี้เท่านั้น
0: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แค่สมัครตา
5: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

กริยาสิงห์ทุกอรวรรณจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถประจำทางของขสมกสาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่และคืนผิวจราจรแล้วตั้งแต่เมื่อคืนคืนที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเก็บกู้ซากของรถเมล์และรถไฟเสร็จเรียบร้อยไม่นานก็สามารถคืนผิวจราจรให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนำหัวรถจักรมาเคลื่อนย้ายหัวรถไฟที่เกิดเหตุและโบกี้ที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ออกจากพื้นที่เพื่อนำไปยังโรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันส่วนรถประจำทางสาย206ได้ย้ายไปอยู่ที่อู่พระราม9ซึ่งการเคลื่อนย้ายทั้งหมดเป็นไปด้วยความระมัดระวังและเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนช่วงเช้ามีเจ้าหน้าที่จากกทม.มาทำความสะอาดเก็บกวาดบริเวณจุดเกิดเหตุที่เป็นรอยไหม้เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรทั้งบนทางรถไฟและผิวจราจรโดยขยะส่วนมากที่พบเป็นเศษรถและเศษเหล็กที่ถูกเผาไหม้นอกจากนี้บริเวณจุดเกิดอุบัติเหตุผู้สื่อข่าวยังสังเกตเห็นดอกเบญจมาศ5ช่อพร้อมกับพวงมาลัย1พวงวางอยู่โดยเจ้าหน้าที่กทม.บอกว่าเป็นดอกไม้ที่ญาติของผู้เสียชีวิตนำมาวางไว้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของคดีวันนี้ตำรวจสน.มักกะสันแจ้ง1ข้อหาเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นรถไฟกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนคนขับรถเมล์รถไฟรอรวบรวมพยานหลักฐานและคำให้การพยานแวดล้อมเพิ่มเติมอีกครั้งว่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่ดร.เอตั้งสี่ข้อจี้รัฐเร่งหาคำตอบเหตุการณ์สะเทือนขวัญรถไฟชนรถเมย์ศาสตราจารย์ดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่อดีตนายกสภาวิศวกรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณีเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงแขวนมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโดยตั้งคำถาม4ข้อฝากไปถึงรัฐบาลว่าระบบอนุสัญญาณให้รถไฟผ่านทำงานปกติหรือไม่รถไฟไม่ควรวิ่งทะลุมาได้แม้มีรถขวางอยู่ก็ตามจึงต้องถามว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบอนุสัญญาณที่ทำหน้าที่เตือนคนขับรถไฟระบบจุดตัดทางรถไฟปกติจะใช้ระบบบังคับสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งไม้กั้นสัญญาณไฟและเซ็นเซอร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างความปลอดภัยหลายชั้นคำถามที่2หากระบบอนุสัญญาณทำงานปกติทำไมคนขับรถไฟจึงไม่หยุดรถจึงน่าสงสัยว่าคนขับรถไฟอยู่ในสภาพพร้อมทำงานหรือไม่คำถามที่3ทำไมคนขับรถเมย์จึงจอดคร่อมทางรถไฟได้รับสัญญาณเตือนหรือไม่หรือประมาทไม่สนใจและคำถามที่4ใครจะเป็นเจ้าภาพหาสาเหตุอย่างตรงไปตรงมามีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่ตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัยและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนตนพยายามผลักดันกฎหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะเพื่อให้มีเจ้าภาพหรือหน่วยงานกลางที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทำหน้าที่ค้นหาสาเหตุของภัยพิบัติสาธารณะเพื่อนำไปสู่ความจริงเพราะคนไทยต้องไม่ตายฟรีต้องคนผิดต้องไม่ลอยนวลขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและหวังว่าความรู้และประสบการณ์ของตนจะช่วยให้สังคมไทยปลอดภัยขึ้นมาได้บ้างกปภ.เร่งประสานประกันภัยเยียวยาเหตุรถไฟชนรถเมย์มักกะสันเสียชีวิต8รายนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือกปภ.เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบเหตุทุกมิติในเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีส่งผลให้รถโดยสารประจำทางพุ่งชนต่อหม้อทางด่วนและเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8คนได้รับบาดเจ็บกว่า30คนรวมทั้งมีรถยนต์ได้รับความเสียหาย6คันหัวรถจักรได้รับความเสียหาย1หัวรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย5คันโดยระบุว่าสำนักงานคปภ.ได้เร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์พร้อมอำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์ประกันภัยแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดตลอดจนกำชับให้เร่งรัดการจ่ายสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ารถโดยสารประจำทางคันดังกล่าวได้ทำประกันภัยภาคบังคับกับบริษัทที่พยับประกันภัยและประกัน

0: ภัยภาคสมัครใจกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยกปภ.ได้ประสานบริษัทประกันภัยให้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือตามสิทธิ์และเงื่อนไขกรมธรรม์แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: พี่เบาสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
5: แค่แค่สมัครตา
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: พี่เบาสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
5: แค่แค่สมัครตา
7: เยาวชนในปัจจุบันคือผู้ที่จะทำให้การพัฒนาประเทศเป็นผลสำเร็จข้าพเจ้าเป็นแม่ผู้หนึ่งที่ต้องการเห็นเด็กทุกคนเจริญเติบโตอย่างดีตั้งแต่อย่างเล็กๆ เมื่อโตขึ้นจะได้สามารถทำประโยชน์ให้ประเทศบ้านเมืองและโลกเป็นส่วนรวมพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: นี่วันอาทิตย์นะคะเราพบกันทุกวันอาทิตย์วันนี้วันที่17พฤษภาคม2569นะคะพบกับรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะพี่อ้อยพี่พาจันทรกูลมาพร้อมกับหญิงหนุ่ยนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนุ่ยลงรักอินทราลุนนะคะทักทายทุกท่านทาง LTM FM 95นะคะ Facebook Fanpage นะคะ SMS 468ก็400โทรศัพท์022481366อยู่กับน้องแป้งร่ำน้องพดแล้วก็ทักทายทุกท่านทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนไหม
0: ก็คร
1: ึ้
0: ม
1: ยัง
0: เนาะครึ้มไหม
1: ยัง
0: หนูยังสักพักนึงแป๊บ
1: สักพักหนึ่งเพลงที่เปิดไปแล้ว
0: ตอนนี้เดี๋ยวเราระหว่างที่ประกาศชื่อเพลงใครอยากจะแนะนำเพลงก็โทรเข้ามานะคะเพลงยิ้มค่ะคุณศรีสุดารัชตะวันสุดพรรณนาครูสุเทพวงศ์กำแพงอันนี้เป็นเพลงมอบกับคุณอรุณธดีนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแนะนำเอาไว้ขอเป็นจันทร์ครูเอื้อคุณชวลีอันนี้เพลงเสียงมันจะดรอปมากบางทีเพลงรุ่นเก่าหน่อยพอเก่าแล้วบางทีเขาไม่ได้ทำใหม่ไม่ได้มิกซ์ใหม่ไม่ได้มันเป็นไฟล์เก่ามันก็จะเบาเวลาเปิดอยู่อ้าวมันดรอปไปเลยพรานล่อเนื้อคุณวินัยจุลบุษปะนะคะอย่าฝันคุณสุวณีเนื่องพิรมอันนี้อยู่ในวงสุนทรภรณ์ค่ะคุณก็รู้ว่าผมรักคุณธานินทร์อินทราเทพนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะก็ฟังกันไปแล้วทักทายทาง Facebook แฟนเพจกันก่อนนะคะคุณอรุณธดีคุณลุงต่อยแก่แล้วนะคะคุณพี่ณรงค์ยินดีจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณกล้วยชูไพรคุณเล็กวิไลวันคุณจิตรภรณ์พี่วัจนานะคะคุณทันพิชาคุณหย่อนสวรรค์คุณสุชิราคุณจรูนนักแก้วด้วยเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะที่ทักทายกันมาเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เปิดจอใหม่ๆนะคะแบบคือเราก็เนี่ยเอ๊ะทำไม SMS Facebook Fanpage นิ่งๆเสร็จแล้วสักแป๊บหนึ่งเลื่อนมาบอกตายแล้วพี่อ้อยเราจดไม่ทัน
0: ใช่นี่เพลงที่แนะนำมาแล้วนี่มีคุณนายกณรงค์ยินดีใช่ไหมในจังหวัดอะไร
1: ใช่ค่ะนครศรีธรรมราช
0: ฟ้าครึ้มไม่ใช่ฟ้าครึ้มนะฟ้าคลุ้มฝนนะ
1: คล
0: ุ
1: ้มเหรอ
0: ใช่ค่ะคุณวัจนาใช่ไหม
1: พี่วัจนาจากสุโขทัย
0: ค่ะแล้วก็จงรักนิสะจากใครหน่อย
1: จงรักจากคุณจิตรพรนะคะแล้วก็เป็นอกกระต่ายคุณมงคลอุตรดิต
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะเธอฉันไม่รู้สึกคุณธรรมิชา
0: คุ
1: ณแล้วก็แถลงการหัวใจนะคะคุณกล้วย
0: แถลงการหัวใจคุณกล้วยเหรอ
1: ค่ะ
0: น่าจะมีสายเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วนะ
1: คือเราต้องรอนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวระหว่างเปิดเพลง
0: ใช่กำลังเปิดอยู่แล้วสายเข้ามาแล้วเดี๋ยวท่านจะรอนานนะเสียกระตังค่าโทรศัพท์
1: เรื่องของรถไฟชนโอ้โหพี่อ้อยคือหนวดเวลาขับรถผ่านตรงรถไฟแล้วเวลามันต้องจอดเนี่ยนะหนวดเครียดมากหนูจะแบบพอเราจะต้องไปอยู่บนรางรถไฟนี่หนูไม่ไป
0: หนุ่ยพ่อพี่สมัยก่อนที่ก่อนจะเป็นนักพากย์จะเป็นเขาเรียกอะไรนะการ์ดรถเหรอการ์ดรถใช่ไหมเขาเรียกการ์ดรถแล้วเชื่อไหมตั้งแต่แล้วก็มาเป็นนักพากย์ออกมาแล้วตอนหลังเนี่ยเวลาซื้อบ้านเรามาจากใต้ใช่ไหมมาจากต่างจังหวัดเนาะเขาจะไม่ยอมซื้อบ้านที่แบบผ่านทางรถไฟเด็ดขาดคือเขาเป็นพนักงานมาก่อนแต่ไม่รู้เขาคิดยังไงแต่เขาไม่ยอมซื้ออ่ะโทรไปใช่ไม่เอาต้องเลือกตรงอื่นที่ไม่มีหนุ่ยกลัวไม่ล่ะเวลาข้ามทีพี่จะเป็นทุกครั้ง
1: บ้านหนูอยู่ติดรางรถไฟเลย
0: ตอนนี้เป็นอยู่
1: เมื่อก่อนนี้แล
0: ้
1: วก็ทุก
0: แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหม
1: พี่หลายปีมากเลย
0: สายเข้ามาแล้วหรอมายัง
1: สายเข้าหรือยังคะน้องแป้งคือมีจากเชียงรายแต่ไม่แน่ใจอะค่ะคือน้องกำลังคุยอยู่ใช่ไหมพี่อ้อย
0: ใช่ค่ะ
1: เออเนี่ยแล้ว
0: เราก็ไม่กล้าที่จะเปิดเพลงนึงไหม
1: แล้วตั้งแต่เด็กนะพี่อ้อยหนูก็จะอยู่ริมทางรถไฟใช่ไหม
0: ไม่มีใคร
1: แล้วตอนที่หนูเรียน
0: โทรมาแต่ว่ายังไม่ได้
1: เรียนที่หาดใหญ่นะหนูก็ไปอยู่ที่สถานีบ้านพักคนรถไฟเลยก็ไปอยู่กับคนขับรถไฟคนอะไรรถไฟทั้งหมดอยู่ตรงนั้นตลอดอ่ะพี่อ้อยอยู่ตรงสถานีรถไฟหาดใหญ่เลย
0: ก็จะมีอะไรนะ
1: ไม่อ่ะคือ
0: ข่าวเคอร์อะไรก็ไม่มี
1: ไม่เคยมีค่ะแต่ว่า
0: แต่ที่จริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการจอดอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วนะคือมันไม่มีการป้องกันอะไรมากไปกว่านี้คือพี่เคยไปติดตรงกลางเวลาที่พี่ติดตรงกลางพี่ต้องรีบไปก่อนพี่กลัวมาก
1: เหมือนกันแต่ตรงเนี้ยหนูก็ไม่รู้ว่ารถมันติดขนาดไหนไงแล้วอีกอย่างนึงคือรถมันติดแล้วมันขยับไม่ได้แต่เราก็ไม่อยู่บนรางรถไฟเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงเนาะ
0: คือมันเป็นอยู่กันจนชินไงแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์นานๆจะเกิดขึ้นทีนึงก็เลยเหมือนจะว่าประมาทหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่ตอนนี้เดี๋ยวเขาก็คงจะต้องพิสูจน์กันก่อนแหละว่ายังไง
0: ค่ะ
1: น้องทำนิ้วมาแบบนี้ละใครเอ่ยคนไหนเอ่ย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณดีเจทั้งสองคุณมีคุณภาพมากนะครับ
1: ค่ะไม่ทราบคุณอะไรคะ
2: ปองปองครับ
1: คุณปองจาก
2: อยู่ฉะเชิงเทราครับ
1: อ๋อสวัสดีค่ะเคยคุยกันไหม
2: ไม่เคยก็ไม่เคยแต่เคยไปดูคุณร้องที่เพชรไอแลนด์นะครับผม
1: พี่อ้อยเคยไปดูพี่อ้อยร้องเพลงใช่ไหมคะ
2: ที่เพชรไอแลนด์นะครับ
0: ค่ะพี่อ้อยวิภาไปร้องตอนวันอะไรเนื่องจากวันอะไรคะ
2: วัน
0: นานแล้วใช่สงกรานต์ไหมสงกรานต์ปะ
2: ใช่ๆครับสงกรานต์
0: ปีปีปีที่แล้ว
2: เปิดบูธขายของด้วย
1: อ๋อค่ะนี่แฟนรายการ
2: แต่ชอบท่านทั้งสองเป็นดีเจที่มีคุณภาพมากคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณนะคะ
2: พอแฟนเพลงฟังเยอะมากแต่บางคนก็ไม่ได้โทรกัน
1: ฟังมานานยังคะฟังมานานยังคะ
2: ก็ฟังงานก็ฟังมาหลายปีแล้ว
1: แล้วแล้วปกติอยู่ที่ฉะเชิงเทราเลยใช่ไหมคะ
2: ปกติอยู่มินบุรีครับแต่ว่าเราไปทำสวนทำอะไรไปแล้วจะเกิดมีมะม่วงออกดีอ่ะไปฝากวันหลังจะไปฝากครับ
1: ขอบคุณค่ะเป็นไงฝนตกไหมวันนี
2: ้ผมวันนี้ครึมครับผม
1: แสดงว่าวันนี้ครึมฟ้าครึมฝนทุก
2: เช้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนกรุงเทพมาอยู่แถวนครนายกกับมานับเปียวเยอะครับผม
1: ทำไมอะคะไปทำสวนหรอ
2: ใช่บรรยากาศมันดีครับที่เขาแบ่งขายเขาแบ่งขายเป็นล็อกๆมั่งเป็นไร่ๆมั่งครับผ
1: ม
2: แล้วก็มาจะออกอำเภอบ้านนาไปแก่งคอยไปปากช่องได้อ่ะ
1: อ๋อใช่มันเส้นทางตรงนั้นอ่ะมันจะไปได้หลายๆจังหวัดเลยแต่ว่าบางที่อาจจะอ้อมนิดนึงแต่บางที่อาจจะไปได้ใกล้มันสามารถออกไปได้หลายที่จริง
2: ๆหลายที่ก็ไปปากินก็ได้ไปไหนก็ได้หมดครับ
1: ค่ะสระแก้ว
2: จริงๆใช่สระแก้วก็ได้ครับไปได้หมด
0: เ
2: ด
0: ี๋
2: ยวผมก
0: ็
2: เดี๋ยวไปไปวังน้ำเย็นนะครับผม
0: ค่ะอ๋อไปที่วังน้ำเย็นเหรอ
1: คือหนูแต่ขับรถวนไงหนูชอบขับไปเที่ยวแล้ว
0: ขับหลง
1: ไม่หลงค่ะ
0: อ๋อไม่เหมือนพี
1: ่วนหนูจะวนไปดู
2: เดี๋ยวนี้เขาชะกันเจริญมากเลยครับผม
0: ที่ไหนนะคะ
1: เขาชะกัน
2: ครับ
1: ที่สระแก้ว
2: ใช่แต่นี่มันเขามันเป็นรูปชนกันนะเขาเป็นรูปหัวชนกันเดี๋ยวนี้เจริญมากคนไปซื้อที่เตรียมเลยครับ
1: แสดงว่าที่นู่นก็อากาศค่อนข้างดีด้วย
2: โอกาสสุดยอดกับสุดยอดมากอากาศสุดยอดมาก
0: ค่ะเขาเยอะ
1: คือ
2: ก็เป็นครับผม
1: ที่อยู่เนี่ยคือที่บางน้ำเปรี้ยวเหรอคะ
2: คือที่ไปสองไร่ครับ
1: แล้วก็ปลูกอะไรอะคะ
2: ก็ปลูกมะม่วงปลูกพวกไอ้กระท้อนพวกไหนครับผม
1: มีมะม่วงกระท้อน
2: กำลังปลูก
1: เพิ่งไปปลูกใช่ไหมคะ
2: ครับผมไร่ไม่แพงตอนนี้ยังไม่แพงก็ต่อไปแพงครับผม
0: นี่มันกระซิบบอกใช่ไหม
1: กระซิบดังๆเนาะ
0: กระซิบดัง
1: ได้ยินกันทั่วประเทศเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวไม่พอค่ะ
2: น้ำเปรี้ยวแล้วก็อำเภอบ้านนาเนี่ยแล้วก็ไอ้นครนายกรังสิตเนี่ยต่อไปเจริญครับ
1: ใช่ค่ะเส้นนี้หนูเคยไปวัดถ้ำสาลิกานครนายกค่ะไปถือศีลที่นั่น
0: เขาชอบไปทำความสะอาดให้วัดประจำ
1: ไปทำความสะอาด
2: ใช่
1: วันนี
2: ้ก็ครับผม
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เอาความคืนเพลงแม่โขงครับผม
1: ขมขื่นมากไหมอ่ะ
2: ก็เมื่อก่อนก็ผมก็เป็นกับพี่ดาใจเศรษฐกิจแต่เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อวันที่ที่เด็ดก็ไปงานที่สิรินทามาไปงานสิรินทาที่ป้อมรามันมา
1: แสดงว่า
2: ปกติก็แม่ดูกันเทโรดมา
0: โอ้แสดงว่าชอบดูคอนเสิร์ต
2: ก็เราอยู่วงการนี้ก็เลยอยู่วงการนี้ชีวิตอ่ะ
0: อ๋อแล้วคุณปองทำอะไรคะคุณปองอ
2: ยู่กันดูดอกกระโดนพี่เดือดดอกกระดาวครับ
1: อ๋ออยู่ตรงนั้นเลยก็เป็นวงการศิลปิน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อยู่ต้องสมัยพี่เดือพี่เด่นพี่ดูพี่ดอนตะหมู่บ้านเนี่ย
1: อ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วเล่นตลกด้วยหรอ
2: ก็พอเล่นครับเล่นไปเล่นแล้วมาอยู่กับหนูคลองเตยพัก
0: สรุปว่าก็คือตลกโทรมาชื่อคุณปองเหรอเดี๋ยวไปดูก่อนใน YouTube มีไหมหน้าตาเป็นยังไงเนี่ย
2: มาผมก็มาอยู่กับหนูเชิญยิ้มมั่งอยู่กับโอ้หลายคณะก็ยาวิทยาก็อยู
1: ่นี
2: ่ผมอยู่
0: หลายคณะแล้วก็ดีใจ
1: เราได้คุยกับคณะ
2: เราได้คุยกับคนดังสัญญามาก่อนครับอยู่กับสายยันมา4ปีครับผม
1: สายยันสัญญาเหรอคะ
2: ใช่ครับผมเมื่อก่อนผมดูแลวงสายยันแล้วก็มาอยู่วงสุนารีแล้วก็อับวังสวรรค์ก็อยู่ครับ
0: โอ้ยคุณปองอายุเท่าไหร่คะขออภัย
2: โอ้โหกว่าแล้วครับ
0: หกสิบกว่า
1: อายุขนาดนี้นี่อยู่มาหลายวงการของศิลปินทั้งหมดเนี่ยนะ
2: สมัยก่อนมันเก็บบัตรได้ครับคุณมันเก็บบัตรได้แล้วก็อยู่วันโห
0: ก็หมายความว่า
2: ลูกทุ่งตลกที่ผมรู้จักหมด
0: ใครบัตรใครบัตร
2: ใครบัตรได้ใครบัตรได้เราบาอยู่วงเมื่อก่อนผมอยู่วงสายยุทธยาเนี่ยแมวจงโมกันน้องไอหมามาอยู่กับวงเทนินทา
0: ใช่
2: แล้วก็สายลูกเอหมากจงโมกอยู่สายลูกบัวทอง
1: เนี่ยคือแบบอยู่ในวงการแบบนานมากนะเพราะฟังจาก

0: คุณร้องเพลงดีนะวันนั้นผมไปฟังที่ชั้นไอแลนด์น่ะ
1: โอ้ขอบพระคุณค่ะ
0: ร้องเพลงดีมากแฟนเพลงก็เยอะนะผมไปขายของด้วย
1: ขายอะไรครับวันนั้นอยู่ตรงไหน
0: ขายพวกไอ้พวกในลูกชิ้นครับลูกชิ้น
1: ด้านหลังเหรอคะหรือด้านข้างวันนั้น
0: ด้านข้างด้านข้าง
1: ขายล
0: ู
1: กชิ้น
0: ผมยังจะย่างให้คุณพอดีคุณกลับก่อนสิ
1: แต่ไม่ทานเนื้อ
2: แต่พี่อ้อยเขาทานมังสวิรัติค่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้ใช่ผมย่างคุณสิบไม้อ่ะพอดีกำลังย่างพอดีคุณเดินออกหลัง
1: เสียได
2: ้พี่อ้อย
1: ไปฝาก
2: พี่อ้อยไปเดินออกด้านหลัง
1: ไปฝากคนอื่น
2: อดเลย
1: อด
0: ก็ขอบอกว่าทั้งสองท่านมีคุณภาพนะครับมีคุณภาพมาก
2: ขอบพระคุณ
0: แต่ละการสุดยอดมากตอนนี้ผมทุกวันอังคารเนี่ยผมจะจัดงานร้องเพลงที่บ้านนพรัตน์นะครับให้มีการมาเลยครับผม
1: ที่ไหนนะคะ
2: บ้าน
0: โรงพยาบาลนพรัตน์ครับ
1: โรงพยาบาลนพรัตน์หมายความว่าไปร้องแบบว่า
0: ไรครับผม
1: ร้องจิตอาสา
0: ใช่ทุกวันอังคารเลยครับ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวจดไปก่อนโรงพยาบาลนพรัตน
0: ์ใกล้แฟชั่นนะครับ
1: กี่โมงครับไปกี่โมง
0: ต้องสองผมไปต้องหกโมงเช้าถึงสองโมงเย็นนะครับ
1: ถึงบ่ายสองว่างั้น
0: ครับผมต้องเอาบนเตียงเอาเครื่องเสียงไปตั้งไง
1: เดี๋ยวว่างๆพี่อ้อยจะแวะไปร้องไห้
0: อยากให้มาครับเพราะว่าเป็นงานกุศลอันดับหนึ่งเลยครับ
2: พี่อ้อยเขาชอบไปช่วยงานกุศลค่ะ
1: วันอะไรน้ำที่บอก
2: วันอังคาร
1: วันอังคาร
0: ทุกวันอังคารทุกวันอังคารก็ทุกวันอังคารเลยจนกว่าจะสิ้นชีวิตแล้วครับผม
1: โอ้สาวสุดยอดเลยนะเดี๋ยวมีโอกาสอ้อยจะไปแจมด้วยนะคะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกหน่อยได้ไหมครับ
1: ว่า
0: ผมเคยไปอยู่เมืองกาญจนบุรีตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นน่ะ
1: ค่ะ
0: นี้ผมไม่สบายแล้วผมก็ไปอยู่โรงพยาบาลเมืองกาญจน์ก็สมัย40ปีก่อนน่ะทีนี้ผมก็นี่เรื่องจริงครับไม่เคยโกหกใครนะครับทีนี้ผมค่อนชั่วผมก็มานั่งแล้วก็เจอคนแก่เขานั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่3คืนก็ไม่กลับบ้านไง
1: นั่งที่โรงพยาบาล
0: เขาเสียชีวิตแล้วไง
1: ฮะ
2: เอ้าน
0: ี่เรื่องจริงครับผมไม่โกหกให้
1: คือหมายความว่าท่านเสียชีวิตแล้วเรานั่งอยู่ที่โรงพยาบาล
2: ที่กาญจนบุรี
1: ที่การตรงไหน
0: โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมื่อ40ปีก่อนเนี่ยครับผมผมก็เลยบอกลุงทำไมไม่กลับบ้านหายแล้วไม่กลับบอกลุงเป็นคนยากไร้ต้องรอญาติต่อญาติทีนี้ผมเฮ้สามคืนเลยแกแล้วคืนที่สี่ยังไม่เห็นแกผมไปถามนายพยาบาลถามว่าลุงนี้บอกคุณเขาเสียชีวิตสามสี่วันแล้ว
1: อ๋อหมายความว่าวิญญาณ
0: ใช่วิญญาณครับที่ผมก็เลยทุกวันก็เลยผูกพันกับโรงพยาบาลมาตลอดเลยครับผม
2: เลยอยากทำอะไรให้ที่โรงพยาบาลบ้างเนาะ
0: ก็คุณคิดดูว่าคนไข้เนี่ยผมพูดจริงนะคนไข้เนี่ยผมพูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวขอยาวหน่อยคนไข้เนี่ยพอหายแล้วไม่เคยกลับไปไหว้โรงพยาบาลเลยนะมีแต่ไหว้เข้าวัดอย่างเดียวอ่ะ
1: อ๋อนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆแล้วโรงพยาบาลเนี่ยฟังมาว่ามีวิญญาณเยอะมากกว่าที่ป่าช้า
0: โอ้ยยอดก็สุดยอดสุดยอด
1: แล้วป่าช้านี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะไม่อยู่ตรงนั้นไงแต่โรงพยาบาลนี่มันตายเสียเกิดตายตลอดเวลา
0: แต่ผมจะบอกคุณดีเจทั้งสองนะ
1: ครับ
0: ผีที่แรงสุดเนี่ยคือผีผูกคอตายกับมันนะครับ
2: ผูกคอตาย
0: ใช่คนเราอยากคิดสั้นเป็นขาดเลยถ้าผูกคอตายเนี่ยผมเจอมาสามสี่ครั้งแล้ว
1: ค่ะ
0: ไม่เชื่อต้องถามจะตกลงตกมกเลยครับผมแล้วก็ถามพ่อเจอยิ้มอ่ะสองคนจะรู้ดีครับผม
1: ที่รู้ก็คือคณะตลกต่างๆเนี่ยเขาจะเจอสิ่งพวกนี้เยอะเพราะว่าต้องไปลุย
0: คุณเย้งสองนะผมขอเวลาหน่อยคือว่าตลกเนี่ยนักร้องลิเกเนี่ยจะเจอผีมากที่สุดจำไว้นะครับเพราะต้องไปนอนวัดไงต้องไปนอนวัดใช่แล้วจะไปเจอบางคนก็ไม่เชื่อแต่ผมเนี่ยมาก่อนไม่เชื่อเดี๋ยวผมเชื่อแล้วทำบุญเอาไว้ครับทำบุญเอาไว้ก
1: ็
0: วันนี้ขอบคุณดีเจทั้งสองมาก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมมานพรัตน์นะครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณมากมากเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนะคะ
2: มีความสุขมากมากนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูกินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สบู่บอมซิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมซิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมซิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษณ์อินทรารุณ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 11:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลขอความร่วมมือหยุดแชร์ภาพศพคนเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมย์วันซ้ำเติมญาติผู้สูญเสียนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุ

0: รถไฟชนรถโดยสารประจำทางของขสมกบริเวณแยกแมกกาสันกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้อาจจะเกิดความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าภาพความรุนแรงอาจสร้างบาดแผลทางใจหรือกระตุ้นความเครียดความเศร้าความหวาดกลัวและอาการสะเทือนใจให้เกิดขึ้นอีกครั้งทั้งในกลุ่มผู้ประสบเหตุโดยตรงญาติพี่น้องเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับชมภาพเหล่านั้นผ่านออนไลน์นอกจากนี้การเผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเห็นใบหน้าร่างกายหรือข้อมูลระบุตัวตนยังถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบเหตุและครอบครัวสุภมาศผู้แทนรัฐบาลร่วมพิธีรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมย้ำรัฐบาลยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยหาทางออกร่วมกันมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35และกรุงเทพมหานครร่วมจัดงานรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมณสวนสติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้แทนรัฐบาลนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลประธานมูลนิธิพฤษภาคมประชาธรรมนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรตัวแทนผู้นำฝ่ายค้านนักการเมืองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตเข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและพิธีและประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาได้มีการบรรจุอัฐินายสุทธิศักดิ์ผลแก้ววีรชนจากเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อปี2535เพิ่มเข้าไปในอนุสรณ์สถานอีกหนึ่งรายจากนั้นเป็นการกล่าวสดุดีวีรชนของตัวแทนฝ่ายต่างๆเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประชาคมประชาธรรมนางสาวสุภมาศกล่าวว่าในนามของรัฐบาลเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสร่วมงานรำลึก34ปีเหตุการณ์พฤษภาคมประชาธรรมปี2535แม้เวลาจะผ่านมากกว่า3ทศวรรษแต่คุณค่าของเหตุการณ์ในครั้งนั้นยังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยจนถึงปัจจุบันและการที่มีความคิดเห็นแตกต่างเป็นคลองของประชาธิปไตยแต่สิ่งที่สำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลความเข้าใจและการรับฟังซึ่งกันและกันโดยรัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันผู้ประกาศไวรัสอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศองค์การอนามัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศซึ่งถือเป็นระดับการเตือนภัยขั้นสูงสุดหลังตรวจพบการระบาดข้ามพรมแดนจากสายพันธุ์หายากที่ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับรองอย่างเป็นทางการศูนย์ควบคุมและป้องกันแห่งรัฐป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกาCDCรายงานว่าไวรัสอีโบลาซึ่งกำลังพบการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นไวรัสบันดิบูเกียวซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดได้ยากและยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะที่ผ่านการอนุมัติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยแล้วอย่างน้อย80รายมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว8รายและผู้ป่วยต้องสงสัยอีก246รายกระจายอยู่ใน3เขตสาธารณสุขของจังหวัดอิตุรีส่วนในยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว2รายในกรุงกัมปาลาซึ่งไม่มีความเชื่อมโยงกันทั้งคู่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากคองโกและ1ในนั้นเสียชีวิตแล้วนอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อยืนยันอีก1รายในกรุงกินชาซาเมืองหลวงของคองโกซึ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดอิตุรีเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพ

0: ไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ศาสนาทุกศาสนามุ่งสอนให้คนประพฤติดีให้ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมศาสนาเป็นที่พึ่งตลอดไปของมนุษย์ทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ช่วยเตือนสติเราไม่ให้ประมาทหลงระเริงในยามยินดีมีความสุขช่วยเราไม่ให้หมดสติรู้สึกเคว้งคว้างในยามมีทุกข์พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน
10: เพลงฮิตจากวันกับสาระดีๆกับรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีเบทเผาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: ูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

0: ัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสี่เวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077545284ร้านตัดผมปะรายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร่องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

าดเจ็บกว่า30รายญาติทยอยตรวจ DNA พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลส่วนคนขับรถโดยสารได้รับบาดเจ็บถูกไฟคลอกที่ลำตัวส่วนล่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลล่าสุดแจ้งข้อหากับคนขับรถไฟ1ข้อหาบรรยากาศการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุหลังเกิดโศกนาฏกรรมกลับเข้าสู่สภาวะปกติเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่เปิดการจราจรแล้วมีประชาชนวางดอกไม้แสดงความอาลัยขณะที่พบว่าคนใช้รถเคารพกฎมากขึ้นไม่ฝ่าไม้กั้นและทับรางรถไฟชัชชาติสิทธิพันธ์ประกาศลาออกผู้ว่ากทม.พรุ่งนี้เพื่อ

0: สมัครสมัย2ในนามอิสระเขมรเหิมนำรถไถเข้ามาไถพื้นที่ทำนาในเขตฝั่งไทยด้านชายแดนสระแก้วกว่า10ไร่วอนรัฐสร้างกำแพงกั้นหวั่นเสียพื้นที่เพิ่มทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ12นาฬิกานะคะพบกันกับเรา2คนคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันพจนาถธนะธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยกับข่าวภาคเที่ยงในวันนี้ค่ะวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2000ขออภัยค่ะพฤษภาคม2569นะคะวันนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่รถประจำทางชนกันกับรถไฟจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนะคะซึ่งตัวเลขสรุปล่าสุดค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 15:40 นาทีของเมื่อวานนี้เป็นรถขบวนรถไฟสินค้าต้นทางจากจังหวัดฉะเชิงเทราปลายทางบางซื่อค่ะพุ่งชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย206เส้นทางเมกะบางนาบางเขนบริเวณถนนอโศกดินแดงแยกพระราม9แยกอโศกเพชรบุรีค่ะใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์มักกะสันส่งผลทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงมีผู้เสียชีวิต8รายได้รับบาดเจ็บกว่า30คนค่ะยังมีเคสผู้ป่วยสีเหลืองและสีเขียวรวม25รายด้วยกันนะคะขณะที่บรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพบว่าเมื่อคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเก็บกู้ซากของรถเมล์และรถไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคืนผิวการจราจรได้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะนำหัวรถจักรมาเคลื่อนย้ายหัวรถไฟที่เกิดเหตุและโบกี้ที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ออกจากพื้นที่ไปยังโรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันส่วนรถประจำทางสาย206ได้ย้ายไปที่อู่พระราม9ซึ่งการเคลื่อนย้ายทั้งหมดเป็นไปด้วยความระมัดระวังและเป็นที่เสร็จสิ้นเมื่อคืนนี้ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครมาทำความสะอาดเก็บกวาดบริเวณจุดเกิดเหตุที่เป็นรอยไหม้เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรทั้งทางรถไฟแล้วก็ผิวถนนโดยขยะจำนวนมากค่ะที่พบเป็นเศษรถเศษเหล็กที่ถูกเผาไหม้และทีมข่าวก็ยังสังเกตเห็นนะคะว่ามีดอกไม้มีดอกพวงมาลัยค่ะได้วางเอาไว้ในจุดเกิดเหตุซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นดอกไม้ที่ทางญาติของผู้เสียชีวิตนำมาวางไว้ตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากการสังเกตของผู้สื่อข่าวเรื่องของการจราจรในช่วงที่ผ่านมานั้นพบว่าตอนนี้ยังไม่พบมีการฝ่าไม้กั้นของผู้ใช้รถใช้ถนนการจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ถนนและทางรถไฟมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสัญญาณเตือนและกฎการจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียซ้ำรอยได้ในอนาคตนะคะอย่างคนที่ขับเส้นทางผ่านตรงนี้เป็นประจำค่ะผู้สื่อข่าวได้ไปพูดคุยนะคะคุณชาวพิชานค่ะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ได้นำดอกกุหลาบสีขาวมาวางเพื่อแสดงความอาลัยกับเหตุการณ์นี้เพราะสะเทือนใจเป็นอย่างมากค่ะที่ผ่านมาพบเห็นการฝ่าไม้กั้นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาณเตือนบ่อยครั้งคิดอยู่เสมอว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นสักวันแล้วเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะพอทราบข่าวเมื่อวานนี้นอนไม่หลับนะคะรู้สึกสลดใจวันนี้จึงได้นำดอกกุหลาบสีขาวมาแสดงความอาลัยค่ะส่วนเรื่องคดีความค่ะได้มีการแจ้งข้อหากับคนขับรถไฟข้อหากระทำการโดยประมาทให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนข้อหาอื่นๆและการแจ้งข้อหากับบุคคลอื่นรอรวบรวมหลักฐานและคำให้การของพยานแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งส่วนรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายอยู่ที่สน.มักกะสันเพื่อรอพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมค่ะส่วนเรื่องของการสอบปากคำเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นรถไฟมีรายงานว่าได้คุมตัวมาสอบปากคำตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็ต้องดูรายละเอียดนะคะว่าปฏิบัติไปตามระเบียบหรือไม่ขณะที่คนขับรถโดยสารประจำทางค่ะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากถูกไฟคลอกบริเวณลำตัวส่วนล่างตำรวจต้องรอให้อาการดีขึ้นก็จะดำเนินการสอบปากคำเพิ่มเติมยังไม่มีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่จากทิพยประกันภัยเข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ระบุว่ารถโดยสารประจำทางค่ะมีพ.ร.บ.คุ้มครองครอบคลุมค่าเสียหายทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและทางผู้บริหารได้เดินทางไป

0: เยี่ยมผู้ป่วยทั้ง4โรงพยาบาลแล้วนะคะขณะที่ในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตค่ะการยืนยันตัวบุคคลผู้สูญหายตอนนี้มีทางญาติค่ะเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชนะคะสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้ว5รายด้วยกันมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิร่วมกตัญญูร่วมกับสถาบันนิติเวชอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลค่ะพร้อมกับประชาสัมพันธ์แนวทางการตรวจ DNA สามารถดำเนินการได้เมื่อมีญาติสายตรงอย่างเช่นพ่อแม่หรือบุตรเดินทางมายืนยันข้อมูลค่ะ
1: ด้านรัฐบาลขอความร่วมมือหยุดแชร์ภาพเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนค่ะงดเผยแพร่หรือว่าส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อออนไลน์เนื่องจากว่าภาพลักษณะดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอข่าวก็ควรจะเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมทั้งนี้หากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าผู้ติดตามข่าวสารรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขณะที่ขสมก.นะคะก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่ออุบัติเหตุดังกล่าวนะคะย้ำว่าจริงใจรับผิดชอบเยียวยาสูงสุดค่ะโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ทุกคนขสมกตระหนักดีว่าอุบัติเหตุดังกล่าวนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและขสมกพร้อมแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถและดีที่สุดตามหลักมนุษยธรรมและกฎหมายอย่างเป็นธรรมที่สุดโดยไม่มีการบ่ายเบี่ยงใดๆทั้งสิ้นภายหลังจากเกิดเหตุนะคะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขสมก.และคณะผู้บริหารองค์กรได้ลงพื้นที่เกิดเหตุทันทีเพื่อร่วมบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่จริงอย่างใกล้ชิดโดยได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยโรงพยาบาลและตำรวจเพื่อเร่งนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาพยาบาลยังโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนที่สุดนอกจากนี้ขสมก.ยังได้ร่วมจัดระบบขนถ่ายผู้โดยสารตกค้างณสถานีหัวลำโพงเพื่อนำส่งไปยังปลายทางอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ขสมก.ก็ยังได้ประสานร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยตำรวจและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบทุกรายอย่างครบถ้วนพร้อมสั่งการให้ประสานงานโดยตรงกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและระบบกองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและเร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นนะคะก็คือกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตกรอบวงเงินชดเชยและเยียวยาเบื้องต้นรายละ 1,500,000 บาทส่วนกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ 500,000 บาทค่ะสำหรับในส่วนของผู้เสียชีวิตนะคะขสมก.ก็ได้เร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากมาตรการเยียวยาเร่งด่วนแล้วขสมก.จะเร่งถอดบทเรียนเพื่อทบทวนและตรวจสอบความปลอดภัยในเส้นทางเดินรถของขสมก.ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลอีก5จังหวัดก็คือนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมควบคู่ไปกับการกวดขันวินัยของพนักงานขับรถขสมก.ทุกคนอย่างเข้มงวดที่สุดค่ะ
0: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้านะคะมีทางฝั่งของผู้การนิติเวชค่ะเปิดเผยความคืบหน้าของการพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อรถเมย์ชนรถไฟนะคะว่ามีญาติเข้าเก็บ DNA แล้วจำนวนกี่ครอบครัวค่ะแล้วก็สามารถยืนยันรายชื่อได้ในวันไหนช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้ค่ะทางผู้การนิติเวชเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากเหตุการณ์รถเมย์ชนกับรถไฟนะคะโดยพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้กระบวนการพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตและตรวจอัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นแล้วค่ะเหลือเพียงรอการตรวจ DNA และรอญาติเข้าเก็บตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบร่างของผู้เสียชีวิตนะคะเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงจนไม่สามารถระบุตัวบุคคลด้วยสายตาได้ทั้งลายนิ้วมือถูกทำลายฟันบางส่วนเสียหายจากความร้อนทำให้การตรวจพิสูจน์ต้องอาศัย DNA เป็นหลักค่ะแต่ก็มั่นใจนะคะว่าจะสามารถตรวจพิสูจน์ได้ครบทั้งหมดผู้เสียชีวิตมี8ร่างชิ้นส่วนมนุษย์อีก3ชิ้นส่วนค่ะอยู่ระหว่างการรอตรวจพิสูจน์ DNA และก็คาดว่าจะทราบผลภายในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันญาติของผู้สูญเสียเริ่มทยอยเดินทางมาเก็บ DNA แล้ว4ครอบครัวแต่ก็ยังไม่ครบทั้งหมดนะคะหากญาติเข้ามาให้ตัวอย่างด้วยความรวดเร็วก็จะสามารถเปรียบเทียบผลยืนยันตัวบุคคลได้เร็วก็คาดว่าจะสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้ในวันพรุ่งนี้จากนั้นค่ะจะส่งตรวจให้กับพนักงานสอบสวนส่งผลตรวจให้กับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันดำเนินการยืนยันรายชื่ออย่างเป็นทางการก่อนมอบร่างคืนให้กับทางครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะส่วนชิ้นส่วนมนุษย์อีก3ชิ้นส่วนที่พบในจุดเกิดเหตุนะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นของผู้เสียชีวิตทั้ง8ร่างเนื่องจากสภาพร่างไม่สมบูรณ์ทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามต้องรอการตรวจ DNA เพื่อยืนยันอีกครั้งซึ่งทางสถาบันนิติเวชวิทยายืนยันว่าญาติสามารถมาเก็บตัวอย่าง DNA ได้ทุกวันเพื่อเร่งกระบวนการตรวจพิสูจน์ให้เร็วที่สุดแม้ว่าการตรวจครั้งนี้จะมีความยากจากบาดแผลไฟไหม้อย่างรุนแรงแต่ก็ยังสามารถใช้ DNA เป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันตัวบุคคลได้อย่างครบถ้วนค่ะ
3: ไปตรวจสอบสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะมีเหตุการณ์ที่กัมพูชาเนี่ยชาวกัมพูชานะคะนำรถไถเข้ามาไถพื้นที่ทำนาในเขตฝั่งไทยด้านชายแดนจังหวัดสระแก้วกว่า10ไร่ค่ะซึ่งชาวบ้านฝั่งไทยก็วอนรัฐเร่งสร้างกำแพงกั้นนะคะหวั่นจะเสียพื้นที่เพิ่มเติมโดยชาวบ้านพื้นที่อ่างศิลาและบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วออกมาร้องเรียนนะคะว่ามีกลุ่มชาวเขมรเนี่ยนำรถไถเข้ามาไถพื้นที่ทำนาในเขตฝั่งไทยบริเวณแนวชายแดนหลักเขตแดนที่48-49ใกล้แนวเส้นสีแดงพื้นที่อ้างสิทธิ์กว่า10ไร่ค่ะก็สร้างความไม่พอใจให้แก่เจ้าของพื้นที่และชาวบ้านละแวกดังกล่าวเนื่องจากว่าเป็นการรุกล้ำอธิปไตยและละเมิดข้อตกลงพื้นที่ชายแดนที่มีอยู่เดิมซึ่งหลังได้รับแจ้งทางทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่1205ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ได้นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสั่งให้ชาวเขมรหยุดดำเนินการไถนาและให้นำรถไถออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่ว่ามีทหารกัมพูชาเข้ามาโต้ฝ่ายไทยค่ะบอกว่าพื้นที่นี้เนี่ยชาวเขมรใช้ประโยชน์มานานแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจึงแสดงภาพถ่ายแนวเส้นสีแดงรวมถึงข้อมูลพิกัด GPS ซึ่งก็ยืนยันชัดเจนว่าจุดที่มีการไถนาอยู่ในพื้นที่ฝั่งไทยและเกินแนวพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามข้อตกลง MOU 43จึงสั่งให้ยุติการดำเนินการทันทีค่ะแม้ว่าเหตุการณ์จะยุติลงชั่วคราวนะคะแต่ชาวบ้านก็ยังรู้สึกไม่สบายใจและหวั่นว่าจะเกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีกเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ราบโล่ง

งไม่มีรั้วหรือว่าสิ่งกีดขวางที่ชัดเจนทำให้สามารถเดินทางข้ามไปมาได้ง่ายสำหรับเส้นสีแดงที่ชาวบ้านพูดถึงนะคะก็เป็นแนวพื้นที่ที่กัมพูชาใช้อ้างสิทธิ์เขตแดนบางส่วนซึ่งตามข้อตกลง MOU 43ระบุว่า

0: ามเข้ามาทำการเกษตรและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตั้งแต่บริเวณบ้านอ่างศิลาไปจนถึงบ้านป่าไร่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับอ้างว่าเป็นพื้นที่ของตัวเองทำให้เกิดข้อพิพาทกับชาวบ้านไทยมาโดยตลอดซึ่งชาวบ้านก็ร้องเรียนเรื่องนี้มานานแล้วนะคะวันนี้ทหารไทยก็เข้ามาตรวจสอบก็พบว่ามีการไถเกินเส้น MOU 43เข้ามาฝั่งไทยจริงพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐสร้างกำแพงหรือว่าแนวป้องกันที่ชัดเจนเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ราบไม่มีรั้วกั้นเขมรจะเข้ามาตอนไหนก็ได้ชาวบ้านก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงตลอดนอกจากนี้ก็ยังเป็นช่องทางเสี่ยงต่อปัญหาความมั่นคงทั้งการลักลอบขนสินค้าเถื่อนการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่โดยตรงค่ะ
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะได้ไลฟ์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระหว่างเตรียมออกวิ่งตรวจงานซิตี้รันช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นการวิ่งครั้งสุดท้ายของการเป็นผู้ว่าในสมัยนี้นะคะแล้วก็ชี้แจงถึงประเด็นว่าลาออกหรือไม่สรุปแล้วนะคะผู้ว่าชัชชาติยืนยันค่ะว่าจะมีการลาออกในวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 น.เพราะว่าต้องเดินทางไปต่างประเทศร่วมงานรับปริญญาแสนดีค่ะบุตรชายหากเดินทางไปโดยไม่ลาออกก่อนก็จะมีเรื่องของการตั้งผู้รักษาการแทนอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้และจะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ช่วงที่มีการหาเสียงก็จะมาลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในนามอิสระไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆค่ะส่วนกระแสข่าวการลาออกอาจจะทำให้วันเลือกตั้งผู้ว่าและสก.เป็นคนละวันกันแล้วมีการสิ้นเปลืองงบประมาณนั้นจากการหารือกับผู้เกี่ยวข้องระบุว่าวันเลือกตั้งยังคงเป็นวันเดียวกันค่ะเพราะว่าระหว่างวาระห่างกันเพียงแค่3วันเท่านั้นจึงไม่ได้สิ่งงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ขออย่าลงเชื่อข่าวที่ไม่ถูกต้องโดยวันเลือกตั้งจะยังคงเป็นวันเดียวกันตามที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกำหนดเอาไว้นะคะ 12:18 น.พักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สิบสองนาฬิกา20 นาทีค่ะช่วงนี้หลายโรงเรียนก็เปิดเทอมกันไปแล้วนะคะแล้วก็ในวันจันทร์นี้ก็จะมีเปิดเพิ่มเติมอีกหลายโรงเรียนเช่นกันก็น่าจะเปิดกันครบแล้วค่ะโดยทางนิด้าโพได้เปิดผลสำรวจนะคะชี้ว่าผู้ปกครองค่ะเร่งจี้ให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแก้เหลื่อมล้ำเรื่องการศึกษาแล้วก็เรียนหนักนะคะแต่ว่าใช้ในชีวิตจริงไม่ได้พร้อมกับเร่งผลักดันเรียนฟรีก็ต้องเรียนฟรีจริงด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงซึ่งทางนิด้าโพนะคะได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องความหวังเปิดเทอมใหม่2569เสียงสะท้อนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับภารกิจแก้ความเหลื่อมล้ำจากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันว่าสามารถสร้างอนาคตที่ดีและมั่นคงให้แก่ลูกหลานได้ก็พบว่าร้อยละ 41.45 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อมั่นรองลงมาร้อยละ 29.77 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นร้อยละ 17.25 ระบุว่าเชื่อมั่นมากเช่นมั่นใจว่าโรงเรียนในปัจจุบันดูแลและสอนเด็กได้ดีร้อยละ 11.53 ระบุว่าไม่เชื่อมั่นเลยเช่นต้องพึ่งพาการเรียนพิเศษหรือว่าดิ้นรนด้วยตัวเองเป็นหลักทางด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อโรงเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันว่าสามารถพัฒนาเด็กไทยให้คิดเป็นทำงานเป็นและใช้ชีวิตได้ในโลกยุคใหม่ก็พบว่าร้อยละ 46.41 ระบุว่าค่อนข้างดีรองลงมาร้อยละ 33.89 ระบุว่าไม่ค่อยดีเช่นเน้นแต่การท่องจำเอาไปใช้จริงในการทำงานไม่ได้ร้อยละ 10.99 ระบุว่าทำได้ดีมากเช่นเด็กเรียนจบมาพร้อมทำงานและใช้ชีวิตและร้อยละ 8.40 ระบุว่าไม่ได้เลยเช่นเรียนตามระบบไปอย่างนั้นไม่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่สำหรับเรื่องที่รัฐบาลต้องรีบแก้ไขเพื่อลดความเดือดร้อนของพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กก็พบว่าร้อยละ 35.04 ระบุว่าความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพก็คือโรงเรียนใกล้บ้านคุณภาพไม่ดีเท่ากับโรงเรียนดังในเมืองรอง

0: ลงมา24.50%ระบุว่าเด็กเรียนหนักแต่นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันไม่ได้23.59%ระบุว่าความปลอดภัยและสุขภาพจิตของเด็กในโรงเรียนเช่นการกลั่นแกล้งยาเสพติดและความเครียดและ15.95%ระบุนะคะว่าภาระงานของครูที่เยอะเกินไปจนครูไม่มีเวลาสอนหรือว่าดูแลเด็กอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นจริงภายใน1ปีก็พบว่ามากที่สุดนะคะ 35.42 ร้อยละบอกว่าเรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ใช่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงรองลงมาร้อยละ 13.51 ระบุว่ายกเลิกโครงการซ้ำซ้อนลดภาระงานเอกสารของครูร้อยละ 12.29 ระบุว่าปรับหลักสูตรเป็นฐานสมรรถนะเตรียมความพร้อมเด็กสู่โลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและร้อยละ 9.08 ระบุว่าจัดสรรงบประมาณการศึกษาตามความต้องการของพื้นที่โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลค่ะ
1: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่นายกรัฐมนตรีได้มีการคุยกับเจ้าสัวค่ะผู้ประกอบการต่างๆนะคะทางนักวิชาการก็วิเคราะห์ออกมาค่ะว่าในการเปิดทำเนียบรัฐบาลหารือกับภาคธุรกิจนั้นคือความพยายามในการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนค่ะโดยรองศาสตราจารย์โอรันทินปังเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเห็นว่าสังคมไม่ควรมองเพียงภาพความใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มทุนแต่ควรมองให้ลึกไปถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่รัฐกำลังพยายามสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกเพราะตอนนี้โลกไม่เหมือนเดิมทั้งสงครามเศรษฐกิจการแข่งขันด้านเทคโนโลยีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นห่วงโซ่อุปทานโลกที่เปลี่ยนทิศการแข่งขันดึงดูดการลงทุนล้วนกดดันเศรษฐกิจไทยโดยตรงค่ะซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรุฬกูลเปิดพื้นที่คุยกันกับภาคธุรกิจไม่ได้เพียงแค่ล้อมวงคุยกับเจ้าสัวแต่คือความพยายามดึงทุกส่วนเข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันแก้แล้วร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศแล้วรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เพียงลำพังเพราะเศรษฐกิจจริงอยู่หน้างานอยู่ในภาคการผลิตการลงทุนตลาดแรงงานการแข่งขันระหว่างประเทศภาคเอกชนสัมผัสปัญหาเหล่านี้โดยตรงมากที่สุดค่ะการเปิดพื้นที่สะท้อนข้อเท็จจริงจึงทำให้รัฐได้เห็นปัญหาจากเศรษฐกิจจากของจริงไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขบนกระดาษเท่านั้นซึ่งความสัมพันธ์ลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นการที่รัฐยอมทุนแต่เป็นความสัมพันธ์แบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ารัฐต้องอาศัยองค์ความรู้ประสบการณ์ศักยภาพการลงทุนของภาคเอกชนขณะที่ภาคเอกชนค่ะก็ต้องการอาศัยเสรีภาพนโยบายและกลไกสนับสนุนจากภาครัฐเช่นเดียวกันไม่ใช่การเอาใจในทุนแต่คือการทำให้ทุกภาคส่วนเดินไปข้างหน้าพร้อมกันเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตในภาพรวมเป็นการสะท้อนแนวคิดบริหารแบบร่วมมือที่รัฐทำหน้าที่ประสานพลังทุกภาคส่วนมากกว่าใช้อำนาจสั่งเพียงแค่ฝ่ายเดียวเพราะเอกชนถือว่าเป็นฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจของจริงค่ะในด้านการลงทุนเทคโนโลยีกฎระเบียบต้นทุนและอุปสรรคในการแข่งขันขณะเดียวกันค่ะอาจารย์โอรันยังมองว่ารัฐบาลต้องระวังไม่ให้เวทีลักษณะนี้ถูกมองเป็นพื้นที่เฉพาะของนายทุนขนาดใหญ่เพราะว่าเศรษฐกิจไทยยังขับเคลื่อนด้วย SME ค่ะผู้ประกอบการท้องถิ่นสตาร์ทอัพภาคแรงงานภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจโดยตรงเช่นเดียวกันหากว่ารัฐบาลเปิดพื้นที่รับฟังอย่างครอบคลุมทั้งทุนใหญ่ SMEผู้ประกอบการท้องถิ่นแรงงานภาคประชาชนก็จะทำให้นโยบายเศรษฐกิจมีความสมดุลและตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: มูลนิธิพฤษภาประชาธรรมคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35และกรุงเทพมหานครได้ร่วมจัดงานรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมค่ะโดยมีนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลนะคะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลประธานมูลนิธิพฤษภาคมประชาธรรมนายวิโรจน์ลักขณาอดิสรตัวแทนผู้นำฝ่ายค้านนักการเมืองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตได้เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาได้บรรจุอัฐินายสุทธิศักดิ์ผลแก้ววีรชนจากเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อปี2535เพิ่มเข้าไปในอนุสรณ์สถานอีก1รายจากนั้นก็เป็นการกล่าวสดุดีวีรชนของตัวแทนฝ่ายต่างๆเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์พฤษภาประชาคมประชาธรรมค่ะ
1: มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะเกิดเหตุรถยนต์พุ่งชนคนเดินถนนที่เมืองโมเดนาทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีเมื่อช่วง

0: ่ายของวานนี้ส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8คนในส่วนนี้อาการสาหัสถึง4คนค่ะโดยวงจรปิดนะคะจับภาพได้ขณะที่รถยนต์แล่นด้วยความเร็วถึงกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงพุ่งผ่าน4แยกบนถนนสาย1ในเมืองโมเดนาก่อนที่เครื่องยนต์จะจงใจขับปีนขึ้นไปบนฟุตบาทและพุ่งชนฝูงชนอย่างรุนแรงค่ะเห็นว่าหลายคนถูกรถยนต์จนล่างกระเด็นนะคะนอกจากนั้นค่ะคนขับได้เปิดประตูรถลงมาพร้อมกับกอดแกว่งอาวุธมีดพยายามจะหลบหนีพลเมืองดีกลุ่มหนึ่งช่วยกันไล่ตามจนสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการขัดขวางพยายามแย่งมีดจากคนร้ายด้วยเหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8คนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันและชาวโปแลนด์ในจำนวนนี้อาการสาหัสถึง4คนมีรายงานว่ามีผู้หญิง1คนถูกรถอัดก๊อปปี้ติดกับกระจกร้านค้าอย่างรุนแรงแพทย์ต้องดำเนินการผ่าตัดขาทั้ง2ข้างเพื่อรักษาชีวิตค่ะสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายวัย30ปีเศษเป็นชาวอิตาลีเชื้อสายโมร็อกโกอยู่ที่โมเดนาปัจจุบันตกงานแต่ไม่มีประวัติด้านอาชญากรรมมีประวัติการรักษาอาการป่วยทางจิตตั้งแต่ปี2022ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องผลการตรวจร่างกายค่ะเบื้องต้นไม่พบว่าคนร้ายเสพสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีจอร์จิอาโมโลนีของทางอิตาลีนะคะได้โพสต์ข้อความผ่าน X แสดงความห่วงใยส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวกล่าวขอบคุณพลเมืองดีที่ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างกล้าหาญและสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างทันท่วงทีตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงค่ะกำลังเร่งสืบสวนหามูลเหตุจูงใจอย่างแท้จริงและยังไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงกลุ่มแนวคิดสุดโต่งหรือว่ากลุ่มก่อการร้ายค่ะ
1: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐแถลงข่าวจับกุมโมฮัมหมัดบาเคอร์ซาอัดดาวูดอันซาอาดีชาวอิรักได้ที่ตุรกีนะคะก่อนจะถูกนำตัวมาขึ้นศาลที่สหรัฐในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายรวม6กระทงรวมทั้งประสานงานหรือสนับสนุนการโจมตีและการพยายามก่อเหตุเกือบ20ครั้งทั่วยุโรปและสหรัฐพนักงานอัยการสหรัฐระบุว่าอันซาอาดีเป็นสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธคาทาอิบอิสปอที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านทางด้านทนายความจำเลยก็ระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะกล่าวถึงรายละเอียดของคดีเตือนว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปและแสดงความกังวลเรื่องของการควบคุมตัวนายอันซาอาดีค่ะ
0: อาเซมกาเซมโฆษกกลุ่มฮามาสแถลงเมื่อวันเสาร์ว่าการสังหารผู้นำของกลุ่มฮามาสถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงสะท้อนถึงความล้มเหลวของผู้เป็นคนกลางที่ไม่สามารถบังคับให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงได้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยข่าวโดยกองทัพอิสราเอลนะคะว่าสังหารอิสอันดินอัลฮัดดาดจากการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์นับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของกลุ่มฮามาสที่ถูกอิสราเอลสังหารตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐสนับสนุนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยฮัตตาดค่ะซึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำปีกติดอาวุธของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาหลังอิสราเอลได้สังหารโมฮัมหมัดซินวาเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้วเป็นผู้รับผิดชอบต่อการฆาตกรรมลักพาตัวและการทำร้ายพลเรือนรวมถึงทหารอิสราเอลหลายพันคนค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณพจนาธนธนากุลและดิฉันสัตย์สิทธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับ
0: เมื
1: ่อคุณขวัญเชิญ
0: อ๋อได้เลยค่ะอาจารย์คะจะถามอาจารย์ว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะวันศุกร์ที่15พฤษภาคมเนี่ยนายกรัฐมนตรีเขาเชิญเจ้าสัวในประเทศไทยในภาคเอกชนเนี่ยนะคะไปพูดคุยก็คือในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้รับเชิญพระรับเชิญไปนะคะก็คือเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์ค่ะประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมเสนอแนวทางความคิดเห็นด้วยนะคะโดยที่คุณธนินทร์นะคะบอกว่าประเทศไทยยังมีโอกาสมหาศาลท่ามกลางวิกฤตโลกเลยนะคะอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของภาคการเกษตรแล้วก็อาหารซึ่งถือว่าเป็นน้ำมันบนดินอย่างที่สร้างได้โดยไม่รู้จบเลยซึ่งตรงนี้นะคะทางคุณธนินทร์เนี่ยก็เสนอให้รัฐบาลเนี่ยเร่งลงทุนระบบชลประทานการบริหารจัดการน้ำและการยกระดับเกษตรกรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะแล้วก็พลิกเศรษฐกิจฐานรากมาสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศในระยะยาวซึ่งคุณธนินทร์นะคะก็บอกว่าประเทศไทยมีจุดแข็งโดยเฉพาะเรื่องของภูมิอากาศแสงอาทิตย์แล้วก็ศักยภาพด้านการเพาะปลูกแต่ปัญหาหลักของเกษตรกรไทยก็คือเรื่องน้ำอาจารย์แล้วก็หากว่ารัฐบาลลงทุนเกี่ยวกับระบบชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำกระจายน้ำเข้าถึงพื้นที่เกษตรทั่วประเทศเนี่ยเหมือนเคยพัฒนาไฟฟ้าแล้วก็ถนนมาก่อนหน้านี้ที่เข้าถึงทุกหมู่บ้านเหมือนในอดีตเนี่ยจะสามารถยกระดับผลผลิตแล้วก็รายได้ของเกษตรกรได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็จากประสบการณ์ของคุณธนินทร์โดยตรงเนี่ยหากมีน้ำเกษตรกรก็สามารถเพาะปลูกได้ถึง3ครั้งต่อปีและหากยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลผลิตต่อไร่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นถึง5เท่าก็ได้ค่ะอันนี้เจ้าสัวธนินทร์ก็ให้มุมมองไว้ว่าจริงๆแล้วประเทศเราก็ร่ำรวยนะร่ำรวยน้ำมันบนดินอาจารย์อ้วนอาจารย์บ้วนค่ะซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็สอดคล้องกับแนวทางของอาจารย์นะเพราะเท่าที่ขวัญจัดรายการกับอาจารย์มาอาจารย์ก็เน้นย้ำเสมอเลยเรื่องของน้ำการสร้างอ่างเก็บน้ำอาจารย
1: ์ครับขอบคุณคุณขวัญมากที่หยิบเรื่องนี้มาคุย

0: เพราะว่าถ้าผมหยิบมาเองเนี่ยคุณขวัญหรือว่าแฟนรายการทั่วไปจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะผมไปมีเอี่ยวอะไรกับภาคธุรกิจเอกชนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นการนำเสนอข่าวอย่างทั่วไปเลยอาจารย์คะ
0: ทั่วไปถูกต้องครับทีนี้อย่างนี้คุณขวัญผมเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครเขาเก่งใครเขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาพูดอะไรเนี่ยต้องฟัง
1: ค่ะ
0: อะไรที่ตามอย่างเขาได้โดยที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เขาเนี่ยนะก็ควรจะทำ
1: ค่ะ
0: คือเก็บส่วนดีๆเนี่ยของเขามาสมัยผมหนุ่มๆนะครับเวลาเสียธนินทร์เจรวนนท์พูดอะไรสักอย่างทางทีวีเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมมีเพื่อนทำงานอยู่บริษัท CP เนี่ยเรียกว่าประมาณเบอร์3อ่ะเบอร์4อ่ะ
1: ค่ะ
0: ตำแหน่งนะผมจะต้องบอกเพื่อนผมบอกเฮ้ยบอกให้ช่วยส่งวิดีโอเทปที่เสียพูดให้ดูหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะทุกครั้งที่ท่านพูดผมจะต้องเอามาดูนะแล้วก็เอามาฟังว่าท่านมีวิธีคิดอะไรยังไงบ้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับถ้าเผื่อท่านพูดตามสคริปต์นะ
1: แต่ตามไม่ล่ะอาจารย์
0: แต่ก็เคยมีพลาดบ้างอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยทำไมใครทำสคริปต์ทำไมเป็นอย่างนี้เขาบอกเฮ้ยนอกสคริปต์บางทีก็พลาดได้แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้มาตำหนิติเตียนท่านหรอก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เรื่องนี้ผมก็จะถามคุณขวัญและก็แฟนๆรายการทั่วประเทศว่าอะไรเป็นตัวกำหนดที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ใส่ใจในเรื่องน้ำเท่าที่ควรที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับก่อนที่กรุงเทพจะมีรถไฟฟ้าเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ผมพูดที่ 100.5 นี่แหละผมบอกระหว่างเอางบประมาณมาสร้างรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพมากมายมหาศาลแล้วคนใช้ได้แค่กลุ่มเดียวเนี่ยผมจะเอางบเนี่ยไปสร้างเรื่องน้ำทั้งประเทศแล้วกรุงเทพจะหลวมเอง
1: ค่ะ
0: และกรุงเทพจะหลวมเองแล้วไม่ต้องสร้างรถไฟฟ้าก็ได้แต่เอาละไม่เป็นไรเพราะวันนี้มันสร้างแล้วแต่เมื่อสร้างรถไฟฟ้าเสร็จแล้วที่เราบอกว่าจะทำให้การจราจรไม่ติดขัดนะ
1: ค่ะ
0: จริงไหม
1: ก็ยังติดเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ถึงแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ให้ work from home ก็ยังติดเหมือนเดิม
0: ใช่นั่นแปลว่าอะไร
1: แปลว่าคนก็ไม่เลือกที่จะใช้บริการสาธารณะหากว่าคนคนนั้นมีรถยนต์ส่วนตัวอาจารย
0: ์เพราะเราไปปล่อยเราไปส่งเสริมธุรกิจรถยนต
1: ์ค่ะ
0: แล้วเราจึงไม่ยอมทำเขาเรียกว่าระบบขนส่งมวลชน
1: ค่ะ
0: ถ้ามีระบบขนส่งมวลชนแล้วมันต้องมีคำว่าครบวงจรคำว่าครบวงจรเนี่ยก็คือคำที่บริษัท CP เนี่ยเขาเป็นคนพูดคำนี้มาก่อนใคร
1: ค่ะ
0: ว่าธุรกิจครบวงจรนะครับนั้นตอนแรกคนก็ไปมองเขาเป็นเสือสางนางไม้จะเอาเปรียบจะนู่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นผมไม่มองอย่างนั้นเลยผมกลับมองว่าเฮ้ยคำเนี้ยมันเป็นคำที่จะสร้างระบบทุกอย่างถ้าเรามีคำว่าครบวงจรเหมือนวันเนี้ยเราสร้างรถไฟฟ้ามาขอแฉลบนิดหน่อยนะ
1: ได้ค่ะ
0: เราสร้างรถไฟฟ้ามาแต่คุณขวัญลองนึกคือว่าคุณขวัญออกจากบ้านมากว่าจะมาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยคุณขวัญจะมาไง
1: ขวัญต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะอาจารย
0: ์โอเคปัจจุบันมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหรือไม
1: ่
0: ค่ามอเตอร์ไซค์ออกมามันเท่ากับค่ารถไฟฟ้าไหม
1: ไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยขวัญนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างบ้างนั่งตามแพลตฟอร์มต่างๆพวก Grab หรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์นะจารย์ซึ่งช่วงเวลาในการที่เขาให้บริการถ้ารถติดก็ราคานึงถ้ารถไม่ติดก็อีกราคานึงความ คือราคาขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราใช้บริการค่ะ
0: เห็นไหมครับนั่นหมายความว่าไม่มีมาตรฐานเรื่องราคาเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ตาดีก็ได้ตาร้ายก็เสียเพราะระบบถ้าเราบอกว่าเราจะทำรถไฟฟ้าคุณก็ไม่ต้องคุณต้องไม่ทำเฉพาะรถไฟฟ้าคุณก็ต้องทำรถไฟฟ้าคุณก็ต้องมีระบบขนส่งมวลชนขนาดเล็กเข้าไปเหมือนอย่างที่ปัจจุบันในมหาวิทยาลัยมีรถไฟฟ้าวิ่งวนอยู่ตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: นะคือมันต้องครบวงจรอะที่ผมพูดทั้งหมดเพื่อคำว่าครบวงจรทีนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องน้ำเนี่ยผมเคยคุยกับอดีตรัฐมนตรีเขาบอกวันนี้เราทำระบบชลประทานเนี่ยยังถือว่าขาดอีกเยอะแต่เราทำระบบชลประทานยังไงที่จะให้มันได้ครบนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดแบบไม่ครบวงจรคำหมายผมกำลังจะบอกคุณขวัญว่าถ้าคุณจะคุยเรื่องน้ำจะคิดเรื่องน้ำ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องคิดเรื่องน้ำให้ครบวงจรครบวงจรยังไงครับ
1: อ
0: ันนี้ผมจะนำเสนอกับแฟนรายการนะ
1: ค่ะ
0: น้ำที่หนึ่งคือน้ำฟ้าน้ำฝนตกลงมาใช่ไหม
1: เรามีที่เก็บกักไหม
0: และมักจะตกมากบริเวณที่มีป่าไม้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คือตามภูเขาเรียงเขาใหญ่ใครไปเขาใหญ่ได้เดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ฝนตกนั่นหมายความว่าพอฝนตกลงมาแล้วก่อนจะไหลลงมาอย่างที่ผมเคยพูดไปมันจะต้องมีแหล่งเก็บน้ำรอบเชิงเขาเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะรอบเชิงเขามันไม่ควรจะเป็นที่อยู่ของใครแล้วใครไม่ควรจะมาอ้างมันก็ควรจะเก็บน้ำเอาไว้ตรงนั้นและน้ำจากน้ำฝนก็จะมากลายเป็นน้ำผิวดินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: น้ำผิวดินวันนี้แม่น้ำลำคลองตื้นเขินแม่ผมก็นึกเสียใจอยู่นิดหนึ่งเพราะเรานำเสนอเรื่องใครจะมาขุดให้เอาให้ดินเขาไปเลยเราได้น้ำมาแทนก็ปรากฏว่าเท่าที่ตามข่าวไม่ขุดตามแบบขุดแล้วก่อให้เกิดความเสียหายอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: รู้สึกจะเหตุเกิดแถวๆปราจีนบุรีหรืออะไรเนี่ยแหละ
1: นะ
0: นั่นก็คือว่าพอเราจะคิดตามเรื่องน้ำการที่ทำให้แม่น้ำตายเป็นแม่น้ำเป็นคุณขวัญเห็นไหมตอนนี้มีข่าวคนเลี้ยงปลาทับทิมคนเลี้ยงปลาทับทิมตายปลาตายเยอะแยะเพราะอะไรครับเพราะตลอดลำน้ำเต็มไปด้วยผักตบชวาพอจะปาผักตบชวาเอายาฆ่าหญ้าไปฉีดถามว่าผักตบชวาตายไหมตายแต่น้ำมันจะเน่ามากเห็นไหมครับและปลาทับทิมเป็นปลาที่ต้องเลี้ยงในที่น้ำไหลเพราะน้ำนี่มันก็ไม่ชอบอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นี่พอมาเป็นน้ำผมกำลังพูดถึงน้ำผิวดินนอกจากแม่น้ำลำคลองหนองบึงผมก็ใช้คำว่าแก้มลิงส่วนตัวคำว่าแก้มลิงนี่รัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงพูดไว้นะฮะ
1: ค
0: ำว่าแก้มลิงเด็กรุ่นใหม่จะไม่เข้าใจว่าทำไมแก้มลิงคือลิงเวลามันกินกล้วยมันไปตุนไว้ที่ข้างแก้มเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะเราก็ต้องส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยขุดบ่อนะโดยที่วัดครึ่งหนึ่งตามประการครึ่งที่เราเคยพูดท
1: ี
0: นี้พอครึ่งพอน้ำบางคนบอกว่าเอ้ยขุดได้ยังไงขุดก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันได้เก็บน้ำถ้าไม่เก็บไม่สามารถเก็บกับน้ำไว้ได้ตลอดเราก็เรียกว่าตรงนั้นเป็นธนาคารน้ำคือเราไม่ปล่อยให้น้ำฝนเนี่ยไหลทิ้งลงทะเลไปเปล่าประโยชน์นะฮะเราเก็บไว้ถ้าเก็บไว้ที่ผิวบ่อไม่ได้เราก็ให้เขาซึมลงไปข้างล่างเป็นน้ำใต้ดินนี่ถ้าบ่อเก็บน้ำไม่ได้เราก็ต้องขุดบ่อโพรงนะเอารองมาใส่ลึกลงไปสัก5 เมตร 10 เมตรติดเครื่องปั๊มเราก็จะได้น้ำใต้ดินเป็นน้ำที่3เห็นไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และถ้ามันลงไม่ลึกมากเลยในบางพื้นที่อย่างกระแพงแสนเมื่อผมมาอยู่ใหม่ๆไม่มีน้ำประปานะบ้านผมต้องขุด
1: น้ำบาดาล
0: อยู่มุมมหาวิทยาลัยเนี่ย

0: ค่ะ
1: 45 เมตรคุณขวัญ
0: อุ้ยลึกมากนะอาจารย์แต่ว่าขวัญจำได้บ้านอาจารย์ใกล้คลองชลประทานไม่ใช่เหรอคะ
1: อันนี้บ้านข้างหลัง
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: บ้านมุมมหาวิทยาลัยเนี่ยเวลานี้จะขายแล้วเพราะไม่มีตังค์เนี่ยก็ต้องขุดน้ำบาดาลมาใช
0: ้ค่ะ
1: ก็แปลว่าเสียน้ำแปลว่าถ้าคิดจะทำเรื่องน้ำคุณก็ต้องคิดให้ครบวงจรน้ำฟ้าจะสร้างน้ำได้ยังไงจะส่งเสริมปลูกป่ายังไงพอหล่นลงมาคุณจะเก็บไว้ยังไงและน้ำใต้ดินเราจะให้ชาวบ้านหยิบมาใช้ยังไงและระบบน้ำบาดาลเหมือนตัวอย่างสำชุกมีระบบน้ำบาดาลที่จะต่อท่อไปถึงไร่นาเกษตรกรแล้วก็มีมิเตอร์สำหรับที่จะเก็บกันในราคาแบบถูกมากอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ือต้องคิดให้ครบวงจรผมภูมิใจนิดหน่อยนะถ้าคุณขวัญพูดถึงบริษัทนี้คราวหนึ่งเบอร์สองรองจากคุณธนินเนี่ยมาเป็นวิทยากรที่เกษตรนะฮะมาปัดฉิมนิเทศนิสิตผมเป็นพิธีกรแล้วท่านก็บรรยายดีมากเลยล่ะเป็นด็อกเตอร์ท่านหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าหากลับมากับเพื่อนผมท่านถามว่าเอ๊ะอาจารย์คนเมื่อกี้รู้จักไหมเพื่อนผมบอกรู้จักท่านถามว่าสนิทไหมสนิทเพื่อนบอกสนิทและท่านก็บอกว่าเชิญมาพบผมหน่อยท่านเชิญผมไปนะ
0: หาเรือเรื่องอะไรล่ะคะอาจารย
1: ์เชิญผมไปแล้วผมก็ตกใจมากว่าระดับนี้เชิญผมไปแล้วเพื่อนผมสัมภาษณ์บอกเฮ้ยเราบอกว่าสนิทกับบ้วนมากนะบ้วนต้องมานะถ้าไม่มาเราหน้าแหกเลยนะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกให้เราไปยังไงวันราชการบอกบ้วนจำเป็นต้องลาก็ลามาเลย
0: คือเพื่อนก็บอกไปแล้วว่าสนิทถ้าไม่มาก็คืออ้าวยังไง
1: ไม่ว่าสนิทไง
0: ใช่ค่ะถ้าไม่มาก็คือเพื่อนเสียหน้าเลยนะ
1: ใช่ทีนี้ผมเข้าใจการทำงานภาคเอกชน
0: ค่ะ
1: นะคำสั่งของบอสเนี่ยคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเป็นการส่งเสริมเพื่อนด้วยผมลางานไปครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหคุณขวานผมตกใจมากนะ
0: ไปเจออะไร
1: พอผมนั่งรออยู่พอท่านมาปั๊บเนี่ยท่านนั่งนะเข่าชิดนะมือเนี่ยแนบกันนะค้อมไหล่อ่ะโอ้โหผมใจจะขาดผมเลยต้องนั่งตัวงอลงไปอีกเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าผมเยอะ
0: ค่ะ
1: และท่านก็บอกว่าที่เชิญอาจารย์มาวันนี้อยากจะชวนอาจารย์มาจัดรายการวิทยุให้เครือหน่อย
0: อ๋อเห็นบทบาทของอาจารย์การเป็นพิธีกรในงานเมื่อตอนที่ท่านไปมอบความรู้ให้นิสิตใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็บอกว่าผมก็บอกเหรอครับแล้วให้จัดเท่าไหร่ก็บอกว่าเนี่ยก็อาจารย์หาได้กี่สถานีคล้ายๆว่าประมาณ2-3 สถานีอะไรประมาณเนี้ยนะ
0: ค่ะ
1: ผมก็บอกเอ๊ะท่านครับเครือใหญ่โตขนาดเนี้ยทำไมจัดแค่นี้อ่ะผมก็บอกว่าเวลาเขาปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยเขาต้องยึดสื่อให้ได
0: ้ค่ะ
1: ผมบอกว่าผมมีความเห็นว่าควรจะไปซื้อสถานีวิทยุภาคเหนือ6สถานีอีสาน6สถานีกลาง6สถานี
0: อันนี้หมายถึงซื้อเวลาใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ซื้อมาจัดเป็นของเครือน่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: ท่านบอกโอ้โหอาจารย์ไอเดียดีมากเลยช่วยไปดำเนินการหน่อยผมให้ความคิดได้แต่ผมทำไม่ได้หรอก
0: ค่ะ
1: ผมจัดสถานีเดียวแล้วกันเสร็จแล้วผมก็ถามท่านว่าผมก็ได้โซนเซอร์มาจัดมก
0: ค่ะ
1: ผมก็ถามท่านว่าแล้วจะให้โฆษณาอะไรท่านก็บอกว่าไม่ต้องโฆษณาอ้าว
0: แล้วมุ่งหวังอะไร
1: ไม่โฆษณาเลยเหรอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บอกไม่โฆษณาแล้วทำไงลงท้ายผมบอกขอขอบคุณแล้วก็ลงชื่อเครือได้ไหมเขาบอกไม่ต้องเขาบอกทำไมอ่ะผมก็ถามว่าทำไมอ่ะครับเขาบอกว่าถ้าอาจารย์ไปใส่ว่าสนับสนุนโดยเนี่ยเขาก็จะหาว่าเราเนี่ยจ้างอาจารย์มาเป็นปากเสียงพวกเรา
0: ค่ะ
1: เราไม่ต้องการอาจารย์มาทำอย่างนั้น

0: ผมบอกอะไรให้ผมทำยังไงเขาบอกหนึ่งถ้าเครือออกอะไรมาดีช่วยเชียร์หน่อยสองถ้าออกอะไรมาไม่ดีช่วยด่าแรงๆเลย
1: ค่ะ
0: สามหนึ่งปีเราจะขอพบอาจารย์อาจารย์ช่วยคิดอะไรไว้แล้วเราจะขอพบอาจารย์ปีละครั้งปีละวันนี่คือนโยบายและตอนนั้นผมซื้อเวลาสถานีวิทยุมกก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วประมาณ12,000
1: ค่ะ
0: และผมก็ได้รับค่าสปอนเซอร์มา15,000ผมก็ได้ค่าจัด3,000ยุคนั้นยัง AM กันอยู่นะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมก็จัดและตอนท้ายของการสนทนาเนี่ยท่านถามผมบอกอาจารย์เราก็ประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะแต่ทำไมคนเขามองเราเป็นเสือสางนางไม้หาว่าเราจะไปทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกเราจะแก้ยังไงดีอาจารย์ผมบอกง่ายครับเขาบอกฮะง่ายเหรอไม่น่าง่ายนะผมบอกง่ายใช้เวลา15 ปีท่านตกใจบอกฮะทำไมต้องรอ15 ปีเลยเหรอมันไม่ช้าไปเลยผมบอกอย่างเร็ว15 ปีเขาบอกอาจารย์ทำยังไงผมก็บอกว่าท่านมีลูกไก่ท่านมีอาหารไก่ท่านมีอาหารสัตว์ทำไมไม่ให้เซลล์เนี่ยเอาลูกไก่และเอาอาหารสัตว์บุกโรงเรียนเล่าฮัลโหล
1: ค่ะ
0: คือให้ครูและนักเรียนเนี่ยทำเล้าไก่แล้วก็เอาอาหารไก่ไปบริจาคเอาลูกไก่ไปบริจาคแล้วก็เด็กก็จะได้มีไก่มีไข่เป็นอาหารกลางวันแล้วเวลาบริษัทอาจารย์รวยๆนะอาจารย์ก็ต้องเสียภาษีเยอะอาจารย์ก็เอาเงินส่วนเกินอ่ะเอาไปให้ทุนการศึกษาเด็กโรงเรียนนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เด็กโรงเรียนนั้นครูที่โรงเรียนนั้นก็จะอุดหนุนอาหารสัตว์ของอาจารย์โดยอัตโนมัติและที่สำคัญ15 ปีผ่านไปเด็กกลุ่มนี้ถ้าใครมาด่าองค์กรของอาจารย์นะเด็กพวกนี้จะเถียงแทนเพราะเขาได้เห็นคุณงามความดี
1: ค่ะ
0: ท่านบอกโอ้โหอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยและที่เครือเนี่ยมีองค์กรอยู่องค์กรขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับผมรู้จักกับคนที่ดูแลอย่างดีองค์กรเนี้ยไม่ใช่องค์กรเขาไม่ได้ทำเกี่ยวกับโฆษณาไม่ได้ทำเกี่ยวกับอะไรนะแต่จะประสานชนิดที่เรียกว่าคุยกับสื่อเนี่ยนะเขาสามารถพูดได้ว่าน้องต้องมานะถ้าไม่มาพี่โกรธนะเอา
1: ค่ะ
0: อันนี้คือบารมีเขาไงอันนี้แต่วันหนึ่งเนี่ยมันเกิดเหตุที่ทำท่าจะไม่ดีอีกแล้วผมก็เรียกชวนเพื่อนมาคุยแต่ตอนหลังนี่คล้ายๆว่ามันก็ไม่ค่อยฟังกันแล้วก็เลยไม่อยากคุยให้ฟังแล้วก
1: ็
0: แล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยลูกศิษย์ผมเองอ่ะไปดูแลเรื่องงบเนี่ยแล้วรายการเราก็ยุติลูกศิษย์จะทำให้เครือมา15 ปีมั้งโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าผมทำให้เครือมานะฮะและตอนหลังเนี่ยเขาก็เริ่มโยนไปให้พูดเรื่องเมล็ดพันธุ์ของเขาอะไรต่ออะไรต่างๆ
1: ค
0: ่ะอันนี้ผมขออภัยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมก็ไม่รู้ว่าควรเล่าหรือไม่สมควรเล่าแต่ที่ผมเล่าไปเนี่ยวัตถุประสงค์ผมก็คือว่าองค์กรใหญ่ๆเนี่ยในขณะทำธุรกิจก็ทำไปครับคุณขวัญรู้จักร้านสะดวกซื้อไหม
1: รู้จักค่ะอาจารย์ที่เปิด24 ชั่วโมงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วนะ
1: ค่ะ
0: เพื่อนผมมาเบอร์2เป็นผู้บริหารเบอร์2วันหนึ่งผมก็บอกเฮ้ยไม่ค่อยได้เจอกันนะ
1: ค่ะ
0: ผมบอกทำไมอ่ะเอ็งจะขายไข่ต้มเนี่ยมันผิดตรงไหนอ่ะทำไมคนเขาด่าเองอ่ะเขาบอกนั่นแหละสิบ้วนผมบอกเนี่ยถ้าเป็นเรานะถ้านายบอกเราก่อนนะนายขายไข่ต้มเนี่ยคนจะยกย่องสรรเสริญเลยเขาบอกต้องทำไงบ้วนบอกถ้า

0: คุณจะขายไข่ต้มเนี่ยคุณต้องออกมาพูดก่อนเป็นปีว่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ราคาไข่ไม่มีมาตรฐานเราจะต้องช่วยคนเลี้ยงไข่ไก่และเราจะส่งเสริมอาหารโปรตีนที่มีราคาถูกด้วยการขายไข่ต้มเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกของท่านทั้งหลายต่อไปเนี่ยเราจะมีไข่ต้มขายที่นี่แต่คนที่ขายไข่อยู่นะไม่ต้องตกใจนะใครขายไข่ต้มไข่ปิ้งหน้าห้างเราเนี่ยคุณมาแจ้งเราจะเปิดให้คุณขายแข่งกับเราเลยคุณขายถูกกว่าเราก็ได้เราก็ไม่ว่าอะไร
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกเพื่อนบอกเนี่ยถ้ามึงทำอย่างเงี้ยไม่มีใครด่ามึงหรอก
1: ค่ะ
0: เห็นไหมเองทำถูกกฎหมายทุกอย่างถูกกฎหมายแต่กฎเกณฑ์ของสังคมเนี่ยมันต้องสร้างความยอมรับด้วยคุณขวัญ
1: ใช่ค่ะการสร้างการยอมรับเนี่ยก็ถือว่าเป็น เรื่องที่ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะคะอาจารย์คะ
0: ใช่ผมสอนหลานอย่างนี้นะหนึ่งหลานบอกว่าถ้าเป็นคนดีต้องเป็นยังไงปู่หนึ่ง
1: อาจารย
0: ์ยึดมั่นในกฎหมาย
1: ค่ะ
0: สองต้องแคร์กฎเกณฑ์ของสังคม
1: ค่ะ
0: สามต้องอยู่ในกฎและหลักของศาสนาอย่างเคร่งครัด
1: ค่ะ
0: เนี่ยคือความหมายว่าส่วนหลานจะเป็นอะไร
1: ได้เลยค่ะอาจารย
0: ์โอ้ไม่สนใจขอให้หลานเป็นคนดีก็พอแล้ว
1: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวค่อยมาต่อช่วงหน้านะคะช่วงนี้ขวัญขออ่านข้อความจากช็อปมาเนียก่อนนะคะบ้านไหนยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเราขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 ค่ะตัวช่วยรีดไขมันออกจากอาหารของท่านนะคะแต่ยังคงความกรอบแบบสับไว้ค่ะรุ่นนี้มีความจุ4ลิตรนะคะใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลาได้อย่างแม่นยำค่ะตัวหม้อก็เคลือบอย่างดีล้างง่ายนะคะไม่ต้องออกแรงขัดค่ะมีมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังมีที่คีบสแตนเลสและก็กระดาษรองทอดนะคะให้ใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยรักสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990ค่ะ02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

13นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพิสูจน์หลักฐานเร่งเก็บหลักฐานเพิ่มเติมจากรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์นำไปประกอบสำนวนคดีจากกรณีเหตุขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางผ่านรถไฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและทำให้การเดินรถในเส้นทางดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวล่าสุดเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสภาพรถที่บริเวณลานจอดหน้าโรงพักหลังจากนั้นดูเรื่องกรมธรรม์และประกันภัยรถยนต์เบื้องต้นมีรถยนต์ยี่ห้อเล็กซัสรถสำล้อและรถจักรยานยนต์อีกประมาณ 5-6 คันส่วนรถยนต์ยี่ห้อ Honda CR-V และรถยนต์ Mercedes-Benz ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะเก็บร่องรอยความเสียหายเพิ่มเติมอีกครั้งพันตำรวจเอกอุรัมพรคุณเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันให้ข้อมูลว่าตำรวจได้แจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสแก่คนขับรถไฟส่วนข้อหาอื่นๆหากรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำเรียบร้อยแล้วอาจพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกครั้งส่วนเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นจะเรียกเขาให้ปากคำเพิ่มเติมพบร่างชายเกยหาดในทอนตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตคาดเป็นผู้กองปอนรองสารวัตรสอบสวนสภ.ท้ายเหมืองจังหวัดพังงา

0: หลังจมหายในทะเล2วันสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: เช้าวันนี้ชาวบ้านบริเวณหาดในทอนตำบลสาคูอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตพบศพชายถูกคลื่นซัดมาเกยชายหาดใกล้ศาลพ่อตาลาโต๊ะหมู่4จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพันตำรวจตรีกรภูมิพจน์พงไพบูลย์รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสาคูพร้อมพันตำรวจเอกสลานสันติศาสนกุลผู้อำนวยการสถานีตำรวจภูธรสาคูและแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตเป็นชายไทยสวมกางเกงในสีดำเพียงตัวเดียวสภาพศพอืดคาดเสียชีวิตมาแล้วประมาณ2วันโดยมีร่องรอยถลอกจากการถูกคลื่นซัดและกระแทกทรายขุดหินเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตอาจเป็นร้อยตำรวจเอกทพันธ์ประพบอาวัชนานุกูลหรือผู้กองปอนอายุ26ปีรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมืองจังหวัดพังงาซึ่งสูญหายระหว่างลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดในทอนเมื่อช่วงเย็นวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางคลื่นลมแรงและคลื่นสูงกว่า2เมตรก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดพยายามเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถช่วยไว้ได้เนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวกรากโดยพบรถยนต์ของผู้สูญหายจอดอยู่บริเวณชายหาดขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำร่างส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตพร้อมประสานญาติเข้ายืนยันอัตลักษณ์บุคคลอย่างเป็นทางการก่อนดำเนินพิธีทางศาสนาต่อไปสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ฉลามกัดหนุ่มวัย38ดับนอกใจฝั่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียตำรวจออสเตรเลียเผยว่าผู้ชายวัย38ปีคนหนึ่งที่ถูกฉลามกัดบริเวณนอกชายฝั่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเสียชีวิตลงแล้วนับเป็นเหตุฉลามทำร้ายคนจนเสียชีวิตเป็นรายที่2ของออสเตรเลียในรอบปีนี้จุดเกิดเหตุเป็นแนวปะการังฮอชูแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมบนเกาะรอดเนสห่างจากเมืองเพิร์ธเมืองเอกของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียไปทางทิศตะวันตก31กิโลเมตรเจ้าหน้าที่แนะนำประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการลงเล่นน้ำที่เกาะรอดเนสข้อมูลสถาบันสุขภาพและสวัสดิการแห่งออสเตรเลียระบุว่าเหตุฉลามทำร้ายคนส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้เกิดเหตุเฉลี่ยประมาณ20ครั้งต่อปี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: ร่วมสัมผัสสุดยอดภูมิปัญญาไทยในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6

0: 24-27 พฤษภาคมนี้ณศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านหมอพรวัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกอำเภอหลังสวนชุมพรพบกับงานเสวนาวิชาการสมุนไพรนานาชาติพิธีไหว้ครูหม้อยาประกวดร้องเพลงประกวดเทพีเทพบุตรสมุนไพรและเทพีหม้อยาพร้อมลุ้นการแข่งขันทอเรือบกสุดเร้าใจครบทั้งสาระความสนุกและวัฒนธรรมสอบถาม093-013-3199และพบกันในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6
1: M-COT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: คลื่นข่าว M-COT News Network ร่วมกับสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและอาจารย์บ้วนอดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์เสนอรายการเกษตรทั่วไทยคุณภาพ M-COT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์พ้วนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเนี่ยสามารถส่งกันมาได้นะคะผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE @ก็ได้ค่ะ @mcotnew นะคะสำหรับตอนนี้ก็มีทยอยส่งคำถามมาหลายคำถามแล้วเหมือนกันค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์คุยเรื่องอะไรค้างไว้นะคะ
2: คือจะเรียนคุณขวัญว่าเรื่องที่ผมคุยให้ฟังเมื่อกี้นะฮะ
1: ค่ะ
2: คือเหตุการณ์เมื่อประมาณ35-40ปีที่แล้วครับ
1: ค่ะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์น่ะได้ร่วมได้ร่วมทำเหมือนกับว่ารายการวิทยุกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ใช่มั้ยคะแล้วก็มีการให้ความรู้ด้านการเกษตรโดยที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับต้องการผลตอบแทนอะไรจากการจัดรายการวิทยุเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับประชาชนแต่ว่าบอกว่าถ้าอยากจะให้มีคอมเมนต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าดีก็บอกต่อแต่ถ้าไม่ดีก็ช่วยประกาศบอกว่ามันไม่ดีเพราะอะไรถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ
2: คือท่านผู้บริหารเบอร์สองที่ว่าเนี่ยท่านมองเห็นผมเป็นกระจก
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเพราะท่านคิดถูกเพราะว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาเนาะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขอบคุณที่อย่างน้อยเนี่ยสักครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยได้เงินมาเลี้ยงชีวิตแล้วก็ได้เงินมาทำงานจากเครือนะฮะทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
2: ตอนที่ผมเป็นอาจารย์อายุ50กว่าแล้วล่ะคือตามฟาร์มของเครือข่ายเนี่ยผมก็ไปอบรมพนักงานอะไรต่ออะไรตามภาษาผมไปอะวันหนึ่งนะมีบริษัทขายยาสัตว์มาติดต่อเลขาผมบอกว่าต้องการเชิญให้ผมไปร่วมงานปีใหม่โดยเป็นวิทยากรแล้วก็คนติดต่อมาเนี่ยเลขาผมไม่รู้จักเขาก็บอกให้พูดงานเท่าไหร่เขาบอกชั่วโมงหนึ่งเขาบอกชั่วโมงหนึ่งแพงนะถ้า3ชั่วโมงมาถูก
1: ทำไมราคาจะลดราคา
2: คือถ้า3ชั่วโมงเนี่ยมันพูดง่ายไง
1: อ๋อค่ะ
2: แต่ชั่วโมงเดียวให้ขำด้วยให้สนุกด้วยได้สาระด้วยมันยาก
1: ค่ะ
2: แต่ว่าก็พูดขู่ไปอย่างนั้นเลขาก็บอกว่าธรรมดาอาจารย์ไม่เคยเรียกร้องหรอกคุณจะเชิญอาจารย์ไปคุณมีงบเท่าไหร่ล่ะเขาบอก 40,000
1: ชั่วโมงละ 40,000 หรือเปล่าอาจารย์ถามละเอียดหรือเปล่า
2: ใช่ชั่วโมงละ40,000
1: ค่ะ
2: ผมก็เลยว่าบอกเลยว่าเฮ้ยทำไมไปเอาเขาแพงขนาดนั้นเล่าเขาบอกว่าเท่าไหร่ก็สู้เหตุที่บอกเท่าไหร่ก็สู้เพราะว่าลูกค้าเจาะจงมาบอกว่างานนี้ต้องเชิญอาจารย์ไปพูดให้ได้
1: เป็นคนครบรถค่ะ
2: ไปพูดที่ระยองผมก็

0: ไปฮะ
1: ค่ะ
0: พอพูดจบแล้วผมเพิ่งเข้าใจว่าทำไมเขาต้องเอาตัวผมไปให้ได
1: ้ทำไมอะคะ
0: ลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งเป็นระดับผู้จัดการฟาร์มแห่งหนึ่งบอกว่าอาจารย์เนี่ยเขาถามผมว่าคราวนี้ต้องการขอของขวัญอะไรเราบอกว่าให้จัดสัมมนาแล้วให้เชิญอาจารย์มาเหตุที่ต้องเชิญอาจารย์มาเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คุยตัวเองนะแต่เขาบอกว่าเขากุ้มใจนอนไม่หลับปีนี้เขาได้เป็นพนักงานดีเด่นของบริษัทซีพีอ้าวก็ดีแล้วไงแล้วทำไมต้องนอนไม่หลับเขาบอกว่าพนักงานดีเด่นจะมีโอกาสได้ไปกินข้าวกับเสี่ยหนึ่งวัน
1: ค่ะกดดันเลยคราวนี้
0: คือจะได้ไปกินข้าวกับเกษตรนินวังกันเถอะอ้าว
1: ค่ะ
0: คราวนี้เขาบอกว่าผมรู้เลยว่าถ้าผมไปกินเนี่ยเสี่ยต้องถามผมว่าคุณมีความคิดอะไรดี
1: ๆค่ะ
0: ผมยังไม่มีความคิดดีๆเลยอาจารย์เลยเรียกอาจารย์มาเนี่ย
1: โอ้
0: เนี่ยคือเหตุผลที่เขายอมจ่ายแพง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้เข้ามาพบกับผมหลังผมบรรยายเสร็จ
1: ค่ะ
0: ก็นั่งคุยกันผมก็บอกเฮ้ยถ้างั้นคำแนะนำของอาจารย์นะหรือกล้าหรือเปล่าหรือกล้าไปพูดไหมเขาบอกอาจารย์บอกมาเลยผมคิดดูก่อนว่าจะพูดหรือไม่พูดผมบอกผมแนะนำแต่คุณไม่กล้าพูดแต่ผมจะเก็บอันนี้เป็นความลับไม่เล่าให้คุณขวัญฟังแต่จะไม่เล่าในที่สาธารณะ
1: ค่ะ
0: ว่าผมบอกลูกศิษย์ที่ได้พนักงานดีเด่นเนี่ยว่าให้ไปพูดกับเสี่ยว่าไง
1: ได้อาจารย์เดี๋ยวรอขวัญไปเจออาจารย์ขวัญไปถามอาจารย์หลังไม
0: ค์และผมจะเล่าให้ฟัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมบอกบ้างนิดเดียวว่าที่เครือนี้เขาเจริญเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าใครเก่งนะเขาไม่รังเกียจคนเก่งนะ
1: ค่ะ
0: แต่เก่งต้องเก่งจริงด้วยนะไม่ใช่เก่งแต่ปากนะ
1: ค่ะ
0: เก่งที่ว่าเนี่ยเก่งวิชาการอย่างสมัยก่อนข้าวโพดเนี่ยนักวิชาการข้าวโพดจะอยู่ที่ไร่สวรรค์หรือสถานีวิจัยสวรรค์วาจกเกษตรของเกษตรเครือที่ซื้อตัวไปหมดตั้งแต่ระดับอาจารย์ระดับคณะบดีอะไรต่ออะไรไปอยู่เครือหมด
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นที่ผมพูดคำนี้คืออะไรประเทศไทยนะจะเจริญถ้าเอาอย่างเจริญโภคภัณฑ์คืออะไรไม่กลัวคนเก่ง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าบ้านเมืองเราคนเก่งถูกทำลายอ่ะ
1: ไม่ได้รับโอกาสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ผมไม่ได้ว่าเก่งนะแต่ผมเนี่ยอยู่หลบๆซ่อนๆอย่าดังอย่าเด่นประเดี๋ยวเป็นภัยเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยคืออะไรไม่กลัวคนเก่งแต่ถ้าเก่งแต่ปากปฏิบัติไม่เป็นทำจริงไม่ได้ผังเพื่อนผมบอกว่าตอนที่ผมไปผมก็แหมกำลังห้าวตอนนั้นมีอะไรก็จะเสนอความคิดเพื่อนก็เตือนบอกว่าบ้วนคนส่วนใหญ่ที่อยู่องค์กรนี้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็พูดมาก
1: ค่ะ
0: นั้นตั้งแต่นั้นมาผมก็จำคำของเพื่อนนี้ไว้ว่าเฮ้ยเวลาจะเสนอความคิดอะไรเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาอยากฟังหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้าไปเจอคนบางคนในที่ประชุมบางแห่งนะผมโง่ปัญญาทึบเลยอะคุณขวัญ
1: ก็
0: ถ้าผมเจอเพราะผมเจอหน้าคนบางคนอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยอะผมจะไม่พูดเลยผมจะไม่เสนอความคิดเลย
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าผมเสนอความคิดเนี่ยผมจะกลายเป็นเป้าอันนี้ก็รักษาตัวรอดมาจำได้แม่นเลยมีวันหนึ่งที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องดินเกี่ยวกับเรื่องดินนะตอนท้ายของการประชุมเนี่ยตอนนั้นมีอดีตนักการเมืองไปพูดถ้าผมเอ่ยชื่อมาคนทั่วประเทศรู้จักนะปรากฏว่าผมก็ฝากไว้บอกว่าผมเป็นพิธีกรนะผมฝากที่ประชุมนี้ไว้วันนี้เราคุยกันเรื่องดินแต่เรื่องดินเนี่ยไม่มีปัญหาเยอะหรอกปัญหาที่จะตามมาในอนาคตคือเรื่องแดด
1: ค่ะ
0: ผมก็พูดไปตามความคิดว่าถ้าไม่รีบศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องแดดเนี่ยต่อไปเราจะแก้ปัญหาไม่ได้เรื่องแดดโอ้โห

0: จบจากที่ประชุมมีรุ่นพี่ผมเรียกผมไปด่าซะด่าผมเรื่องอะไรรู้ไหมคุณขวัญ
1: เรื่องแดดนี่แหละอาจารย
0: ์คุณบ้าเปล่าวะ
1: ประเทศเรามันก็แดดมีแดดทั้งนั้นแหละอะไรเงี้ยเหรอคะ
0: คุณเพี้ยนหรือเปล่า

0: ทุกวันจนเป็นโรคเดือดแล้วเนี่ยอาจารย์คะ
1: ตอนนั้นแล้วผมก็ไปพูดอาจารย์ผมบอกว่าอาจารย์เวลาเนี้ยเราต้องเช็คนะเสื้อที่สีมันรีเฟล็กแสงแดด
0: ค่ะ
1: และข้างในเนี่ยเป็น2ชั้นแล้วก็มีไอเย็นอยู่ระหว่างเลเยอร์ของเสื้อ2ชั้นเนี่ยคนใส่จะรู้สึกเย็นเหมือนชุดมนุษย์อวกาศอ่ะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์เขาบอกเฮ้ยคุณคิดเรื่องใกล้ๆก่อนก็แล้วกัน
0: อันนี้ก็เห็นเป็นเสื้อผ้าบางยี่ห้อแล้วกันนะคะอาจารย์ที่เขาคิดนวัตกรรมตรงนี้ออกมาแล้วเหมือนกันเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ในฤดูร้อน เนื้อผ้าป้องกันรังสี UV แล้วก็ใส่แล้วก็ผู้ที่สวมใส่เนี่ยก็จะรู้สึกเย็นกว่าอุณหภูมิปกติอันนี้ก็เขาเคลมมาแบบนั้นแต่ขวัญเนี่ยยังไม่เคยลองซื้อมาสวมใส่เลยค่ะอาจารย์คะ
1: จากที่ผมพูดก็คือเมื่อ30-40 ปีที่แล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ผมพูดเรื่องนี้ทำไมผมไม่ได้อวดเก่งว่าผมมีสายทัศน์ไกลไม่ใช่
0: ค่ะ
1: ผมต้องการจะบอกว่าเวลาคิดอะไรเนี่ยให้เอาหลักปรัชญาของเตี่ยผมไปใช้เตี่ยผมเนี่ยมาจากบ้านสุพรรณนะเตี่ยสอนบอกเฮ้ยถ้าจะทำอะไรเนี่ยให้คิดไกลไป10ปีนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ทำวันนี้เพื่อวันนี้นะทำอะไรให้คิดไกลไป10ปีนี่คือเตี่ยนายบุญเกียรติแซ่ลีพูดไว้แต่เดี๋ยวนี้ถ้าเตี่ยผมฟื้นเอาใหม่บอกหรือจะทำอะไรให้คิดไกลไป100ปีนะเนี่ยแล้วสิ่งหนึ่งที่เตี่ยผมสอนมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะฮะแม่ผมดูพญามังกรเจอกับพญาอินทรีเนี่ย
0: เป็นยังไงบ้างอาจารย์มอง
1: ผมเข้าใจเตี่ยผมเลยอ่ะ
0: ค่ะทำไม
1: สุขุมลุ่มลึกสุภาพอ่อนโยนคุณเห็นไหม
0: อันนี้พูดถึงพญามังกรใช่ไหม
1: พญามังกรสุขุมลุ่มลึกหนักแน่นเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีไม่ตลกพร่ำเพรื่อ
0: ค่ะ
1: งานคืองานไม่ใช่เอางานกับเรื่องเล่นมาพูดปะปนกันไปหมดเหมือนผู้นำหลายประเทศนึกอยู่อยากเป็นตัวตลกก็ทำตลกเท่านั้น
0: ค่ะ
1: งั้นก็ไม่ต้องมาเป็นที่ผู้นำประเทศอ่ะไปเล่นตลกไปเลยไป
0: ค่ะ
1: บางทีไอ้บุคลิกภาพการเป็นผู้นำเนี่ยสำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่เตี่ยผมสอนแล้วผมจำแม่นเลยนะเตี่ยผมบอกว่าเฮ้ยไปกรุงเทพนะมีปัญหาอะไรให้ไปหาตำรวจแต่ว่าอะไรเตี่ยผมเนี่ยศรัทธาองค์กรตำรวจมากเลย
0: แสดงว่ามองว่าตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่มีอะไรให้ไปหาตำรวจเนี่ยครับแต่ว่าสภาพสังคมวันเวลาเปลี่ยนไปมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ค่อยๆไปคิดกันดูเอาเอง
0: ใช่นะค
1: ่
0: ะ
1: ก็ค่อยๆช่วยกันพัฒนาไป
0: ค่ะ
1: คุณขวัญได้ดูได้ฟังข่าวรถไฟชนรถเมล์หรือเปล่าร
0: ถไฟชนรถเมล์ใช่ค่ะอาจารย์ได้ดูข่าวอยู่เมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นข่าวเย็นเห็นแล้วตกใจพ
1: อสมัยก่อนแยกนั้นน่ะผมผ่านประจำ
0: อาจารย์
1: เพราะว่าเพื่อนผมมีตึกอยู่ตรงอโศกอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วทำไมรู้ไหม
0: ค่ะ
1: เนี่ยใกล้ๆบ้านผมเนี่ยหน้าบ้านมันมีทางรถไฟ
0: ใช่ค่ะ
1: มีคนมาถมดินก็เล่าให้ฟังบอกอาจารย์ผมเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวเลยบอกไปทำอะไรขับรถชนรถไฟ
0: ขับรถชนรถไฟทำไม่มีไม้กั้นเหรอคะหรือว่าเป็นเพราะอะไร
1: เขาตอนนั้นไม่มีไม้กั้นแต่ว่ารถไฟวิ่งแล้วรถลูกน้องเขาอะขับแล้วเบรกมันแตกชนรถไฟ
0: เป็นแบบอุบัติเหตุจริงๆเพราะเบรกแตกใช่ไหมคะ
1: ชดใช้ไปซะมากมายก่ายกองเลย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องไม้กั้นเนี่ยผมอยู่ย่านเนี้ยผมก็บางครั้งขับรถเอ๊ะบ้านเรารถไม่เคยติดทำไมรถติด
0: ค่ะ
1: อ้าวไม้กั้นรถไฟมันลงมาโดยที่ไม่มีรถมาผมก็ต้องไปโบกไปได้เชื่อผมไปได
0: ้ค่ะ
1: ทั้งที่ไม้กั้นมันอยู่อย่างนั้นแหละ
0: อ๋อถ้ามีเหตุอย่างนี้มันต้องแจ้งความหรือแจ้งใครคะอาจารย์คะ
1: ก็เขาไม่มีเบอร์ติดไว้เนี่ย
0: อ๋อ
1: บางทีมันก็มี
0: ค่ะ
1: ไม่มีรถไฟมาแต่ไม้กั้นมันลงเสียงดังโนงเนงโนงเนงโนงเนง
0: ค่ะ
1: บางทีรถไฟมาไม้มันก็ไม่ลง แต่อันนี้เราไม่ต้องมากระพื้นฝอยหาตะเข็บเรื่องนี้นะแต่กำลังจะบอก

0: ว่าผมฝากประเด็นไว้นิดหนึ่งอันนี้อยากให้ทำให้จริงจังสักทีทำไมเรามารณรงค์เรื่องเมาไม่ขับมันไม่เห็นเป็นเรื่องน่ารณรงค์เลยเมาแล้วมันจะขับได้ไง
1: หลายคนก็ฝืนขับอยู่นะอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละมันต้องคืออย่างนี้คุณขวัญผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยมีคนด่าสารเคมีมีคนเลิกยาค่าหญ้าราคาถูกใช้ได้ดีอะไรสารพัดอ้างว่าเป็นนู่นเป็นนี่อุบัติเหตุวันนึงตายวันละกี่คนคนใช้สารเคมีตายกี่ปีกี่คน
1: ค่ะ
0: แต่ทำไมเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยเราไม่เอาจริงเอาจังด้วยการทุ่มทุนทุ่มทุนยังไงชาวบ้านไม่มีงานทำอะไปเรียกว่าเป็นอาสาจราจรเลย
1: ค่ะ
0: ทุกแยกทุกมุมทุกอะไรต่ออะไรเนี่ยจ้างเขาไปสิอย่าเสียดายงบประมาณที่แบบเนี้ยไอ้งบประมาณที่รถมันพังไอ้คนมันตายแล้ววันนี้ประเทศไทยลืมไปเรื่องหนึ่งทรัพยากรมนุษย์
1: ค่ะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใช่ไหมคะ
0: ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านเคยรณรงค์เรื่องนี้ทรัพยากรมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยกว่ามันจะกินข้าวกินผักกินปลากินอะไรมากว่ามันจะโตได้เนี่ยแล้วปล่อยให้มันติดยาบ้าอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วทำไมคนปราบยาบ้าถึงอยู่ไม่ได้ผมถามหน่อยคนสู้กับยาเสพติดทำไมไม่อยู่ไม่ได
1: ้
0: อันนี้ผมไม่เข้าใจนะ
1: ค่ะ
0: และผมก็พูดได้แค่นี้เพราะเยอะกว่านี้ก็ไปไหนลำบากแล้ว
1: ค่ะอาจารย
0: ์กายมันใหญ
1: ่ได้เลยค่ะ
0: เรื่องทีนี้มันโยงเรื่องเกษตรยังไง
1: เดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์ค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครส่งคำถามมาใน Facebook Live นะคะรบกวนส่งมาใหม่นิดนึงค่ะเมื่อสักครู่ Facebook Live หลุดไปค่ะแล้วก็ตอนนี้ไลฟ์ใหม่แล้วนะคะ Mcord News FM 100.5 ค่ะอาจารย์ต่อได้เลยค่ะ
0: คือผมไปคุยกับชาวบ้านบอกอ้าวแล้วทำไมทำงอกแงกงอกแงกอยู่เงี้ยเงินจ้างก็ไม่มี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอไป
1: หมายถึงทำอะไรงอกแงกงอกแงกนี่ทำอะไรอาจารย
0: ์หมายถึงว่าทำไม่เป็นรั้วเป็นผาย
1: อ๋อทำแบบไม่จริงจังใช่ไหมคะ
0: ใช่บอกแรงงานก็ไม่มีอาจารย์จ้างก็ไม่ไหวแล้วคนในบ้านเยอะแยะทำอะไรหมดอ่ะอาจารย์มันไม่ทำร้ายเอาก็ดีแล้วทุกวันเนี่ยทำงานหาเงินให้มันมาขอตังค์ไม่ให้มันก็จะฆ่าเอา
1: เขาติดยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์
0: ใช่คนไทยติดยาเสพติดหมด
1: ค่ะ
0: ผมจำได้ว่าใครไม่รู้สักคนพูดบอกว่าประเทศไหนผลิตยาเสพติดแล้วส่งมาขายบ้านเราถือว่าเป็นศัตรูของเราผมเคยมีญาติเป็นตำรวจใหญ่อยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าที่ประเทศมหาอำนาจทางตะวันตกต้องทุ่มเงินมาให้เรามหาศาลเปลี่ยนพื้นที่ภูเขาภาคเหนือให้ปลูกพืชเศรษฐกิจเนี่ยเพราะเขากลัวยาเสพติดจากบ้านเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมครับเขาแก้ปัญหาด้วยการที่ให้บ้านเราเนี่ยเลิกผลิตฟิน
1: ไปแบบเหมือนให้อาชีพใช่ไหมคะ
0: แล้วก็มาปลูกไม้ผลเมืองหนาว
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็สกัดกั้นยาเสพติดบ้านเราดูสิรอบบ้านถ้าสมมติว่าคุณขวัญไปอยู่บ้านหลังหนึ่งแล้วรอบบ้านมีแต่คนติดยาไหวไหม
1: ไม่ไหวอาจารย์
0: เนี่ยผมทำงานวิจัยเล็กๆของผมนะ
1: ค่ะ
0: มีคนมาขอทำงานที่สวนผมรู้ว่าติดยามีคนห้ามผมบอกไม่เป็นไรให้โอกาสเขา
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็แกล้งเอาปั๊มเสียๆไปวางไว
1: ้ดูว่าเขาขโมยไหมหรือแกล้งเพราะ
0: เอาข้าวของวางไว้แบบไม่เก็บอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนเขาอยู่เขาก็ยังไม่ขโมย
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งอยู่ๆเขาก็ไม่มาเองเฉยๆนะแล้วเขาก็ไปแล้วของบ้านผมก็ทยอยหายผมก็นับไว้ถึง10รายการ
1: ค่ะ
0: พอครบ10รายการเขาก็โทรมาหาผมนะ

0: ค่ะ
1: อาจารย์ได้ข่าวของหายเยอะเหรออาจารย์จ้างผมไปเฝ้าไหมผมก็เลยบอกเฮ้ยมึงไปบอกนะมึงและเพื่อนมึงเนี่ยถ้าของกูหายอีกชิ้นเดียวนะกูเอาตายเลยนะคราวเนี้ยเงียบเลยตั้งวันนั้นมาของไม่หายเลย
0: ค่ะ
1: คนติดยาเนี่ยลักเล็กขโมยน้อยขายทุกอย่างเพื่อจะให้ได้มาซึ่งยาแล้วคุณขวัญรู้ไหมเขาส่งยากันยังไง
0: ก็อาจจะแฝงไปในสินค้าบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์อันนี้ลายเล็กๆตามชุมชนนะ
0: ค่ะ
1: ถังขยะ
0: อ๋อก็คือเอาไปทิ้งไว้แล้วก็มีคนมารับไปต่ออะไรทํานองนี้ใช่มั้ยคะ
1: อ๋อไว้วางไว้ในถังขยะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวมันมีคนมาหยิบไปเองเสาไฟฟ้ารูเสาไฟฟ้า
0: อันนั้นน้อยมากเลยนะอาจารย์รูมันเล็กๆเองอะ
1: นั่นแหละมันมีปัญญาเอา
0: ค่ะ
1: แล้วสมัยผมเป็นอาจารย์หนุ่มๆ นะ
0: ค่ะ
1: ผู้บังคับบัญชาผมใช้ผมบอกว่าบ้วนเนี่ยจะประสานงานกับในตำรวจที่มาใหม่เนี่ยให้รณรงค์เรื่องยาเสพติดก่อนผมจะเริ่มบรรยายนะผมนั่งคุกเข่าแล้วก็กราบ3ครั้งก่อนจะพูดจบผมนั่งคุกเข่าแล้วกราบอีก3ครั้ง
0: ทำไม
1: คุณว่าผมกราบทำไม
0: ขอความร่วมมือขอความเห็นใจหรือว่ายังไงอาจารย
1: ์ขออย่าทำร้ายผมนะ
0: อ๋อไว้ชีวิตผมด้วยอย่างนี้เหรอคะ
1: เพราะไอ้ที่นั่งฟังไม่ขายทั้งนั้น
0: โอ้ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วต่อมาในตำรวจคนนั้นเป็นอัมพาตครับ
0: ค่ะ
1: อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาตั้งนั้นมาผมกลัวผมไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องยาเสพติด
0: ค่ะ
1: น่ากลัวมากแล้วเมื่อไหร่จะมีคนมาปราบอีกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หมู่บ้านเกษตรหนึ่งคราวหนึ่งเราเคยเขียนป้ายครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดเราเอาชนะยาเสพติด
0: เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วนะคะที่เขียนลักษณะป้ายแบบนี
1: ้ก็มันกลับมาติดหมดแล้วไง
0: ค่ะ
1: แล้วทำไมคนไทยเนี่ยจึงจะเอาแรงงานมุ่งไปต่างประเทศแล้วเราเนี่ยกลับมองเห็นทรัพยากรบุคคลในประเทศเป็นขยะผมยกตัวอย่างนะคุณขวัญนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าประเทศไทยแค่ทำโครงการนะโครงการถนนกินได
0: ้ที่อาจารย์บอกว่าปลูกผักสวนครัวแล้วก็ทุกคนสามารถมาเก็บผลประโยชน์จากถนนกินได้อันนี้ไปบริโภคกันอย่างน้อยก็มีผักกินอะไรทำนองนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่ขี้เหล็กนะต้นแคนะครับหรือว่าตรงไหนมีคูน้ำก็ปล่อยบัวสายปล่อยฝักบุ้งปล่อยปลากระเฉดแล้วคนไม่มีที่ทำกินเนี่ยก็มาเจรจากับทางราชการถ้าเอาคุณจะรับผิดชอบกี่กิโลเอา1กิโลนี่อย่าให้หญ้ามันขึ้นนะ
0: ค่ะ
1: แต่คุณปลูกอะไรก็ได้เนี่ยคุณมาปลูกเลยและก็จ้างเขาก็ได้แล้วชุมชนเก็บผลผลิตไปก็ได
0: ้ค่ะ
1: คนก็มีงานทำไง
0: ใช่
1: ทำแบบโครงการเงินผันถ้าอาจารย์คึกฤทธิ์อ่ะ
0: ค่ะ
1: เอาเงินมาจ้างชาวบ้านอย่าปล่อยให้มันนอนดูดยาทั้งวี่ทั้งวันนี
0: ่ค่ะอาจารย
1: ์รายล่าสุดมาติดยาเหมือนกัน
0: รับไหมยังแบบเหมือนลองใจอีกไหมคะอาจารย
1: ์เขาบอกผมเองบอกอาจารย์ถ้าไม่ใช้ยาผมไม่มีแรงทำงานผมบอกว่าถ้าเองหยุดยาเองจะมีแรงมากกว่านี้แล้วทำไมรู้ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: มาทำโอ้ไม่มีข้าวกินนู่นนี่นั่นทำไมไม่มีข้าวกินให้ไปวันละ350บางวันให้ไปอีก100นึงติปพิเศษ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะไปซื้อยาหมดข้าวปลาไม่กินมายืมตังค์แล้วคนมาทำงานนะพอยืมครบหมื่นเมื่อไหร่นะ
0: หาย
1: จมไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปฮะผมใช้คำว่ายืมนะไม่ใช่กู้นะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าลูกน้องผมมักจะบอกอาจารย์ไม่เคยให้ใครกู้อาจารย์มีแต่ให้คนยืมแต่ตอนนี้ไม่มีให้ยืมแล้วหมดตัวแล้ว
0: ได้
1: เนี่ยแต่จะเย็นวันนี้จะมีคนมาดูที่สองงาน
0: ค่ะ
1: ช่วยกันภาวนาให้ขายได้เนี่ย
0: ค่ะขอให้อาจารย์โชคดีตามที่ใจปรารถนานะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าชวนอาจารย์ตอบคำถามคุณผู้ฟังที่ทยอยส่ง

0: เตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์คะ
3: คุณหวังผมขออนุญาตตอบคำถามของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะ
2: ได้เลยค่ะ
3: คือคำถามขออนุญาตเอ่ยชื่อนะ
2: ได้ค่ะ
3: คุณเอี้ยกล้วยนะรู้สึกเป็นแฟนก็อึ้งยงใช่ไหม
2: ไม่แน่ใจจ้ะ
3: ในเรื่องมังกรหยกนะ
2: อ
3: ๋
2: อใช่ค่ะ
3: เนี่ยคุณเอี้ยกล้วยถามมาคำถามที่ผมชอบมากเลยนะ
2: ว่ายังไงคะ
3: ท่านบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์คุณขวัญทำไมพวกวัชพืชถึงโตเร็วกว่าพืชที่ปลูกครับ
2: ค่ะ
3: รากยาวตายยากทนยาฆ่าหญ้า
2: ฝนตกก็งอกแล้วครับ
3: ฝนตกงอกแล้วครับ
2: ค่ะ
3: โอ้นี่คุณเอี้ยกล้วยนี่ลึกซึ้งมากนะ
2: ค่ะ
3: เรามาทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนคุณขวัญคำว่าวัชพืชเวลานี้สังคมไทยก็มีปัญหาวัชคน วัชพืชคือพืชที่เราไม่ประสงค์จะปลูก
2: ค่ะ
3: แล้วมันขึ้นมาคุณขวัญต้องการปลูกพริกแต่มะเขือขึ้นมามะเขือก็เป็นวัชพืช
2: ค่ะ
3: วัชพืชจำแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆดังต่อไปนี้หนึ่งวัชพืชใบแคบส่วนใหญ่จะเป็นพวกหญ้าเส้นดูเส้นใบจะขนานกันแล้วรากเป็นระบบรากฝอยเขาเรียกวัชพืชใบแคบสองวัชพืชใบกว้างนะฮะอย่างพวกผักเสี้ยนพวกอะไรเนี่ยนะระบบรากจะเป็นรากแก้วนะฮะแล้วก็เส้นใบจะขนานจะเป็นร่างแห่อันนี้คือวัชพืชใบกว้างสามวัชพืชตระกูลกกนะและก็มีวัชพืชน้ำวัชพืชมีหลากหลายชนิดนะครับทีนี้ถามว่าพอฝนตกโคลมเอ๊ะไอ้ดินโลนๆเนี่ยทำไมอะไรต่ออะไรมันขึ้นมาเต็มเลย
2: ค่ะ
3: เพราะในช่วงแรงที่ผ่านมาเนี่ยเมล็ดวัชพืชเน
2: ี่ย
3: ปลิวว่อนกระจายไปทั่วไปหมดครับคุณขวัญ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วมันจะรองอกได้มันต้องมีปัจจัยอะไรหนึ่งความชื้นสองแสงสว่างนะฮะนั่นก็หมายว่าต้องมีน้ำมีดินแล้วก็มีแสงสว่าง
2: ค่ะ
3: เมื่อเรารู้ว่าวัชพืชมันต้องการ3อย่างเนี่ยวิธีการจะปราบวัชพืชก็จะต้องควบคุมให้ครบ3อย่างนี้อย่าให้มันมี3ปัจจัยนี้เข้ามาด้วยกันทีนี้ที่ท่านบอกว่าปลูกรากวัชพืชยาวๆนี่ผมไม่รู้ท่านหมายถึงต้นอะไรแต่ถ้ารากที่ยาวมากนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: อันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะครับคือเถาตดหมูตดหมา
2: อันนั้นยาวจริงอาจารย์แล้วก็คือเวลานั่งถอนหญ้าเล่นเนี่ยถอนยากด้วยนะคะ
3: ถอนไม่ได้แล้วมันขาด
2: ค่ะ
3: ต้องรอให้ดินหมาดๆแล้วดึงปื๊ดตรงนั้นโอ้โหยาวเป็นเมตรเลยครับคุณฟัง
2: ค่ะ
3: แต่ชื่อเพราะๆเขาคือผักกระพังโห
2: ม
3: หมู่บ้านที่ผมอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยชื่อหมู่บ้านทุ่งกระพังโหม
2: โอ้มีเป็นทุ่งเลยเหรอคะ
3: ใช่สมัยก่อนเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวนี้ก็ยังเยอะ
2: ค่ะ
3: แต่ว่ามันเขาจริงๆเราก็จัดว่ามันเป็นผักพื้นบ้านด้วยนะเพราะฉะนั้นผมพูดคำนี้เพื่อจะบอกคุณเอี้ยกล้วยว่าลำดับ

0: แรกที่มันขึ้นมาเนี่ยขอให้เราดูว่ามันมารบกวนพืชหลักที่เราปลูกไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่รบกวนมันเอามากินได้ไหมมันเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมถ้ารากมันไม่มากวนพืชที่เราปลูกแล้วเราไม่ฆ่ามันและเราตัดเอาใบมันเอาใบแห้งมาใช้ทำปุ๋ยหรืออย่างเถาตดหมูตดหมาเนี่ยหรือผักกระพังโหมเนี่ยเอามาเป็นผักพื้นบ้าน
1: อันนี้
0: บางอย่างเรากินได้ไหม
1: กินได้ใช่ไหมคะอาจารย์กระพังโหมเน
0: ี่
1: ย
0: กินได้ครับเพราะฉะนั้นต้องไปดูเรื่องผักพื้นบ้านนะเดี๋ยววันหลังเราคุยเรื่องผักพื้นบ้านกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ประโยชน์ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่วัชพืช
1: ค่ะ
0: เหมือนอาแปะผมอาแปะผมคือพี่ชายเตี่ยมาจากเมืองจีนอยู่ตลาดพลูเช้าหิ้วตะกร้าเก็บสมุนไพรริมทางรถไฟตลาดพลูไปขายเลี้ยงลูกเป็นผู้จัดการบริษัทแว่นใหญ่ๆโตๆในกรุงเทพหลายคนเพราะฉะนั้นให้ดูอย่างนั้นทีนี้วิธีการจะปราบวัชพืช1รอบๆ บ้านเราหรือใกล้บ้านเราอย่ารอให้มันออกดอก
1: มันจะปลิวมาที่บ้านเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ถ้าปราบให้ปราบก่อนที่มันจะออกดอกติดเมล็ด
1: ค่ะ
0: นี่คือจังหวะเวลาในการปราบวิธีปราบ1อย่าให้มันได้รับแสง
1: ค่ะ
0: ผ้าใบมาคลุมพลาสติกมาคลุมหรือจะเป็นผ้าใบซึมน้ำมาคลุม
1: ค่ะ
0: อันนี้ขึ้นไม่ได้แหละเพราะไม่มีแสงแต่ที่ชาวบ้านเขาทำอยู่คืออะไรใช้ฟางไงเวลาปลูกผักเนี่ยปัญหาใหญ่คือวัชพืชและทำการเกษตรนะท่านต้องจำไว้นะฮะปัญหาอันดับหนึ่งนะคือการไม่เข้าใจธรรมชาติของพืชอันดับสองต้องมีการตลาดอันดับสามคือต้องมีน้ำอันดับสี่คือวัชพืช
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าในบรรดาศัตรูพืชวัชพืชโรคแมลงเนี่ยวัชพืชจะเป็นอันดับหนึ่งผมทำงานวิจัยที่สวนเนี่ยคุณลบไม่ชนะหรอกถ้าคุณไม่ยอมใช้ยา
1: วัชพืชก็มีแมลงก็มีอันนี้ก็ถ้ามากันทั้งสองอย่างนี้ก็ไม่สามารถได้กินผลไม้หรือว่าได้กินพืชผลได้เลยใช่ไหมจัน
0: แล้วอย่ามองว่ามันเป็นวัชพืชที่มาแย่งอาหารอย่างเดียวนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยย่างงวงช้างเนี่ยเป็นที่เพาะเพี้ยแป้งครับ
1: โอ้โหค่ะ
0: วัชพืชที่เราไม่ปล่อยเอาไว้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นแหล่งซ่องสุมโรคแมลงแอบอาศัยอยู่แล้วก็มาเข้าบ้านเราทีหลังนะเพราะฉะนั้นแนวทางการปราบวัชพืชนอกจากที่ผมบอกไปแล้วแล้วก็ใช้แรงคนก็คือถากถางแล้วก็หาวัสดุมาคลุม
1: ค่ะ
0: บางคนใช้วิธีตัดการตัดไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเลยเจ๊งเพราะน้ำมันตัดให้สั้นเดี๋ยวมันก็ยาวตัดให้สั้นเดี๋ยวมันก็ยาวยกเว้นถ้าคุณเลี้ยงสัตว
1: ์
0: คุณต้องปลูกหญ้าเอาไว้และประการสุดท้ายที่ได้ผลเด็ดขาดคือยาฆ่าหญ้าแต่ที่น่าเสียใจคือยาฆ่าหญ้าในอดีตที่เดี๋ยวนี้เลิกใช้แล้วหมอมองเป็นยาที่เลวร้ายมากเพราะเป็นยาที่ใครกินเข้าไปแล้วล้างท้องไม่ได
1: ้
0: หมอจึงรังเกียจมันมากแต่ในแง่การเกษตรเนี่ยมันเป็นยาที่ถูกแล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหาเหมือนที่ใส่ร้ายกันมาหรอกแต่วันนี้มีใครครอบใครมีในครอบครองโทษหนักกว่ายาบ้านะหนักกว่าเยอะใครมียาพวกนี
1: ้มันยังอยู่ในการครอบครองได้อีกอาจารย์มันไม่นำเข้าแล้วใช่ไหมคะ
0: โอ้ยมันก็มีแอบ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกยาหลังร้าน
1: ค่ะ
0: นะวันหนึ่งมีคนอาสามาฉีดยาให้ผมบอกเฮ้ยยาที่ฉีดอะไรบ้างเขาก็บอกไอ้นั่นผสมไก่นี่ไอ้นี่บอกเฮ้ยมันไปเอามาจากไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยอาจารย์หลังร้านเยอะแยะอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเดี๋ยวคนอื่นจะเดือดร้อน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณขวัญครับขอบคุณคุณเอี้ยกล้วยมันก็มองอย่างนี้ว่าก่อนที่เราจะมองเขาว่าเขาเป็นวัชพืชเนี่ยมองซะก่อนว่าเฮ้ยเขามีประโยชน์ไหมถ ทำประโยชน์อะไรได้บ้างไหม
1: ค่ะ
0: และจำกัดพื้นที่อย่าให้เข้ามารบกวนพืชหลักที่เราปลูกแต่ขอบอกว่าขอตอบคำถามคนที่บอกว่าใช้วิธีตัดหญ้านะ
1: ค่ะ
0: เจ๊งครับเจ๊งยาฆ่าหญ้าถ้าเป็นแบบยาเผาป
1: ั
0: จจุบันก็มีกลูโฟซิเนตถ้าไอ้ยาเก่าอยู่ไอ้กลูโฟซิเนตไม่ได้คล้ายท่านไปตีโจทย์เอาเอง
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกยาเผาคือหมายว่าใบแห้งหญ้าตายเร็วแต่ถ้าตายสนิทตายนานก็คือพาราควอดนะซึ่งพาราควอดเนี่ยมันจะฉีดแล้วมันจะเดือดซึมจากใบไปทำลายรากเหง้าหัวไหลใต้ดิน
1: ค่ะ
0: ทีนี้วัชพืชมันยังมีอย่างนี้ครับคุณขวัญวัชพืชฤดูเดียวกับวัชพืชหลายฤดูหมายความว่าไงวัชพืชฤดูเดียวมีรากพอคุณขวัญไปถากไปอะไรหมดจบมันก็ตาย
1: ค่ะ
0: แต่วัชพืชบางอย่างเนี่ยคุณขวัญไปถากแต่หัวมันยังอยู่เช่นแห้วหมูเนี่ยเห็นไหมยาคาเงี้ย
1: ค่ะ
0: เห็นไหมครับมันยังมีรากเงา
1: อะไรก็ดี
0: ถ้าพื้นที่มียาคาอยู่บางคนใช้วิธีกำจัดวัชพืชด้วยการไถดินมากรบอย่างในไร่อ้อยเนี่ยป
1: ั
0: จจุบันเราก็รถแท็กเตอร์วิ่งเข้าไปเพื่อไถกรบหญ้าแต่ถ้าพื้นที่โล่งๆของคุณคนจะมีที่ใหม่นะแล้วมียาคาขึ้นนะถ้าคุณใช้วิธีไถกรบนะอันนั้นน่ะแปลว่าคุณไปช่วยขยายพันธุ์หญ้าคาจากหย่อมเดียวเนี่ยให้กระจายรอบพื้นที่เลย
1: ค่ะ
0: เพราะมันจะไปตัดรากเน่ามันแล้วกระจายไปทั่ว
1: อ๋อค่ะ
0: นะครับ
1: โอ้โหอันนี้ก็เป็นวิธีการกำจัดวัชพืชที่อาจารย์มอบความรู้ให้คุณเอี้ยกล้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านอื่นก็ได้อานิสงส์ไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้ฝากคุณเอี้ยกล้วยไปชวนคุณอึ้งยง มาช่วยกันปราบวัชคนหน่อย
1: ค่ะ
0: 1ชุมชนควรจะสำรวจว่ามีวัชคนในเป้าหมายเกรด A B C D อะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: ที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะอะไรคุณขวัญผมเป็นเด็กสุพรรณนะ
1: ค่ะ
0: เด็กสุพรรณบ้านผมมีประสบการณ์อะไรสมัยก่อนเจ้าหน้าที่ไปไม่ถึงเสือดำเสือบายเสือฝ้ายเสือมเหสวนนักเลงตกเย็นนะบ้านผมเนี่ยอยู่เหนือเขื่อนโพพยาสมัยก่อนบรรทุกข้าวโดยใช้เรือถ้าคุณมารอเข้าอ่างเก็บน้ำเพื่อจะทะลุประตูน้ำไปเนี่ยถ้าคุณไม่จ่ายนะ
1: ค่ะ
0: เรือล่ม
1: อืม
0: เขาจะเอาสว่านไปเจาะเรือ
1: ค่ะ
0: เรือล่มเพราะฉะนั้นทุกเย็นจะมีคนเมาซ้ายหันขวาหันเวลาจะไปไหนเตียบอกเฮ้ยระวังพวกนักเลงนะแต่เผอิญนักเลงไม่รังแกบ้านผมเพราะนักเลงผ่านหน้าบ้านผมแพะพักหน่อยนะเชิญห้านายเชิญห้านาย
1: ค่ะ
0: นี่คือคำพูดก้องหูผมแล้วแต่เตี่ยผมสอนว่าห้ามล้างแค้น
1: ค่ะ
0: สมัยหนึ่งตอนที่เพื่อนๆ เข้าป่ากันมีเพื่อนมาชวนผมบอกให้ไม่แล้วเวลานี้อัวต้องเรียนก่อนถ้าอัวไม่เรียนอัวช่วยคนอื่นไม่ได้บอกเฮ้ยโมจะเรียนบ้าหรือเปล่างั้นแล้วพวกนี้สืบประวัติเตี่ยมึงโดนรังแกมาแค่ไหนเห็นไหมเฮ้ยเตี่ยกูสอนมาให้แก้แค้น ขอโทษนะสอนแจ้งเรื่องบ้านเมืองไปเยอะเพราะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองกำลังระส่ำระสายอย่าบ่นถ้าอยู่เมืองไทยแล้วอดตายนะต้องโทษตัวเองนะ
1: เน
0: ี่ยมีคนถามเรื่องปลาหมอคลังดำเดี๋ยวค่อยพูด
1: ได้ค่ะอาจารย
0: ์วันนี้เรามองปลาหมอคลังดำเป็น
1: เอเลียนสปีชีเป็นสิ่งร้ายๆอะไรเงี้ยเป็นภาพร้ายๆซะมากกว่าม
0: ันเหมือนสมัยหนึ่งเรามองหอยเชอรี่
1: ใช่ค่ะแต่ทุกวันนี
0: ้ทำให้หอยกงแต่วันนี้หอยเชอรี่กลายเป็นของเลี้ยงเลยใช่ไหม
1: เป็นของเลี้ยงเป็นอาหารที่ได้รับการแบบเหมือนกับว่าคือเหมือนกับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่อยู่ในเมนูร้านดังๆในห้างสรรพสินค้าก็มีแล้วอาจารย์คะ
0: สมัยศาสตราจารย์ดร.สุธรรมอารีกุลเป็น อยู่ภาควิชาคิดจักวิทยามีตะกั่วแตนปาตังก้าระบาด
1: ค่ะ
0: อาจารย์บอกให้จับ

0: มากินคืออะไรเอามาใช้ประโยชน์ได้มันจะไม่ใช่วัชพืช
1: ค่ะ
0: ผมถึงพูดไปในรายการนี้แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากใครเลยนะคือไอ้ผักกินงบผักกินงบต้องแปลงผักตบชวาเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
0: ต้องไม่อยู่ในที่สาธารณะแต่ต้องอยู่ในสถานที่ปลูกเท่านั้นเอาใครทำให้ผมที
1: ค่ะ
0: ก่อนผมจะจากโลกนี้ไป
1: ค่ะโอเคอาจารย์มาที่คำถามของคุณปณิสราค่ะคุณปณิสรายิ่งเพชรนินถ้าขวัญอ่านผิดขออภัยนะคะคุณปณิสราถามมาว่าสั่งหม่อนจากเชียงใหม่มาปลูกที่บ้านที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งนิดหน่อยหม่อนออกดอกค่ะแต่ไม่เคยได้กินผลผลิตเลยพอออกช่อก็จะฝ่อปลูกจนต้นโตเนี่ย2เมตรแล้วค่ะแต่จะแตกพุ่มดอกออกมาเยอะมากแต่อดกินผลผลิตตลอดเลยค่ะอาจารย์
0: โอ้อันนี้ได้ผ่านมาดีแล้วครับหม่อนเป็นพืชที่เขาเรียกอันนี้หม่อนกินผล
1: ค่ะ
0: คือคุณขวัญสมัยก่อนเนี้ยหม่อนเราปลูกเพื่อเอาไว้เลี้ยงตัวไหม
1: ค่ะ
0: ต่อมาเราก็ปลูกหม่อนเพื่อเอาใบมาทำชาหม่อนและตอนหลังเราก็ปลูกหม่อนเพื่อกินผลท่านอย่าหาว่าผมโยกโยนะในขณะที่ผมกำลังพูดเรื่องเก่าเนี่ยผมกำลังเรียบเรียงคำตอบครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วิธีการอย่างนี้นะครับเราย้อนไปนิดหนึ่งว่าถ้าปลูกหม่อนต้องกล้าตัดแต่งเพราะการตัดแต่งแล้วใส่ปุ๋ยให้น้ำพอหม่อนผลิใบใหม่หม่อนจึงจะออกผลมาให้เรานะครับ
1: ค่ะ
0: และเมื่อหม่อนออกผลมาผลจะติดดีท่านควรจะทำต่อไปนี้ให้น้ำให้สม่ำเสมอนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และถ้าต้นยังไม่ค่อยสมบูรณ์เอาปุ๋ยสูตรเสมอใส่ให้ด้วยสามารถปลูกได้หลายทรงครับ
1: ค่ะ
0: ปลูกเป็นต้นต้นก็จะสูงไม่เกินเมตรครึ่งเพราะจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่ายสองปลูกเป็นซุ้มโค้งนะแต่ว่าซุ้มอย่าสูงเกินไป
1: แบบตกแต่งบ้านได้ด้วยนะจัดซุ้มโค้ง
0: ใช่เป็นทางเข้า
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่เคล็ดนอกจากเป็นซุ้มแบบนี้ก็อาจจะเป็นทรงอื่นได้อีกหลายทรง
1: ค่ะ
0: นะครับแต่เคล็ดลับของการปลูกหม่อนคือตัดให้เป็นชุดสมมติคุณปลูกไว้10ต้นคุณตัดแต่งชุดนี้พอตัดแต่งใส่ปุ๋ยรดน้ำผลใหม่ออกมาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ผลใบมีผลใหม่ออกมาและเราก็จะทำเป็นลำดับไปเก็บผลแก่ผลใหม่อย่างนี้เราจะมีหม่อนกินตลอดแล้วเดี๋ยวนี้เราทำแยมหม่อนก็ได้ทำอะไรก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะถ้าปลูกหม่อนแล้วไม่กล้าตัดแต่งนะเสียหาย
1: ค่ะ
0: เพื่อปลูกแล้วมีแต่ต้นแล้วดอกผลก็ไม่ค่อยมีทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญเวลาเราปลูกหม่อนเนี่ยไอ้กิ่งเนี่ยกิ่งที่เราตัดมาเนี่ยถ้าเป็นกิ่งใหญ่หน่อยนะ
1: ค่ะ
0: เอามาชำดิครับแล้วแจกเพื่อนบ้านอ่ะเรียกว่าโครงการแจกต้นไม
1: ้ค่ะ
0: นะเพื่อแผ่นดินและนอกจากไม่แจกนั่นแล้วบางทีเราปลูกจริงๆเนี่ยมันกินไม่ไหวมันเยอะ
1: ค่ะ
0: ไปซื้อไอ้แพ็คกิ้งเล็กๆมาใส่แจกรอบบ้านเหมือนสมัยโบราณที่คนปลูกมะยมหน้าบ้านอ่ะ
1: ค่ะโอ้โหอันนั้นก็แจกรอบบ้านแจกจนเหลือร่วงกวาดไม่ทันเลยจ้ะ
0: นั่นแหละเขาเรียกบอกว่าปลูกมะยมใครๆก็นิยม
1: ค่ะ
0: ใครขอเราก็ให้เพราะมันเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่คุณขวัญรู้ไหมทำไมมะยมมันหายไป
1: ไม่แน่ใจโดนเอามาตีเป็นไม้เรียวมั้งคะลูกรุ่นลูกก็เลยตัดทิ้งหมดเลย
0: มันล่อแมลงวันทอง
1: โอ้
0: ไอ้ที่คุณขวัญเห็นมันร่วงน่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าปล่อยร่วงไว้ก็เป็นการขยายพันธุ์เพาะพันธุ์แมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาถึงห้ามปลูกมะยม
1: ค่ะ
0: เมื่อคุณทำสวนเพราะว่าคุณไม่เก็บแล้วมันห่อยากมันควบคุมยาก
1: ค่ะ
0: แต่มะยมเป็นมะยมกับพุทราจะเป็นผลไม้หลักสมัยผมเด็กๆ

0: นะครับ
1: ค่ะ
0: เชิญครับคำถามต่อไป
1: คำถามที่2คือบอกว่าปลูกองุ่นค่ะกำลังออกดอกต้องดูแลยังไงองุ่นเนี่ยปลูกอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะอาจารย์คะ
0: องุ่นกำลังออกดอก
1: ค่ะ
0: คราวนี้พอองุ่นเริ่มออกดอกปั๊บก็ให้น้ำนะสม่ำเสมอ
1: ค่ะ
0: นะครับและถ้าปลูกเป็นอาชีพก็ต้องระวังเพี้ยไฟนะครับที่จะมาทำลายดอกนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้องุ่นเนี่ยขั้นตอนสำคัญคือตอนเริ่มติดลูกครับเริ่มติดช่อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ประเมินว่าจะเอาไว้กี่ช่อ
1: เราต้องแบบแต่งลูกไหมคะว่ามันต้องเหลือแบบไม่แน่นเกินไปอาจารย
0: ์ตัดแต่งช่อก่อน
1: ค่ะ
0: ว่าช่อไหนเอาไว้ช่อไหนไม่เอาไว
1: ้ค่ะ
0: อย่าเอาไว้เยอะแล้วมันจะเลี้ยงไม่ไหวหนึ่งตัดแต่งช่อพอตัดแต่งช่อเสร็จปั๊บก็ตัดแต่งลูกการตัดแต่งลูกต้องใช้กรรไกรเล็ก
1: ๆ
0: ปลายแหลมๆอ่
1: ะ
0: แล้วลูกที่ได้รับการตัดแต่งเนี่ยจะเอาไปแปรรูปเป็นลูกเกดพอองุ่นตัดแต่งลูกเสร็จเรียบร้อยไม่งั้นมันจะเบียดกันแน
1: ่
0: นให้เอาสารที่ชื่อว่าจิปเบอร์ลิกแอซิดจิปเบอร์ลิกชาวบ้านจะเรียกสั้นๆไปร้านก็รู้ก็บอกซื้อฮอร์โมนจิป
1: ฮอร์โมนจิปค่ะ
0: จิปเบอร์ลิกแอซิดเนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนยืดช่อยืดถั่วยืดฝักถั่วฝักยาวยืดช่อองุ่นก็จะช่อยาวแล้วลูกก็จะไม่เบียดกันลูกมันก็จะมีโอกาสโตทีนี้พูดถึงจิปเนี่ยไอ้จิปเบอร์ลิกปุจิกุลอยเนี่ยมันมาจากเชื้อราชื่อจิปเบอร์เลล่าฟูจิคุลอยเป็นสาเหตุโรคถอดฝักดาบของข้าวหรือโรคหลาวหรือโรคข้าวตัวผู้แล้วนักวิชาการญี่ปุ่นก็เอามาทำเป็นจิปฮอร์โมนเอาผลิตการเอาฮอร์โมนมาใช้แต่ตอนหลังนี่เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์แล้วนะฮะก็จะมีฮอร์โมนที่ใช้ยืดยาวจะเป็นพวกจิปนะแต่ถ้าเป็นพวกที่จะทำให้มันหดสั้น
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่ากลุ่มฮอร์โมนพวกโกรทรีทาร์ดแดนปุ๋ยก็ปุ๋ยนะฮอร์โมนก็ฮอร์โมนนะ
1: ค่ะ
0: คนละเรื่องกันนะ
1: สั้นๆว่ามันต่างกันยังไงอาจารย
0: ์อะไรนะฮะ
1: ขอแบบบีฟสั้นๆว่ามันต่างกันยังไงปุ๋ยกับฮอร์โมนเนี่ยอาจารย์คะ
0: ปุ๋ยก็คือธาตุอาหารพืช
1: ค่ะ
0: ฮอร์โมนก็คือสิ่งที่พืชมีความสมบูรณ์และมันจะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาซึ่งมีหลายชนิดฮอร์โมนบางชนิดเร่งรากฮอร์โมนบางชนิดช่วยเช่นไซโตไคเนนจะช่วยการขยายการแบ่งเซลล์ฮอร์โมนบางชนิดช่วยยืดเซลล์บางชนิดช่วยทำให้มันต้นเตี้ยหดสั้นเช
1: ่
0: นสารพาโคบิวตาโซนที่เราเอามาบังคับให้มะม่วงออกช่อออกนอกฤดูหรือทำให้ดาวเรืองเนี่ยแทนที่ต้นปลูกในกระถางต้นมันจะสูงต้นมันจะเตี้ยลงเด
1: ี๋
0: ยวสัปดาห์ไหนเราเอามาคุยเรื่องฮอร์โมนกันสักวันก็ได้
1: อ
0: าจารย
1: ์
0: ที่สอนเรื่องนี้ในอดีตก็จะมีอาจารย์สุรนันท์นะซึ่งเก่งเรื่ององุ่นแล้วก็มีรองศาสตราจารย์ธีระเดชทองอำไพนี่จะสอนเรื่องฮอร์โมนในภาควิชาพืชสวน
1: อืมค่ะอาจารย์คะเหลือประมาณสัก2นาทีครึ่งนะคะคุณผู้ฟังถามถึงเรื่องเลี้ยงไส้เดือนเพื่อบำรุงดินให้ดีต้องทำอย่างไร
0: คือการถ้าเราต้องการให้อันนี้หมายความว่าถ้าเราปลูกพืชแล้วก็โดยธรรมชาติเนี่ย
1: ค่ะ
0: เรามีไส้เดือนเราก็ไม่ไปทำร้ายไส้เดือนไม่เอาหยูกยาอะไรที่จะมาราดลงดินให้ไส้เดือนตายนั้นวิธีบำรุงไส้เดือนก็คือจะเอาเศษวัสดุพืชผักต่างๆเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ตบโคนพูดง่ายๆว่านั่นคืออาหารไส้เดือนนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไส้เดือนจะดีทุกอย่างนะถ้าเยอะเกินไปหรือเป็นสายพันธุ์ที่ตัวโตไอชนิดที่เวลามันเจาะแล้วมีปล่องดินขึ้นมานะอันนั้นต้องกำจัดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันเป็นปล่องขึ้นมาอย่างนั้นเยอะๆเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นโพรงเยอะพอลดน้ำมันจะขังรากมันจะแช่น้ำนั้นไส้เดือนก็ต้องดูสายพันธุ์ด้วย

0: แต่สายพันธุ์ที่เราเพาะเลี้ยงกันปัจจุบันก็ยังมีพันธุ์อย่างไทเกอร์นะฮะอย่างหรือพันธุ์ยูโรเงี้ยพวกนี้เป็นสายพันธุ์ยุโรปคือไส้เดือนไทยเนี่ยมันจะตายทุกฤดูหนาวไงหนาวตาย
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นตอนหลังเราต้องเอานำไส้เดือนจากต่างประเทศเข้ามาเสียดายนะถ้าอาจารย์ท่านนี้เสียชีวิตแล้วชื่อดร.สมชัยจันทร์สว่าง
1: ค่ะ
0: เดิมเป็นอาจารย์สอนเรื่องการเลี้ยงสุกรฮะตอนหลังเนี่ยท้ายของชีวิตเนี่ย
1: ท่านมาพอไส้เดือน
0: ท่านพอไส้เดือนขาย
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วเป็นคนที่ขยายไส้เดือนพันยูโรพันไทเกอร์เนี่ย
1: ค่ะ
0: ในสายพันธุ์ของอาจารย์ครับ
1: ค่ะทิ้งท้ายประมาณครึ่งนาทีอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังบ้างคะก่อนจะหมดเวลากันไปค่ะ
0: คือผมจะฝากก็คือว่าเวลาเราจะคุยจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเราพูดแต่เรื่องเกษตรก็ได้แต่เรื่องทำมาหากิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราควรจะพูดถึงเรื่องอาชีพเศรษฐกิจสังคมศาสนาและดูผืนธงชาติให้ดี
1: ค่ะ
0: ทำอะไรไม่คิดถึงชาติทำอะไรไม่ยึดมั่นในหลักศาสนาศาสนาพุทธที่หย่อนยานเนี่ยใครจะมาทำให้ตึงวัดต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ธรรมะไม่ใช่สถานดูดทรัพย์ไม่ใช่สถานหลอกลวงทรัพย
1: ์ค่ะ
0: นี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์ร่วนอยากจะฝากไว
1: ้
0: ว่าต่อให้คุณมีอาชีพดีสังคมไม่ดีมันก็อยู่ไม่ได้
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องสมดุลและอย่าลืมวันนี้เราคุยถึงเถียรธนิน
1: ค่ะ
0: คำว่าครบวงจรอย่ารังเกียจคนเก่งอย่าอิจฉาคนเก่งคนฉลาดแต่จงเรียนรู้จากเขาแต่ถ้าเขาทายประพฤตินอกที่นอกรอยเราก็ควรจะช่วยกันเป็นไม้เป็นมือนะครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
0: ครับ
1: ครับวันนี้วันนี้นะคะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีมีความสงบสุขครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

14:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันคมนาคมสั่งรฟทขอสมกเร่งสอบสวนก็ได้จริงกรณีรถไฟชนรถเมล์เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางมีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ32คนนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพและเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเพื่อส่งร่างกลับคืนสู่ครอบครัวโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งกำชับหน่วยแพทย์และโรงพยาบาลที่รับผู้บาดเจ็บดูแลรักษาอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติมและสั่งการให้เยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและเหมาะสมที่สุดด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลและดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกันนี้ได้สั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหวังมาตรการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ความสูญเสียเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำรอยอีกและวันนี้นายกรัฐมนตรีและตนจะเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวณโรงพยาบาลคาเมเลียนทัพภาคหนึ่งโดยกองกำลังบูรพาเจรจาให้ชาวบ้านฝั่งกัมพูชางดทำการเกษตรในพื้นที่อ้างสิทธิ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่หนึ่งได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาเมื่อวันที่16พฤษภาคมเวลา10:00 น.โดยชุดเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมทหารพรานที่12ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชาวกัมพูชานำรถไถมาเตรียมทำการเกษตรในพื้นที่บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วโดยชุดควบคุมทหารพรานที่12ได้จัดกำลังพลทำการตรวจสอบพบว่ามีชาวบ้านกัมพูชาเข้ามาไถแปลงเตรียมทำการเกษตร

0: ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่นอกเขตเส้นแดงหรือเลยเขตพื้นที่อ้างสิทธิ์เข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยและพบว่ามีทหารฝั่งกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12จึงนำกำลังทหารพรานเข้าเจรจาพร้อมทั้งเปิด GPS ชี้พิกัดแนวเส้นเขตแดงและเส้นน้ำเงินให้ทหารกัมพูชาได้ทราบว่าชาวบ้านกัมพูชากำลังละเมิด MOU 43ในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองประเทศและกำลังรุกล้ำเกินแนวเส้นสีแดงซึ่งเป็นอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนซึ่งประสานให้แจ้งหยุดปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อ้างสิทธิ์พร้อมนำข้อมูลไปชี้แจงผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายให้รับทราบผลการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเบื้องต้นให้ชาวกัมพูชายกเลิกและยุติการทำแปลงเกษตรดังกล่าวจนกว่าข้อตกลงเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนสมาพันธ์ SME ไทยเสนอนายกรัฐมนตรีแยกนโยบายช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มไมโครกว่า 2.5 ล้านรายดร.ณพงษ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยเปิดเผยภายหลังการร่วมการประชุมนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารภาคธุรกิจรายใหญ่เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าสมาพันธ์ SME ไทยในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการ MSME ได้เสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย5ประการเพื่อให้การช่วยเหลือจากภาครัฐเข้าถึงผู้ประกอบการทุกระดับอย่างแท้จริงโดยสมาพันธ์เห็นว่าการใช้นโยบายที่เรียกรวมว่า SME มีความเสี่ยงที่มาตรการต่างๆจะไม่สามารถลงไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยระดับ Micro Enterprises ซึ่งมีจำนวนมากถึง 2.75 ล้านรายจึงเสนอให้รัฐบาลกำหนดมาตรการช่วยเหลือแยกตามขนาดธุรกิจอย่างชัดเจนสำหรับโครงสร้างผู้ประกอบการ MSME ของไทยแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มไมโครมียอดขายไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีจำนวนประมาณ 2.75ล้านรายกลุ่มสมอลมียอดขายภาคการผลิตไม่เกิน100ล้านบาทและภาคการค้าและบริการไม่เกิน50ล้านบาทต่อปีจำนวนประมาณ 420,000 รายและกลุ่มมีเดียมมียอดขายภาคการผลิตไม่เกิน500ล้านบาทและภาคการค้าและบริการไม่เกิน300ล้านบาทต่อปีจำนวนประมาณ 650,000 รายโดยเสนอ5แนวทางเร่งด่วนอาทิกระตุ้นกำลังซื้อจัดสินเชื่อเฉพาะกลุ่มแก้ปัญหาหนี้ปรับกฎระเบียบให้แข่งขันได้และสนับสนุนการเข้าถึงของ AI
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศา
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
8: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข

0: ผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 3:00 ถึง 5:00 น.พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอ้วยชัย2หลังสวนที่นี่ที่เดียว
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
4: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
5: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
6: ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: Mcot Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดยดีเจช้าง

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1นะครับพบกันประจำวันอาทิตย์ที่17เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับ14:16 น.นะครับเวลาในขณะนี้ดีเจช้างณัฐพรการิการครับวันนี้มารายงานตัวกับคุณผู้ฟังกันนะครับทางสถานีวิทยุอสมทนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่ด้วยกันนะครับมีสถานีไหนบ้างนะครับนครศรีธรรมราชครับ FM 104.5 MHz อสมทยะลาครับ FM 102.5 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 MHz อสมทชุมพร FM 90.75 MHz ครับแล้วก็ 104.75 MHz อสมทนครราชสีมา FM 95.75 MHz อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรีครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดใดกันบ้างนะครับฟัง

กันอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยนะฮะแม้นว่าจะไม่ใช่จังหวัดนะที่อสมทตั้งอยู่นะแต่คุณก็สามารถที่จะติดตามนะครับแล้วก็รับฟังนะครับรายการของเราได้ครับยกตัวอย่างนะเช่นอสมทนครศรีธรรมราช

กันมาได้นะครับผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ครับแนะนำบทเพลงได้ด้วยนะฮะที่เบอร์โทร0754192225นะครับ0754192225เป็นที่เข้าใจตรงกันนะครับว่าถ้าเป็นรายการวันเสาร์วันอาทิตย์ช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันคุณจะฟังกันอยู่ที่สถานีใดจังหวัดใดก็ตามแต่นะครับถ้าเกิดว่าต้องการที่จะติดต่อมาที่ดีเจช้างติดต่อกันมาที่สถานีเพื่อต้องการจะแนะนำบทเพลงให้โทรมาที่เบอร์นี้นะฮะ0754192225ครับ0754192225นะครับวันนี้ก็มีน้องอินซีอินแก้วนะฮะคอยช่วยรับโทรศัพท์นะครับของคุณผู้ฟังกันอยู่ครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมนะผ่านทางออนไลน์นะฮะดูกันสดๆเห็นหน้าดีเจด้วยวันนี้วันอาทิตย์เห็นเลยว่าดีเจเนี่ยใส่เสื้อสีแดงหน้าตาจะไม่สดชื่นเท่าไหร่เพราะเมื่อวานแพ้หวยมา นะครับก็เข้ามาดูนะครับไลฟ์สดได้นะครับปุ๋ยแบล็คแคทครับเพจหลักบริษัทนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook ดีเจช้างตกมันนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับพิมพ์คอมเมนต์นะครับมาร่วมพูดคุยนะกับดีเจช้างนะครับได้ด้วยนะสำหรับช่วงเวลาของเราตรงนี้เกือบ2ชั่วโมงครับที่อยู่ด้วยกันนะครับดีเจช้างปกติจะมาพร้อมกับคุณเกียร์Black Cat วันนี้ยังรอลุ้นอยู่นะว่าคุณเกียร์จะเดินทางมาจัดรายการทันหรือไม่นะฮะนะฮะแล้วก็ในส่วนของผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราแน่นอนครับ2ผลิตภัณฑ์ขวัญใจของคนที่เป็นเกษตรกรแล้วก็มีโอกาสได้เอาไปใช้กันแล้วเนี่ยเขายกให้ขึ้นหิ้งเลยนะสำหรับ2ผลิตภัณฑ์นี้เพราะหลายท่านบอกว่าใช้แล้วมันลดต้นทุนใช้แล้วมันทำให้ผลผลิตดกต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะไม่ต้องเสียตังกับการไปฟื้นต้นนะครับหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะไม่ต้องไปเปลืองตังกับการซื้อยามารักษาโรคพืชนะหรือว่าจะเป็นแมลงที่เกิดขึ้นในสวนครับเพราะเมื่อใช้ปุ๋ย Black Cat ร่วมกับยาราม Black Cat 1อย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยมันทำให้ผลผลิตเนี่ยดกต้นสมบูรณ์แข็งแรงโรคต่างๆก็ลดน้อยห่างหายกันไปจากในสวนรวมถึงแมลงต่างๆด้วยครับนี่คือสิ่งที่หลายๆสวนนะครับที่เป็นลูกค้าปุ๋ย Black Cat ที่เป็นครอบครัวปุ๋ย Black Cat นะครับไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนสวนส้มโอนะครับหรือว่าจะเป็นสวนปาล์มน้ำมันนะครับสวนยางพาราสวนส้มต่างๆนะครับคือปุ๋ย Black Cat เนี่ยเขาสามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะพืชผักต่างๆนะครับก็ได้พิสูจน์ประจักษ์เป็นเห็นผลกันแล้วนะแต่ก็ยังมีหลายคนละครับที่ยังไม่มั่นใจนะซึ่งสิ่งที่ทำให้คุณนั้นมั่นใจและเราท้าให้คุณพิสูจน์เนี่ยก็คือคุณเอาไปใช้ครับปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1คุณใช้แล้วปลอดภัยมันไม่เป็นเคมีมันไม่ส่งผลอันตรายต่อพืชของคุณแน่นอนมันไม่ส่งผลอันตรายไม่ไปทำลายชีวิตของคุณด้วยที่เป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยนะนะฮะเพราะอย่างยารา Black Cat 1เนี่ยเราก็ทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนคุณมั่นใจสมุนไพรที่ใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนแล้วถามว่าสมุนไพรเห็นผลหรือไม่นั่นคือสิ่งที่คุณต้องมาพิสูจน์ครับแต่คนที่เขาพิสูจน์มาแล้วคนที่เขาใช้มาแล้ว1ขวด1ลิตร 1,540 บาทเนี่ยซึ่งเขาก็ไม่เชื่อฮะว่ามันจะเห็นผลเหรอเพราะว่าบางตัวเชื้อราที่เราเจออยู่ในสวนเนี่ยดีเจช้างนะฮะขนาดเคมีแพงๆเนี่ยยังเอาไม่อยู่เลยนะจนสุดท้ายนะครับก็เป็นทางเลือกสุดท้ายละนะเหมือนคนไข้ครับไปห้อง ICU แล้วก็ยังไม่หายก็ต้องมาหาหมอบ้าน คือโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเนี่ยไม่รับและไม่รับรักษาและพากลับบ้านเถอะนะอยู่ไปก็ไม่รอดแล้วนะฮะก็ต้องไปหาหมอบ้านครับไปหาหมอบ้านปรากฏว่าหายครับเพราะนั้นเนี่ยยารา Black Cat 1เนี่ยเราทำจากสมุนไพรนะคุณเอาไปใช้แล้วคุณจะเห็นผลนะฮะแล้วคุณก็จะได้ห่างไกลจากเรื่องราวของเคมีที่มันเป็นอันตรายนะที่มันจะส่งผลนะต่อคุณด้วยนะฮะแล้วพืชมันก็ไม่หายสักทีอ่ะนะมันก็อาจจะไปแค่รักษาในระยะสั้นแล้วสุดท้ายมันก็วงเวียนอยู่อะเป็นวงจรที่คุณต้องคอยรักษาคอยใช้ยาเผลอๆตายมาต้นตายขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องลองด้วยตัวของคุณเองนะครับเห็นผลหรือไม่นะครับถ้าถามเราเนี่ยเราบอกเลยว่าเห็นเพราะเราได้พิสูจน์แล้ว
นะเราได้พิสูจน์แล้วเราได้ไปติดตามการใช้งานนะครับในแต่ละส่วนแล้วล่ะ

ที่เขาใช้ปุ๋ย Black Cat ใช้ยารา Black Cat 1แบบ 100% นะมีปุ๋ยทางดินนะครับเนี่ยใส่ปุ๋ยทางดินใส่แต่ลดปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลงมาได้ถึง 40% นะครับสำหรับคนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1เนี่ยแล้วต้นทุนคุณมันจะไม่ลดได้ยังไงถูกไหมนะฮะแล้วผลผลิตก็เพิ่มนะครับยาต่างๆก็ไม่ต้องไปซื้อมาเพิ่มมากมายเพราะต้นมันสมบูรณ์แข็งแรงมันไม่เจ็บไม่ป่วยมันไม่ไข้เหมือนเมื่อก่อนมันไม่เจ็บป่วยไข้ๆออดออดแอดแอดต้นมันไม่ตายนะฮะเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะเพราะใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาราม Black Cat 1อันนี้ใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้คุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองนะเราขอโอกาสครับให้กับปุ๋ย Black Cat นะครับยาราม Black Cat 1 6-7 ครั้งเท่านั้นพี่น้อง6-7 ครั้งเท่านั้นแหละ 7-10 วันฉีดพ่นครั้งหนึ่ง 7-10 วันฉีดพ่นครั้งหนึ่งไม่เห็นผลไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นปุ๋ย Black Cat เรากล้าการันตีครับในคุณภาพนะฮะเรากล้าการันตีเลยว่าเรายินดีคืนเงินเมื่อคุณเอาไปฉีดพ่นเมื่อคุณเอาไปใช้งานแล้วมันไม่เห็นผลเรายินดีคืนเงินครับนี่คือกล้าที่จะการันตีขนาดนี้เพราะฉะนั้นคุณจึงมั่นใจเถอะนะมั่นใจเถอะนะฮะว่าใช้แล้วเห็นผลจริงใช้แล้วนะทำให้ต้นของคุณนั้นสมบูรณ์ทำให้ผลผลิตของคุณนั้นเพิ่มนะทำให้ลูกดกขึ้นนะฮะแล้วได้ความมีประสิทธิภาพได้เกรดที่มันเกรดดีอ่ะ ABAB อ่ะเมื่อมันคุณภาพแล้วเวลาไปขายเนี่ยนะครับราคามันจะเท่าไหร่ล่ะคุณก็จะได้ราคาแบบเต็มๆแม้นว่าผลผลิตอาจจะราคาตกต่ำลงมาแต่มั่นใจเถอะนะว่าถ้าคุณใช้ปุ๋ย Black Cat ใช้ยาราม Black Cat 1แล้วคุณก็จะอยู่ที่ราคาแม็กอะถูกไหมสมมุติราคามันอยู่ที่100ถึง150อะคนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat คุณจะได้ราคา150อะนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้มั่นใจและเชื่อใจได้เพราะการันตีว่าถ้าไม่ดีจริงไม่เห็นผลจริงๆไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรายินดีคืนเงินครับติดต่อมานะครับต้องการสั่งซื้อต้องการสอบถามนะครับโทรมาได้เลยที่คุณเกียร์ Black Cat ครับคุณเกียร์ Black Cat ไม่ได้เป็นเซลล์นะครับเราไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย Black Cat นะไม่ได้เป็นรับปุ๋ย Black Cat มาจากโรงงานนั้นโรงงานนี้แล้วมาทำการตลาดเอามาขายนะครับแต่คุณเกียร์ Black Cat คือเจ้าของบริษัทนะคือเจ้าของปุ๋ย Black Cat คือเจ้าของยาลา Black Cat 1ครับเพราะหลายคนไม่เชื่อนะบอกว่านี่คือ CEO ของบริษัทไม่เชื่อหรอกจะมี CEO ที่ไหนเนี่ยใช้มาตั้งหลายยี่ห้อใช้มาตั้งหลายแบรนด์แล้วไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นหรอกครับว่าเจ้าของบริษัท CEO เจ้าของแบรนด์เขาจะมาเดินสวนเขาจะมาติดตามการใช้งานกับลูกค้านะจริงๆเนี่ยนะไม่มีไม่เคยพบไม่เคยเจอแต่เมื่อคุณใช้ปุ๋ย Black Cat เมื่อคุณใช้ยาลา Black Cat 1แล้วคุณจะได้เจอครับจะได้เจอ CEO ครับจะได้เจอเจ้าของปุ๋ยครับจะได้เจอเจ้าของบริษัทครับที่จะไปหาคุณถึงสวนครับและไม่ได้ไปเพื่อจะไปขายปุ๋ยนะฮะไม่ได้ไปเพื่อจะไปขายยาลา Black Cat 1แต่ไปเพื่อที่จะไปติดตามการใช้งานไปดูซิว่ามันเห็นผลจริงไหมมันเหมือนกับเพลงปุ๋ย Black Cat ที่พี่สมพงษ์วงลูกคลักร้องไว้จริงหรือเปล่านะฮะขั้วเหนียวไม่หลุดลูกร่วงไม่มีเนี่ยใช้แล้วมันดกจริงไหมลูกทรงสวยจริงไหมอันนี้ไปดูกันให้ถึงสวนเลยแล้วไปดูด้วยว่าทำไมเห็นผลจะได้คืนตังค์ไปเลยนะฮะสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาลา Black Cat 1นะครับน่ารักมากครับปุ๋ย Black Cat ยาลา Black Cat 1เพราะเราทำมาเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรได้ทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะ1สูตรนะคุณสามารถใช้ได้ตลอดทั้งฤดูกาลเลยตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเอาไปฟื้นฟูนะใครที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนนะครับแล้วเพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปที่ผ่านมาใช้อะไรมาก็ไม่รู้แล้วครับแต่อยากจะลองเดินวิถีทางใหม่บ้างนะฮะลองเดินวิถีทางใหม่วิถีทางในการปลอดเคมีวิถีทางที่จะต้องไม่ต้องไปวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของยาเคมีเรื่องราวของโรคที่มันจะคอยเกิดขึ้นนะในสวนของคุณกันตลอดที่ต้องมาคอยลุ้นกันตลอดเนี่ยวันนี้คุณเอาปุ๋ย Black Cat กับยาลา Black Cat Black Cat 1ไปเริ่มต้นในการฟื้นต้นครับหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตปุ๋ยทางดินไม่ต้องใส่ก่อนเอาไปฉีดพ่นก่อนเลย 7-10 วันครั้งในการฟื้นฟูฟื้นต้นเนี่ยขอแบบเข้มข้น1ชุดผสมน้ำไปเลย 1,000 ลิตรนะฉีดพ่นไปเลยครับ

แล้วลองสังเกตสิครับว่า5-6ครั้งเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไหมมันทำให้ต้นของคุณนี่กลับมาสมบูรณ์ไหมนะฮะดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นใช้ต่อเนื่องได้เลยแล้วไม่ต้องใช้ตัวอื่นอีกแล้วปุ๋ย Black Cat ยาราแบ็คแคทวันสูตรนี้แหละร่วมกับปุ๋ยทางดินยาหนอนเพลี้ยแมลงถ้าเกิดขึ้นก็ต้องใช้แต่ลดปริมาณลงมาได้เลยนะครับในช่วงแรกๆแต่เมื่อคุณใช้ปุ๋ย Black Cat ยาราแบ็คแคทวันต่อเนื่องแบบยาวๆเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าโรคมันจะเกิดขึ้นในสวนคุณน้อยมากเพลี้ยแมลงก็จะเข้ามาในสวนของคุณเนี่ยน้อยมากเพราะอะไรเพราะต้นของคุณมันสมบูรณ์มันแข็งแรงมันสามารถต้านโรคมันสามารถต้านแมลงได้ครับหลักการง่ายๆเลยนะฮะวันนี้สนใจนะครับทดลองใช้กันก่อนนะฮะ0634596939โทรหาคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยก็ไม่มีแบรนด์ไหนไม่มียี่ห้อไหนอีกครับที่สามารถเอาเบอร์โทรเจ้าของปุ๋ยให้คุณแล้วคุณโทรไปคุยเจ้าของปุ๋ยอะโทรไปสั่งซื้อปุ๋ยกับเจ้าของบริษัทมีที่ไหนนะฮะ0634596939นะติดต่อคุณเกียร์ Black Cat เข้าไปได้เลยคุณผู้ฟังนะฮะสวัสดีทักทายกันหน่อยจ้าหน้า Facebook Live มากันแล้วตอนนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะป้าพึ่งสวัสดีค่ะลูกดีเจคนหล่อค่ะสวัสดีน้องเกียร์คนที่น่ารักด้วยนะคะคนคนึงนิดจันทรายศนะสวัสดีด้วยนะครับคุณแม่นะฮะนี่เป็นคุณแม่อีกคนนึงนะจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวัสดีเจ้าดีเจช้างรูปหล่อใส่เสื้อสีสดสวยมากเจ้าวันอาทิตย์วันนี้จัดสีแดงหน่อยครับแม่นะคุณจินดาจันหอมครับโบตอนเช้านี่ส่งข้อความมาหาดีเจว่าเช้านี้เหงาจังเลยเงียบเหงาบอกว่าเสาร์อาทิตย์ตอนเช้าไม่มีรายการช้างตกมันไม่ได้ฟังเสียงดีเจช้างก็เลยเงียบเหงานะฮะเช้าเสาร์อาทิตย์ให้ดีเจช้างนอนตื่นสายบ้างนะครับแม่จันถึงศุกร์เจอกัน8 โมงถึง 10 โมง2ชั่วโมงนะฮะทางออนไลน์ดีเจช้างตกมันนะครับคุณแม่จินดาจันหอมบอกว่ามาแล้วจ้ะหวัดดีจ้ะน้องช้างเสื้อสวยจ้ะคนน่ารักขอเพลงลืมเธอบ่ได้ค่ะคุณยุวดีสวัสดีค่ะดีเจช้างสวัสดีครับคุณยุวดีเพชรย้อยนะฮะป้าพึ่งว่าใส่เสื้อสีแดงสวยค่ะป้าก็ใส่เสื้อแดงด้วยค่ะวันนี้นะฮะคุณสมยศสวัสดีครับนะครับขอบคุณมากครับแชร์ให้แล้วพี่จินดาบอกพี่สาวนะฮะบอกว่าคุณเกียร์คนสวยหายไปไหนจ๊ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับน่าจะติดธุระอยู่นะฮะคุณพี่ปณิศราโกมินครับบอกว่าสวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วนะคุณอุบลสวัสดีค่ะคุณดีเจสวัสดีครับคุณสุทธิรักษ์สวัสดีครับพี่วรรณโชคบุตรครุฑสวัสดีครับขอเพลงหยิบแกมหยอกนะครับวันนี้ฟังทางคลื่นวิทยุจ้าขอบคุณมากครับคุณแม่สุจิตราเพิ่มสงสวัสดีครับนี่จากชะอวดฮะสวนสละลุงสวาดใช้ปุ๋ย Black Cat กันมาตลอดใช้กันมายาวนานใช้กันมาต่อเนื่องใช้รีแล้วบอกต่อแนะนำให้คนอื่นได้ใช้ตามด้วยใครอยากได้สละอร่อยอร่อยนะฮะเนื้อเยอะเยอะนี่ก็ต้องไปสวนสละที่ใช้ปุ๋ย Black Cat นะครับรสชาติหอมหวานนะฮะมีสวนของพี่เจิมนะครับอยู่ที่ชะอวดเหมือนกันนะสวนของคุณลุงสวัสดนะมีสวนของลุงเอียดนะครับมีสวนของพี่อะไรนะที่เราไปกันอ่ะที่อำเภอพรมคีรีนครศรีธรรมราชพี่ประเสริฐพี่ยินดีนะสวนยินดีล่าสุดไป2รอบขับรถเลยสวนทั้ง2รอบนะ นะแล้วเขาก็มีติดใจอ่ะส่วนของพี่ยินดีเนี่ยเราติดใจนอกจากสลัดสดแล้วนะติดใจไข่เป็ดด้วยเพราะมีไข่เป็ดขายด้วย นะฮะแล้วก็น้ำผึ้งยังไม่มีโอกาสได้ลองนะน้ำผึ้งเนี่ยเขาเลี้ยงผึ้งในสวนด้วยยังไม่มีโอกาสได้ลองน้ำผึ้งนะแต่ว่าไข่เป็ดนี่ได้กินแล้วนะฮะแล้วก็มีสลัดลอยแก้วนะรสชาติกลมกล่อมนะฮะซื้อมาใส่ช่องฟิตไว้คุณผู้ฟังไว้กินคลายร้อนได้นะอร่อยนะฮะแล้ว1กระปุกเนี่ยได้มา4ลูกอ่ะสละลูกแบบพรีเมียมอ่ะไม่ใช่สละตกเกรดนะที่เอามาทำลอยแก้วอ่ะเขาเลือกแบบพรีเมียมจ้าเอามาทำลอยแก้วเนื้อฉ่ำๆอร่อยมากนะฮะนี่ใครสนใจก็ติดต่อไปได้ที่สวนสละยินดีอยู่ที่
อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชนะฮะฟังรายการกัน

อยู่หรือเปล่าไม่รู้และก็อีกมากมายหลายสวนสละเลยละครับที่เขาได้ใช้ปุ๋ย Black Cat กันเนี่ยบางคนก็แอบใช้ไม่ได้บอกเรามานะนี่เราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้นะครับคือเขาใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะฮะนาข้าวปาล์มน้ำมันนะครับนี่ใช้ได้หมดคุณประสิทธิ์ชนะรบสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีพี่ธวัชศรีสักแก้วไม่รู้เมื่อไหร่จะใช้สักทีเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่พี่ธวัชลองเอาปุ๋ย Black Cat DJ ช้างนะไปใช้ฟื้นต้นทุเรียนนะไม่ต้องทั้งแปลงก็ได้แบ่งมาสัก 4-5 ต้น10ต้นก็ได้ซื้อไปสักชุดนึงก็ได้ฉีดได้สัก5ครั้งแล้วก็ลองดูซิว่ามันดีหรือเปล่าแล้วจะเชียร์พี่ธวัชทุกวันเลยเนี่ยในรายการเนี่ยแต่คืนนี้ไปเชียร์ก่อนว่าพี่ธวัชจะใส่ผ้าไทยเดินแบบนะครับคืนนี้ที่งานกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะที่ทุ่งทาราชนครศรีธรรมราชก็กำลังจัดงานกันอยู่นะครับวันนี้ท่านผู้ว่าเนี่ยท่านผู้ว่าสมชายลีลาน้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็คุณนายนะฮะก็จะเดินควงกันแล้วครับวันนี้เดินแบบแล้วก็นาเขาเรียกว่านายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์นะครับอีกหลายท่านหลายคนกันเลยทีเดียวนะวันนี้ที่จะมาโชว์ความงดงามนะคุณค่านะของผ้าไทยของผ้าพื้นเมืองนะของผ้านครศรีธรรมราชกันด้วยนะค่ำคืนนี้ก็ไปเชียร์กันได้นะครับที่หน้าเวทีครับงานกระตุ้นเศรษฐกิจนะพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเงินอยู่จ้านสวัสดีด้วยครับป้าเพิ่งว่าดีจริงค่ะปุ๋ย Black Cat นะคะป้าฉีดต้นกระท้อนกับบ้านป้าพึ่งมีต้นกระท้อนนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเรากำลังหาต้นกระท้อนอยู่เพราะว่าดีเจช้างเนี่ยไม่สบายมันเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นงูสวัดนะฮะมันเกิดจากเชื้อไวรัสนะฮะงูสวัดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยตกหรือว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นงูสวัดแต่ว่าโชคดีที่ว่าดีเจช้างก็ไม่ได้มีอาการป่วยหรือว่าไม่มีไข้ร่วมด้วยนะก็ไม่ได้ปวดทรมานอะไรมากมายก็อาจจะมีอาการแค่แสบๆหน่อยนะคุณเกียร์บอกว่านี่เลยค่ะเธอไปหาต้นกระท้อนเลยมันเป็นภูมิปัญญานะฮะดีเจช้างก็นั่งฟังอย่างเดียว นะก็นั่งฟังอย่างเดียวเนี่ยเพราะไปหาหมอมาแล้วไงว่าไปต้นกระท้อนค่ะแล้วก็จะมีคาถาค่ะจะมีคาถาแล้วก็จะมีมีดเอามีดไปตัดอะไรสักอย่างนึงนะฮะแล้วมันจะหายแกบอกมาอย่างนี้นะแล้วก็ไปเอาหญ้าอะไรด้วยไม่รู้ว่าเป็นสมุนพงสมุนไพรอะไรมานะครับเอามาทาแล้วจะหายนะฮะเนี่ยก็เป็นความเชื่อพี่หลู่ลู่สวัสดีค่ะน้องช้างมีดนี้ตั้งไว้30ตันจ้ะโอ้สาธุเลยอนุโมทนานะขอให้พี่หลู่ลู่สมหวังดังความปรารถนานะพี่หลู่ลู่นะนะนี่จะตัดเมื่อไหร่ยังไงแจ้งข่าวบอกกล่าวกันมาหน่อยนะพี่หลู่ลู่คนเดิมเนี่ยนะครับก็ใช้ปุ๋ย Black Cat ด้วยเหมือนกันนะฮะนี่เป็นไงบ้างล่ะนะฮะสิ่งเดียวที่บริษัทไม่กล้าการันตีคือเรื่องราวของดินฟ้าอากาศเรื่องราวของธรรมชาติลมพายุฝนอะไรพวกนี้ครับเราไม่รู้จะช่วยท่านยังไงเหมือนกันนะฮะคุณหนุ่มโอวันตินสวัสดีครับดีเจช้างครับคุณหนุ่มแมงดานะครับทักทายกันมาโอ้โหวันนี้ก็ทักกันมาเยอะเลยพี่ธวัชชามทองก็มาแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับคุณมิวสิกโฟนสวัสดีด้วยครับดูอยู่ที่ไหนครับคุณมิวสิกโฟนนะครับดีเจยังเป็นไข้หวัดหรือคะเสียงเปลี่ยนไปนะคะเสียงเปลี่ยนแต่ใจยังไม่เปลี่ยนนะฮะ คุณสุนีสืบแสงสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็ทางโทรศัพท์นี้ก็โทรกันมานะครับหลายสายเลยตอนนี้จากจังหวัดชุมพรอยู่ที่ท่าแซะนะครับขอเพลงอยากได้เธอเป็นแฟนนะครับอยากได้ดีเจเหรอครับหรือว่าอยากได้ใคร จากนครราชสีมาครับนี่เมืองโคราชนะฮะกราบเท้าย่าโมนะถ้าไปโคราชเนี่ยผมเคยไปครั้งหนึ่งนานมากแล้วนะมีโอกาสไปที่อนุสาวรีย์นะแม่ย่าโมด้วยเหมือนกันนะที่นครราชสีมาไปตอนนั้นยังจำความไม่ค่อยได้ยังเด็กอยู่มีขอเพลงปลายฟ้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็ทยอยจัดให้ฟังกันเนาะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1นะครับคุณผู้ฟังสนใจปุ๋ย Black Cat สนใจยารา Black Cat 1อย่าลืมนะครับติดต่อ DJ ช้างครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ088อ๋อไม่ใช่ฮะ063 459 6939ครับ063 459 6939นะฮะช่วงนี้พักฟังหนึ่งผลงานเพลงกันก่อนนะครับ

เป็นบทเพลงที่จัดให้ตามคำขอนะของคุณผู้ฟังกันแล้วกันนะครับอยากได้เธอเป็นแฟนนะครับแต่เขาไม่ได้บอกมานะว่าอยากได้ใครแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ดีเจช้างแล้วครับผมว่าเนาะนะฮะเพราะว่าคงไม่อยากได้ดีเจช้างไปเป็นภาระ งานเพลงจากพี่น้อยสแตมใช่ไหมครับอยากได้เธอเป็นแฟนเนาะอ่ะไปฟังกัน

กับเพลงจากกล้วยสแตมนะครับบทเพลงนี้นะครับแนะนำกันเอาไว้เนาะจากท่าแซชุมพรนะครับอยากได้เธอเป็นแฟนนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับในแต่ละพื้นที่นะเรื่องราวของฟ้าฝนนะครับเป็นเช่นไรกันบ้างแต่ตอนนี้ที่นครศรีธรรมราชที่ดีเจช้างนั่งจัดรายการกันอยู่นะมองออกไปนอกห้องส่งนะก็มาและดำมาเฉียวว่าจะล้างรถสักหน่อยนะต้องเลื่อนโปรแกรมไปก่อนนะเพราะทำตาว่าฝนจะตกเนี่ยลงมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะครับเหตุการณ์เรื่องราวข่าวที่ต้องบอกว่าเป็นโศกนาฏกรรมนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นะฮะช่วงที่เรากำลังนั่งจัดรายการกันอยู่นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวของรถไฟนะฮะที่ไม่หยุดนะฮะก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมชนกับรถประจำทางนะที่กรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวานนี้นะฮะซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับ8รายครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก32รายนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยเขาก็กำลังตรวจสอบกันอยู่แล้วครับเนี่ยเพื่อจะหาข้อสรุปนะถึงข้อเท็จจริงเบื้องต้นสำหรับอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์รวมถึงการเยียวยาผู้บาดเจ็บเสียชีวิตนะครับ

การสอบข้อเท็จจริงและแผนการป้องกันเสริมความปลอดภัยจุดตัดถนนพร้อมแจ้งขั้นตอนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานร่วมกับระบบอานัตสัญญาณในพื้นที่ตัดนะครับนี่ทางผู้ว่าการรอฟอทอหรือว่ารถไฟไทยเขาก็มีการประชุมกันสำหรับในวันนี้ครับส่วนนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับวันนี้ก็รุดไปเยี่ยมนะผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่โรงพยาบาลคาร์มิเลียนนะครับโดยผู้บาดเจ็บ2ใน6ก็คือกระเป๋ารถเมย์แล้วก็ผู้โดยสารรถเมย์ยังสาหัสอยู่ห้อง ICU ครับคุณผู้ฟังนะฮะก็เป็นเรื่องที่นะครับโศกเศร้านะครับแล้วก็ไม่มีใครต้องการที่จะให้เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนาะก็มาดูกันนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็ได้แสดงความคิดเห็นกันนะครับถึงสาเหตุแล้วครับว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะซึ่งหลายคนก็ออกมาบอกว่าคนที่แบบเขาอยู่จุดนั้นนะหรือว่าใช้เส้นทางนั้นอยู่เป็นประจำเนี่ยนะเขาบอกว่ามันก็เป็นภาพที่เห็นอยู่ประจำแหละนะฮะที่จะมีรถนะไปค้างอยู่บนรางรถไฟอะไรอย่างเงี้ยครับคุณผู้ฟังเนื่องจากว่ามันเป็นจุดที่การจราจรเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะฮะแล้วก็จะมีรถที่มันไปค้างอยู่อะไรเงี้ยบนสะพานบนรางรถไฟอ่ะก็มีอยู่ตลอดให้เห็นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เกิดอุบัติเหตุไงรถไฟไม่มาไงแต่พอเมื่อวานมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันมีรถไฟมาในขณะที่รถเมย์ค้างอยู่นะครับมันก็เลยกลายเป็นโศกนาฏกรรมนะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะก็มีหลายสาเหตุนะบางคนก็บอกว่าเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสอบใบขับขี่กันมาในเรื่องของกฎจราจรปฏิบัติตามกฎจราจรเนี่ยนะครับมันก็คงจะไม่เกิดปัญหาหรือว่าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะเพราะว่าบริเวณทางผ่านรถไฟเนี่ยนะครับ5เมตรครับคุณผู้ฟังเขาก็จะมีเป็นช่องจราจรที่เขาทำเป็นสีเหลืองไว้อะนะที่เราห้ามเข้าไปจอดอะรถห้ามจอดนะบนพื้นที่สีเหลืองประมาณ5เมตรนะครับในส่วนของรางรถไฟที่รถไฟจะวิ่งผ่านจะรถไฟมาหรือไม่มานะฮะรถห้ามจอดบนพื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วนะฮะนะแต่พอมันเป็นในเขตในเมืองในกรุงเทพอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังมันก็มีปัญหาเพราะบางทีรถมันขับตามกันอ่ะนะขับตามกันแล้วในคันข้างหน้ามันติดต่อกันมาไอเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะติดไงเราก็ขับตามไปปรากฏว่าพอหยุดปุ๊บเราดันอยู่บนรางรถไฟซะงั้นจะไปหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้ครับทีนี้ทำยังไงอ่ะถูกไหมก็ไม่รู้ทำยังไงนะครับก็ใช้วิธีการยังไงที่ผ่านมาเขาใช้วิธีการเสี่ยงดวงเอาเหรอที่ผ่านมาคงใช้วิธีการเสี่ยงดวงเอาอะขณะมีบางคนนะเขาบอกว่าคือถ้าคุณเว้นมากเนี่ยนะคุณไม่ไปเนี่ยนะไอ้รถคันหลังมันก็บีบแตรใส่อะไอ้รถคันหลังมันบีบแตรใส่อีกนะฮะเนี่ยเขาก็เลยบอกมันก็เลยเป็นหลายๆปัจจัยหลายๆสาเหตุครับแล้วที่ผ่านมามันไม่เกิดไงเขาก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มีรถไปค้างอยู่บนรางรถไฟแต่เมื่อวานมันไม่ปกติอ่ะสินะฮะเห็นไหมครับมันก็เกิดการสูญเสียนะฮะเกิดขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยจะต้องแก้ปัญหานี้กันอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้เหตุการณ์ไม่ให้โศกนาฏกรรมนะฮะมันเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงในพื้นที่อื่นๆในจุดนะฮะที่รถไฟผ่านแบบนี้ครับมันจะต้องทำยังไงนะเบื้องต้นเลยเขาบอกว่าก็คือการปฏิบัติตามกฎจราจรนั่นแหละถ้าเราทุกคนนะผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถปฏิบัติตามกฎจราจรให้มันถูกต้องเนี่ยมันก็คงจะไม่เกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เตือนเอาไว้นะเพราะว่าอีกหลายๆจุดหลายพื้นที่นะใครที่ขับไปนะก็ต้องระมัดระวังอ่ะนะคุณต้องเว้นอ่ะยังไงเนาะเพื่อชีวิตของเรานะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนกันด้วยไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้ต้องมาเกิดขึ้นกับใครอีกนะครับ14:17 น.ครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1ผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราฝากและบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับปุ๋ย Black Cat เป็นธาตุอาหารรองเป็นธาตุอาหารเสริมนะครับ1ชุดมีสินค้า2ตัวชนิดน้ำ1ลิตรชนิดผง1ขวดเอาไปผสมน้ำในกรณีฟื้นฟูผสมน้ำ 1,000 ลิตรครับนะก็ถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรนะครับ1ชุดราคา 1,980 บาทครับนะคุ้มมากๆนะเพราะว่าคุณไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มอีกแล้ว

เมื่อคุณเอาปุ๋ยแบล็คแคทไปใช้นะคุณไม่ต้องไปใช้ตัวอื่นเพิ่มอะไรบ้างล่ะตัวอื่นงอโมนไม่ต้องสารจับใบไม่ต้องนะธาตุรองธาตุเสริมตัวอื่นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเพิ่มอะไรอีกแล้วนะเมื่อใช้ปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1ปุ๋ยทางดิน NPK ใส่เหมือนเดิมแต่ลดปริมาณการใส่ลงมาได้เลยถึง 40% ครับเดิมใส่10กิโลก็ลดลงมาเหลือ6กิโลประหยัดไป4กิโลจ้ะนะฮะในส่วนของปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยทางดินนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับใครที่แบบมีพื้นที่เยอะๆมีสวนมากๆนะฮะต้องการให้ต้นทุนลดลงไปอีกไม่อยากได้ราคา 1,980 บาทไม่ยากมีโปรโมชั่นซื้อ6ชุดแถมฟรีไปเลยครับ1ชุดซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดซื้อ1ลังในราคาเพียง 37,920 บาทมีทั้งหมด24ชุดด้วยกันนะครับสำหรับปุ๋ย Black Cat 1ลังคิดให้แล้วประหยัดลงไป 9,600 บาทต่อลังจ้ะนะถ้าซื้อยกลังเนี่ยประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังครับสำหรับปุ๋ย Black Cat ในส่วนของยารา Black Cat 1 1ขวด1ลิตรผสมน้ำ 1,000 ลิตรครับราคา 1,540 บาทยารา Black Cat 1ทำจากสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนหลายชนิดเราสกัดกันออกมาจนกลายเป็นยารา Black Cat 1เป็นยาราที่ใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชยับยั้งเชื้อราป้องกันเชื้อราได้ทุกชนิดนะครับมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยมะแรงนะฮะได้ด้วยสนใจติดต่อได้เลยครับทั้งปุ๋ย Black Cat ทั้งยารา Black Cat 1ครับโทรหาคุณเกียร์ Black Cat เบอร์โทรศัพท์ครับ0634596939 0634596939ครับพี่วรรณโชคแนะนำเป็นเวอร์ชั่นเคิร์ฟเวอร์มานะครับหยิกแกมหยอก

อกนะครับพี่วรรณโชคบุตรครุฑนะครับแนะนำกันเอาไว้ดีเจช้างเปิดให้ฟังเรียบร้อยครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะหยิกแกมหยอกหรือเปล่านะได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วนะเมื่อกี้เนี้ยนะฮะกำลังจะตกแล้วนะมิวสิกโฟนว่าอยู่สิชนจ้ากำลังขับรถเข้าในเมืองนครนะครับหอบฝนมาหรือเปล่าจ้าจากสิชนเนี่ย นะเดินทางปลอดภัยนะครับทั้งไปและกลับนะจ้าปักหมุดชายแดนใต้นะครับทักทายจากจังหวัดยะลาด้วยนะสวัสดีด้วยนะครับจังหวัดยะลาดีเจช้างก็ไปเหมือนกันนะตอนเด็กๆนะยะลาเนี่ยใช่ไหมเคยไปได้บอกว่า ยะลานี่เคยไปเปล่านะถ้าไปนราธิวาสนี่ผมต้องผ่านยะลาไหม ถ้าไปนราธิวาสนี่ต้องผ่านยะลาไหมคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอดูแผนที่ประเทศไทยหน่อยสินะฮะจำได้ว่าไม่แน่ใจว่ายะลาหรือว่านราธิวาสอ่ะที่จะมีแบบเป็นพระองค์ใหญ่ๆอ่ะจะมีพระองค์ใหญ่ๆอ่ะจังหวัดอะไรนะอันนี้ก็ไปแต่ตอนเด็กๆนะตอนโตนี้ไปก็ปัตตานีอะไรเงี้ยไปนะฮะไปวัดหลวงปู่ทวดใช่ไหมที่วัดช้างให้นะไปศาลเจ้าแม่ลิ้มก่อนเหนียวนะก็จะไปคุณเกียร์แบล็คแคทนี่แหละนะครับคุณจุรีนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยครับพี่รัฐบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยพี่ฉีดแล้วนะปุ๋ย Black Cat ค่ะดีมากเห็น A บิวนี่เขาเก็บได้ตลอดเหมือนกันนะของเขาออกตลอดเลยนะ A บิวเนี่ยนะฮะที่พี่รัฐปลูกไว้นะฮะอันนี้อยู่ที่หลังหลัดนาชุมนะฮะเวลาลง Facebook นี่ไม่ได้ลงขายนะคะลงบอกว่าหมดแล้วจ้าไม่รู้ขายตอนไหนเหมือนกัน นะครับขอเพลงบ่าววีเวียนครกค่ะไม่กับน้องรัฐด้วยพิเศษให้กับดีเจขอบคุณมากครับป้าพึ่งนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงนี้พักกันก่อนครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราแบล็คแคทวันนะครับรายการนี้เจอกันเป็นประจำนะฮะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลา14 นาฬิกาถึงเวลา16 นาฬิกา2ชั่วโมงด้วยกันนะติดตามกันได้นะครับทางสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่ตอนนี้แหละนะครับอยากฟังเพลงอะไรบ้างโทรมานะครับอยากฟังเพลงโทรมาครับวันนี้075419225ครับ075419225เดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะกลับมาเปิดให้ฟังจ้ะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ณรงค์จันทองอนุทินผู้เตรียมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถเมล์โรงพยาบาลคาเมเลียนในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปยังโรงพยาบาลคาเมเลียนเพื่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทันทีที่นายอนุทินเดินทางมาถึงได้พูดคุยสอบถามนายแพทย์ณัฐพลการปักศรีผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลคาเมเลียนและบาทหลวงเปโตรภควีเสงเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลคาเมเลียนถึงอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง6คนโดยผู้สื่อข่าวสังเกตว่าสีหน้าของนายกรัฐมนตรีค่อนข้างกังวลก่อนจะเดินขึ้นลิฟต์โดยมีคณะแพทย์พาไปยังผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU และห้องพักปกติสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลคาเมเลียนเมื่อวานนี้มี24รายซึ่งทางโรงพยาบาลอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว18รายเหลือพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล6รายโดยมี2รายพักรักษาตัวในห้อง ICU คือพนักงานเก็บข้าวโดยสารและผู้โดยสารทางนี้นายกรัฐมนตรีได้นำกระเช้าผลไม้เยี่ยมผู้ป่วยมามอบให้กับผู้บาดเจ็บรวมถึงกระทรวงคมนาคมมีกระเช้าเครื่องดื่มสุขภาพมามอบให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเช่นกันขณะเดียวกันมีตัวแทนจากบริษัทประกันภัยได้มาในวันนี้ด้วยเพื่อมาดูเรื่องเงินเยียวยาต่างๆผู้ว่าการรถไฟยืนยันรู้ผลกล่องดำเหตุรถไฟและรถเมล์ชนกันในวันนี้พร้อมพิจารณาสร้างทางยกระดับอนาคตกรุงเทพไร้จุดตัดทางรถไฟนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟประเทศไทยได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไทยถึงความคืบหน้าผลการตรวจสอบสาเหตุรถไฟและรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชนกันจนเกิดไฟลุกไหม้บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ที่ประชุมการรถไฟวันนี้ได้หารือ3ประเด็นคือการดูแลเยียวยาผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตการสอบสวนพยานหลักฐานข้อเท็จจริงของสาเหตุที่ต้องรายงานไปยังเจ้าหน้าที่สอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและแผนป้องกันเสริมความปลอดภัยบริเวณจุดตัดถนนสำหรับกรณีนี้พนักงานควบคุมได้เปิดแสงสีเสียงผู้แจ้งใช้ถนนแล้วแต่เนื่องจากมีการจราจรติดขัดมีรถอยู่บนทางรถไฟทำให้เครื่องกั้นไม่สามารถกั้นลงได้สัญญาณไฟที่ส่งไปให้กับพนักงานขับรถจึงไม่ติดซึ่งตามข้อบังคับหากพนักงานขับรถไฟไม่เห็นสัญญาณไฟต้องสังเกตสัญญาณธงของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นธงเขียวหรือธงแดงอย่างไรก็ตามต้องรอผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและหลักฐานและขณะนี้พนักงานขับรถยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจึงต้องรอการให้ปากคำกับตำรวจส่วนข้อมูลบันทึกการขับรถหรือกล่องดำนั้นกำลังดำเนินการ

0: การคาดว่าจะทราบผลในวันนี้โดยกล่องดำของการรถไฟจะแตกต่างกับกล่องดำของเครื่องบินคือไม่มีการบันทึกเสียงแต่จะมีแถบหรือกราฟบันทึกความเร็วและการเบรกของขบวนรถเพื่อตรวจสอบถึงสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นในด้านผู้เสียชีวิตจะดำเนินการเรื่องค่าปลงศพและช่วยเหลือต่างๆอยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติคาดว่าจะได้รับเงินเยียวยารายละประมาณ 340,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บการรถไฟลงพื้นที่ไปเยี่ยมแล้วสำหรับการและความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟจากนี้จำเป็นจะต้องพิจารณาทางยกระดับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพชั้นในอยู่ระหว่างการเตรียมโครงการทำทางยกระดับนำเสนอคณะรัฐมนตรีและในอนาคตจะไม่มีจุดตัดในลักษณะนี้อีกแล้วเตือนภัยระวังยาเบื่อสุนัขเฝ้าสวนทุเรียนจังหวัดระยองชาวบ้านในจังหวัดระยองแชร์คลิปชาวสวนในพื้นที่กำลังช่วยชีวิตสุนัขป้อนไข่ไก่เพื่อให้อ้วกคาดว่าโดนยาเบื่อและยังมีแมวลายเสือถูกวางยาเบื่อจนเสียชีวิตกลางป่าหญ้าคาดว่าเป็นฝีมือมิจฉาชีพแก๊งวางยาเบื่อสุนัขเฝ้าสวนผลไม้ในพื้นที่อำเภอแกลงเขตรอยต่ออำเภอเมืองระยองที่กำลังระบาดหนักในช่วงผลไม้กำลังออกผลผลิตมีมูลค่าสูงเพื่อหวังจะเข้าไปขโมยตัดผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนและขโมยทรัพย์สินภายในบ้านโดยจะเลือกก่อเหตุเวลาที่เจ้าของสวนไม่อยู่ฝากเตือนภัยเกษตรกรชาวสวนให้เพิ่มความระมัดระวังคอยสอดส่องดูแลสัตว์เลี้ยงสังเกตบุคคลแปลกหน้าที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้ามาป้วนเปี้ยนแถวสวนเพื่อป้องกันเหตุความสูญเสียสัตว์เลี้ยงและผลผลิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่โลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
9: Hilux Travel Greater Together
10: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
11: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
12: look fashion จะ modern หรือ vintage ก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
13: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
14: ทุกสายไปได้ไกลกว่า
15: The New High New Honda
10: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
16: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
17: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
16: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1-2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
17: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
18: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
19: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะ

0: มหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Rio Go Green
2: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
3: ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดเพราะเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดยดีเจช้าง

15:16 น.นะครับตอนรับคุณผู้ฟังครับกลับเข้ามาในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราบแบล็คแคทวันนะครับยังคงอยู่ด้วยกันนะครับกับดีเจช้างนะครับพร้อมกับปุ๋ยแบล็คแคทธาตุรองธาตุเสริมครบจบในสูตรเดียวครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของยาราบแบล็คแคทวันป้องกันยับยั้งเชื้อรามีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงนะครับได้ด้วยนะครับนะฮะใครสนใจนะครับทั้งปุ๋ยแบล็คแคททั้งยาราแบล็คแคทวันนะครับสามารถติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับแล้วก็ในส่วนของคุณผู้ฟังนะฮะที่ต้องการจะดูนะฮะว่าคนที่เขาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทคนที่เขาใช้ยาราแบล็คแคทวันใช้แล้วเนี่ยผลมันเป็นอย่างไรบ้างคุณสามารถเข้าไปดูได้นะครับในเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทครับปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยครับว่าใช้แล้วเห็นผลอย่างไรกันบ้างนะครับและที่สำคัญนะครับย้ำนะฮะว่าถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลนะครับเรายินดีคืนเงินครับคุณผู้ฟังครับนะนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวการันตีนะครับในประสิทธิภาพนะครับของปุ๋ยแบล็คแคทนั่นเองนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทวันนี้นะครับเราไปดูพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยนึงนะครับพยากรณ์อากาศนะฮะวันนี้นะครับประเทศไทยยังคงมีฝนหนักบางพื้นที่นะครับในภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากก็จะเป็น

ทางด้านตะวันตกของประเทศและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก

ทางภาคเหนือนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับส่วนภาคกลางนะครับก็ตกพอๆกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีครับส่วนภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งอ่าวไทยนะครับก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันครับอันนี้หนักสุดเลยนะเพราะว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็จังหวัดตรังครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือพยากรณ์อากาศนะครับตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ครับเอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันครับเรื่องราวของพยากรณ์อากาศนี้ถือว่าพี่น้องนะฮะเกษตรกรเองนะครับพี่น้องชาวสวนเองเนี่ยก็คงจะต้องติดตามในเรื่องราวของข่าวพยากรณ์อากาศด้วยนะเพราะว่ามีผลนะต่อการทำเกษตรนะครับของพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับซึ่งการคาดหมายนะครับเรื่องราวของฝนตกเนี่ยก็คาดหมายนะครับคุณผู้ฟังครับว่าประเทศไทยนะครับยังมีฝนตกต่อเนื่องครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากจะเป็นทางด้านตะวันตกของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะประกอบกับในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมครับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมานะครับก็มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นกำลังแรงนะครับหลังจากนั้นประเทศไทยก็จะเริ่มมีฝนลดลงครับแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงนะนั่นหมายความว่าตั้งแต่วันนี้จนถึง22พฤษภาคมครับประเทศไทยก็ยังคงจะมีเรื่องราวของฝนนะครับที่จะยังคงตกกันต่อเนื่องนะฮะไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมครับคุณผู้ฟังนะฮะนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศเนาะแล้วก็อุ๊ยนี่คาดการไว้นะครับว่าหลังจากนี้นี่อาจจะตกเพิ่มมากขึ้นนะจากเดิมเมื่อกี้นี่มี 40% 60% นะครับนะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะอาจจะไปถึง 60-80% นะของพื้นที่กันเลยทีเดียวนะสำหรับเรื่องราวของฟ้าฝนนะครับก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังนะอ่ะอันนี้ก็เอามาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันตรงนี้นะครับต้องการที่จะแนะนำถามถึงกันสำหรับเรื่องราวของบทเพลงนะครับสามารถที่จะแนะนำกันมาได้เลยนะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0754192225ครับ0754192225นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะแนะนำกันเข้ามาได้ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราBlack Cat วันเอาเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนระหว่างรอให้คุณผู้ฟังโทรมาดอกกระเจียวบานครับ

ดอกกระเจียวบานนะครับบทเพลงที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับ15นาฬิกากับ27นาทีครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat ยาราบ Black Cat 1นะปุ๋ย Black Cat นะครับ1ชุดนะครับราคา 1,980 บาทครับคุณผู้ฟังซื้อ2ชุดก็ 1,980 บาทครับแต่ถ้าคุณซื้อนะครับ6ชุดนะฮะเราแถมฟรีครับ1ชุดนะฮะซื้อ10นะฮะแถม2ชุดครับนี่นะฮะสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat ครับคุณผู้ฟังนะฮะเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบจบในสูตรเดียวเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับซื้อยกลังไปเลยครับ24ชุดในราคาเพียง 37,920 บาทนะคุณประหยัดเงินในกระเป๋าไปนะครับถึง 9,600 บาทต่อลังนะครับนอกจากนั้นครับยาราบแบล็คแคทวันครับ1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะครับทำจากสมุนไพรครับใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชนะครับ1ขวดนะครับ1ลิตรนะครับราคา 1,540 บาทครับสนใจสั่งซื้อติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทได้เลยนะครับแล้วก็เรายังมีในส่วนของโปรโมชั่นนะครับสำหรับการไปท่องเที่ยวนะฮะกับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็ยาราบแบล็คแคทวันด้วยนะครับปีหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปเที่ยวกันที่ประเทศจีนนะครับไปไหนมาบ้างแล้วนะครับในส่วนของครอบครัวปุ๋ย Black Cat นะลูกค้าปุ๋ย Black Cat นะครับเราได้มีโอกาสพาท่านเนี่ยนะไปเปิดประสบการณ์ในต่างแดนนะครับไปเที่ยวแบบสนุกสนานมากกินดีอยู่ดีอาหารเลิศที่นอนหรูนะฮะนะครับไม่ว่าจะไปประเทศที่เราไปตอนแรกสุดเลยน่าจะเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมไปญี่ปุ่นนะไปญี่ปุ่นนี่ไปแล้วดวงดีมากคุณผู้ฟังเกินความคาดหมายคือไปญี่ปุ่นแล้วไปเจอหิมะตกอ่ะ

ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันนะครับว่าเราจะได้เจอแต่พอออกไปแล้วไปถึงญี่ปุ่นวันแรกเลยไปเจอหิมะตกคุณผู้ฟังเซอร์ไพรส์ทุกคนแฮปปี้มีความสุขมากนะฮะกับการไปญี่ปุ่นแล้ววันต่อมาครับท้องฟ้าเปิดได้เห็นภูเขาฟูจิชัดเจนมากนะเมื่อวานที่คุณเกียร์แม้เล่าให้ฟังบอกว่าคุณเกียร์ไป8ครั้งมีโอกาสได้เห็นภูเขาฟูจิแค่2รอบครับแต่เราไปครั้งเดียวคุณได้เจอทั้งหิมะได้เจอทั้งภูเขาฟูจิเลยนะฮะนี่คือครอบครัวแบ็คแคทเราไปญี่ปุ่นกันมาครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นไปไหนครับไปตุรกีใช่ไหมไปตุรกีนะตุรกีนี่ก็โหเป็นการเปิดประสบการณ์นะฮะอีกสำหรับดีเจช้างเหมือนกันมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะไปลงสนามบินนะจากไทยลงสนามบินเสร็จแล้วก็มีนั่งเครื่องต่อเครื่องไปเที่ยวนะครับอีกเมืองหนึ่งของตุรกีด้วยนะอันนี้ขึ้นภูเขากันหลายลูกเลยบรรยากาศก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของตุรกีนะครับแล้วก็มีไปเซี่ยงไฮ้นะครับนี่เราก็ไปกันมาแล้วเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะหนึ่งรอบนะแล้วก็รอบหลังนี้เขาก็มีไปเกาหลีกันนะฮะนี่ไปเกาหลีกันมานะครับเกาหลีนี่ไปกัน2รอบนะสองรอบและเกาหลีนี่ไปกันแบบ VIP ล่าสุดนะฮะ VVIP แหละล่าสุดเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยแพลนกันเอาไว้ว่าจะไปกันที่จีนแต่ว่าจะเป็นเมืองไหนนะก็ไม่น่าจะซ้ำกับเมืองที่ไปมาแล้วนะฮะที่เราเคยไปมาแล้วมีเซี่ยงไฮ้กับอะไรนะอีกเมืองนึงคุณอุเนี่ยมันเราเพิ่งไปกันมามันเพิ่งครบรอบนะมันเพิ่งครบรอบปีนะที่เราเพิ่งไปเซี่ยงไฮ้มาเนี่ยมันเพิ่งขึ้นเตือนอยู่ในเฟซบุ๊กอยู่นะนะเราไปสองเมืองใช่ไหมที่จีนรอบเนี้ยรอบที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะฮะเดี๋ยวปีหน้าจะไปอีกนะครับจะไปกันแบบจำนวนจำกัดเฉพาะ70ท่านเท่านั้นกติกาง่ายใครที่ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทอยู่แล้วแค่คุณใช้ปุ๋ยซื้อปุ๋ยแบ็คแคทครบ4ลังเท่านั้นปุ๋ยแบ็คแคทครบ4ลังบวกกับยาราแบล็คแคทวัน5ลังนะครับก็รับ1ที่นั่งนะครับในการที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกับเรานะฮะในปีหน้าที่ประเทศจีนนะฮะตอนนี้ก็สามารถสะสมกันได้จนถึงสิ้นปีเลยนะแค่คุณแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะตอนสั่งซื้อปุ๋ยแบล็คแคทซื้อยาราแบล็คแคทวันว่าต้องการสะสมเพื่อที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศจีนด้วยนะฮะเท่านั้นเลยนะครับติดต่อมาครับที่คุณเกียร์แบล็คแคทครับ0634596939ครับ0634596939นะฮะแล้วเดี๋ยวได้ไปเที่ยวกันนะไปพักผ่อนไปเปิดอะไรนะวิสัยทัศน์ใหม่ๆนะฮะไปดูบ้านเพื่อนเมืองอื่นเขาบ้างซิว่าเป็นยังไงนะฮะไอ้ที่ข้ามรางรถไฟของเขาถนนจุดตัดรางรถไฟนี้เขามีเทคโนโลยีอะไรบ้าง ในการป้องกันอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังจะได้มาดูประเทศเราบ้างนะครับก็ต้องยอมรับนะว่าบางสิ่งบางอย่างประเทศเราก็เหนือกว่าหลายประเทศที่เรามีโอกาสไปแต่ก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ประเทศอื่นเขามีแล้วมันดีกว่าประเทศเราและบางสิ่งบางอย่างเราสามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตของเราในประเทศของเราได้นี่คือข้อดีของการไปเที่ยวนอกจากการถ่ายรูปสวยๆเพียงอย่างเดียวนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไปมาหลายประเทศนะครับที่ไปมาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ประเทศอื่นยังสู้เราไม่ได้สำหรับผมนะก็คืออาหารการกินนี่แหละ ผมยังไม่เจอประเทศไหนที่ผมไปกินแล้วผมอร่อยแบบกว่าประเทศไทยยังไม่มี อะไรยังไงก็ประเทศไทยยังอร่อยสุดอยู่ถ้าเป็นเรื่องราวของอาหารของกิน นะครับนะใครต้องการไปเที่ยวกับเราก็อย่าลืมสะสมกันได้ปุ๋ยแบล็คแคท4ลังบวกกับยาราแบล็คแคทวัน5ลังเท่านั้นเองครับคุณผู้ฟังครับติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทนะครับที่0634596939ไม่รู้ทำไมถึงไม่เข้าไปอวยพรให้ถึงหน้าเขาได้แต่อวยพร

งานเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเอาไว้ครับอวยพรข้างรั้วนะฮะขอกันมาจากจังหวัดสกลนครครับสำหรับบทเพลงนี้นะครับมีขอเพิ่มเติมกันมาทางโทรศัพท์นะครับวันนี้หลายเพลงเลยนะครับที่เบอร์โทร0754192225นะครับ0754192225นะครับมีขอเพลงผู้กล้ามาด้วยนะฮะจากอำเภอสิชนนะครับแล้วก็มีเพลงนอนฟังเสียงฝนนะครับจากพี่หมูเคียนซาครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขอเพลงถอนคำสาบานนะครับวันนี้เห็นฝนตกเลยรีบถอนคำสาบานใช่ไหมครับเนี่ย กลัวจะโดนฟ้าผ่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะขอกันมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับถอนคำสาบานนะขอบพระคุณด้วยคุณจริยาภูมีสวัสดีครับนะคุณสุภาพทองสงนะครับกดแชร์ให้แล้วขอบพระคุณครับคุณเกษมนะครับสวัสดีดีเจช้างคนหล่อนะฮะสวัสดีครับคุณป้าพึ่งนะบอกว่าปุ๋ยแบล็คแคทมาฉีดปาล์มสวยมากฉีดไป2ครั้งทางแบะมากใบเขียวเป็นมันค่ะลูกบ่าวปลูกไว้ริมถนนนะคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นเขาก็ชมค่ะว่าสวยค่ะฉีดแบล็คแคทค่ะนะแล้วก็พี่จินดาทวงเพลงมาแล้วนะของพี่

เดิร์ดซึ่งดีเจลืมไปแล้วนะครับคุณกฤตกรุงเก่าสวัสดีด้วยครับปุ๋ย Black Cat ตั้งแต่ต้นปี69ยังถึงไม่ถึง3ลังทีค่ะลูกดีเจนะฮะนะฮะจะไปเที่ยวเหรอครับป้าพึ่งป้าพึ่งจะไปเที่ยวกับเขาด้วยเหรอครับป้าพึ่งต้องสั่งทีลังสิป้าพึ่งมาสั่งทีละชุด2ชุดไม่ได้นะเขาจะได้จำได้ต้องสั่งเป็นทีละลังนะจ๊ะนะครับปุ๋ยแบ็คแคท4ลังยารา5ลังร่วมกันบวกกันนาปุ๋ยแบ็คแคท4บวกกับยาราอีก5ลังนะครับได้รับ1ที่นั่งนะในการไปท่องเที่ยวกันนะครับกับครอบครัวแบ็คแคทครับคุณผู้ฟังเพลงที่พี่จินดาจันหอมขอไว้ครับชื่อเพลงอะไรนะขอโทษที่ลืมบ่ได้ใช่ไหมครับพี่ขอโทษที่ดีเจลืมเปิดให้นะครับถ้าไม่ทวงเนี่ยก็ลืมนะฮะให้ฟังกันอีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าฝนตกอุตส่าห์โทรกันมาหลายสายครับวันนี้ถ้าจะซื้อปุ๋ย Black Cat ซื้อยารา Black Cat 1โทรไปที่เบอร์คุณเกียร์นะครับ0634596939

ขอโทษที่ลืมบอกได้นะครับบทเพลงจากพีเสด็จครับแหมวันนี้น่ารักมากสำหรับแฟนๆรายการนะครับทำให้เรามีกำลังใจนะครับในการดำเนินรายการนะเป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้นะต่อไปนานๆเลยนะครับพร้อมกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ขอเพลงกันมาจากหลายจังหวัดมากเลยนะครับเนี่ยล่าสุดนะจากระนองนะก็โทรมานะครับจากระนองขอเพลงคอยน้องที่สวนลำไยนะกันมาด้วยครับระนองเป็นไงบ้างครับเรื่องราวของแลนบริดจ์นะฮะ ขอมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะชาวบ้านในพื้นที่นะมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีคำถามอะไรนะที่ยังข้องใจอยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยมาชี้แจงมาทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับเรื่องราวของแลนบริดจ์บ้างนะครับเนาะนะฮะก็ไม่แน่ใจสิว่าผลดีผลเสียอะไรอย่างไรมันจะมากน้อยกว่ากันยังไงนะครับแต่เท่าที่ผมติดตามก็ต้องยอมรับนะว่ามันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียครับแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความมั่นใจได้นะครับว่าแลนบริดจ์นะฮะถ้าทำจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วก็สำเร็จได้จริงนะตามที่ได้ตั้งใจหรือว่าตามที่ได้วางแผนไว้อะครับเราไม่อยากให้มันเป็นเหมือนกับ Southern Seaboard ที่เกิดขึ้นในสมัยที่นายกชื่อว่านายชวนหลีกภัยอะครับใช่ไหมยุคหนึ่งนะสมัยหนึ่งที่มีการทำ Southern Seaboard เป็นถนนเชื่อมจากสุราษฎร์ไปกระบี่อะครับสุดท้ายตอนนี้กลายเป็นอะไรก็กลายเป็นแค่ถนนที่รถวิ่งไปมาสัญจรไปมาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้อะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้หรอกนะฮะซึ่งจริงๆแล้ว Southern Seaboard เนี่ยเมื่อก่อนนี่มันก็สวยหรูนะคือถ้าเกิดว่าทำได้ครบเหมือนที่เขาวางแผนไว้อะครับตรงกลางจะมีเป็นรถไฟใช่ไหมขนถ่ายส่งสินค้ามีท่อกงท่อแก๊สอะไรประมาณนี้นะครับที่เขาเว้นช่องกลางถนนไว้เยอะมากเนี่ยตอนนี้กลายเป็นที่ปลูกปาล์มกลายเป็นที่เลี้ยงวัว กลายเป็นที่หญ้างอกอยู่ต้นไม้อยู่ซะสุดท้ายมันก็ได้แค่ถนนวิ่งจากสุราษฎร์ไปกระบี่แค่นั้นเองตอนนี้อันนี้ก็น่าเสียดายนะครับเพราะเราก็กลัวเหมือนกันแหละว่าแลนบริดจ์เนี่ยถ้าเกิดว่าทำได้แบบครึ่งๆกลางๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันไม่คุ้มหรือเปล่ามันจะได้แค่ถนนอีกหนึ่งเส้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อะครับเนี่ยรัฐบาลก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะแต่ว่าตามที่เขาจะทำเนี่ยผมดูแล้วมันก็จะมีเรื่องราวของการขนส่งด้วยรถไฟใช่ไหมมันก็จะมันไม่ใช่แค่ถ้าเรือสองฝั่งระหว่างระนองกับชุมพรแค่นั้นแต่มันจะมีเป็นรางรถไฟที่สามารถขนส่งผ่านรถไฟไปออกโน่นออกลาวไปออกจีนอะไรพวกนี้ครับไปทางรางได้ด้วยนะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้รางเนี่ยเขาทำไป 70% แล้วนะก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็ต้องให้เวลาในการที่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้มากกว่านี้ก็แล้วกันนะสำหรับเรื่องราวของแลนบริดจ์นะฮะถามว่าเอาตังมาจากไหนถ้าเป็นท่าเรือเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็จะเป็นนักลงทุนนะที่เขาจะเอาทุนมาไม่ได้เป็นงบประมาณของแผ่นดินถ้าเป็นงบของแผ่นดินเองของรัฐบาลเองก็จะเป็นในส่วนของแลนบริดจ์เท่านั้นนะครับและก็ที่สำคัญคือไม่มีเรื่องราวของคาสิโนเกิดขึ้นนะไม่เกี่ยวกันข่าวดีของคนนครศรีธรรมราชครับการรถไฟนะครับเปิดเดินขบวนรถเร็วที่173แล้วก็174กรุงเทพอภิวัฒน์นครศรีธรรมราชขบวนรถแห่งความหวังของชาวนครศรีธรรมราชในรอบ6ปีครับเมื่อวานนี้นะท่านวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถรอบปฐมฤกษ์ขบวนรถเร็วที่174นครศรีธรรมราชสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับโดยมีส.ส.นะครับนันทวรรณวิเชียรนะครับส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยนางสาววารินทร์ชินวงศ์นายก

อบจ.นครศรีธรรมราชนายสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนร่วมพิธีอย่างคับคั่งเพราะนี่คือความหวัง6ปีที่หายไปกลับมาวิ่งให้บริการกับพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชกันแล้วนะครับเนี่ยเมื่อวานนี่รถเร็วที่173ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เวลา 20:10 นแล้วก็ถึงสถานีนครศรีธรรมราชเวลา 10:20 ครับแล้วก็ขบวนรถเร็วที่174ก็ออกจากสถานีนครศรีธรรมราชเวลา 16:30 แล้วก็จะไปถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เวลา 6:45 นะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีขอบคุณปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1นะครับใช้แล้วไม่เห็นผลเรายินดีคืนเงินนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เพลงขอกันมาเยอะมากกลัวเหลือเกินว่าจะเปิดให้กันไม่หมดเปิดให้กันไม่ทันนะครับยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่าเพลงไหนที่เปิดให้กันไม่ทันแต่ก็ยังอยากให้โทรมาขออยู่นะเพราะอยากรู้ว่าใครฟังอยู่บ้างยะลาฟังกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะฮะ0754192225ครับยะลาจันทบุรีโทรมารายงานตัวกันหน่อย

0: ยามเพลงจากเสกโลโซครับคุณมนัสนะครับสุราษฎร์ธานีภาพเสียงชัดเจนครับขอบคุณมากครับคนยะลาไม่มารายงานตัวแต่คนปัตตานีมารายงานตัวแทนนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะขอบคุณมากครับคุณผู้ฟังจากปัตตานีนะครับโทรมารายงานตัวกันแล้วนะครับที่0754192225ครับ0754192225นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อเป็นการตอบแทนคนปัตตานีนะผมจะเชียร์ฟุตบอลนะทีมปัตตานี FC นะครับอีกหนึ่งทีมก็แล้วกันนอกจากนครศรียูไนเต็ดแล้วนะผมจะเชียร์นะครับในส่วนของทีมปัตตานี FC นะครับอีกหนึ่งทีมครับนี่เอาไหม ตอบแทนนะครับที่อุตส่าห์โทรมานะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขออนุญาตฝากข่าวนิดเดียวครับคุณผู้ฟังครับนะขอรับบริจาคโลหิตนะฮะกรุ๊ปใดก็ได้ครับเพื่อช่วยในการรักษาพระครูพินิจธรรมวาทีนะครับเจ้าอาวาสวัดหนองดีเจ้าคณะตำบลทุ่งสงอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสามารถร่วมบริจาคโลหิตทดแทนได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชหรือศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทยทั่วประเทศนะครับโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับว่าบริจาคให้พระยศกฤตบุญจิตนะครับซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ฟังนะฮะบริจาคให้พระยศกฤตบุญจิตนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะฮะอ่ะเวลาหมดแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันใหม่บ่าย 2-4 โมงกับรายการช้างตกมันและกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันขอบคุณสายสุดท้ายวันนี้ด้วยนะครับขอเพลงแม้ว่านะฮะของเสกโลโซไม่ทันแล้วนะครับผู้ชายคนนี้ไม่มีไว้ทิ้งนะจากร่อนพิบูลนะครับหลังไฟฟ้าขอบคุณมากครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่นะเสาร์อาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่กับรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันส่วนใครที่คิดถึงกันนะฮะก็เจอดีเจช้างครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์8นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับติดตามทางออนไลน์ครับ Facebook ดีเจช้างตกมันTikTok DJ ช้างตกมันครับถ้าอยู่นครศรีธรรมราชและใกล้เคียงก็ฟังได้ครับที่ 105.25 เมกะเฮิรตซ์ส่วนวันนี้เวลาหมดไปกันก่อนโชคดีมีความสุขดูแลสุขภาพกันด้วยด้วยความปรารถนาดีจากปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1และคุณเกียร์ Black Cat CEO ด้วยสวัสดีครับ
1: นวลใหญ่ไม่มาไม่เคยผิดนัดนวลไม่เคยพลาดเวลา
2: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 New Honda Chiono Plus Style โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
3: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
4: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
2: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่าThe New Honda. New Honda.
5: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
6: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
7: Hilux TravelGreater Together
8: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาท

0: ลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 16 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บกำชับดูแลเยียวยาเต็มที่เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ดูจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทางอัดกับต่อหม้อเสาทางด่วนบริเวณถนนอโศกดินแดงแยกพระราม9แยกอโศกเพชรบริเวณทางรถไฟมักกะสันภายหลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและมีผู้เสียชีวิตพร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์เหตุการณ์จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินตรวจดูจุดเกิดเหตุมีการกำชับเพิ่มเติมอย่างไรบ้างว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บที่เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดเช่นนี้ขึ้นหลังจากกลับจากต่างจังหวัดเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครก็เข้ามาในที่เกิดเหตุได้กำชับต้องดูแลผู้บาดเจ็บให้เต็มที่และต้องเร่งชันสูตรพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตแล้วเร่งเยียวยาให้การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บในรูปแบบที่มากที่สุดที่จะดำเนินการได้เมื่อถามว่าจะมีการยกระดับมาตรการไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนแบบนี้อย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันน่าจะมีอยู่แล้วในหน่วยงานทั้งขอสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยสำหรับตนได้ดูคลิปวิดีโอเหมือนกันคลิปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่งให้เห็นอยู่ว่าไม่ควรมียานพาหนะใดๆที่จอดคร่อมรางรถไฟต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยเกิดเหตุเช่นนี้ทำไมมีเหตุในวันนี้มีอะไรที่ต่างกันเมื่อถามต่อว่าผบ.ตร.ระบุชัดเจนว่าหลักฐานรถเมย์ไปคร่อมรางรถไฟจะตอบอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ไปถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตนยังไม่ได้พูดคุยแม่ค้าชายแดนหวั่นปะทะรอบ3โอดรบ2รอบกระทบหนักบางคนถูกยึดรถแถมหนี้สะสมบรรยากาศตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอบ้านกลัวจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มกลับมาตึงเครียดอีกครั้งส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ต่างพากันวิตกกังวลเกรงจะเกิดเหตุปะทะรอบที่3หลังมีเหตุการณ์จับคนร้ายที่เข้าไปหาของป่าเหตุยิงขู่ชาวบ้านที่ออกหาอึ่งและมีเสียงปืนเล็กดังขึ้นรวม11นัดในพื้นที่ชายแดนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้พ่อค้าแม่ค้าตามแนวชายแดนต้องลดการลงทุนซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารขายลงจากเดิมเกือบครึ่งเนื่องจากไม่มั่นใจสถานการณ์หากเกิดการสู้รบอีกครั้งอาจต้องอพยพออกจากพื้นที่และประสบปัญหาขาดทุนซ้ำเหมือนที่ผ่านมาซึ่งการปะทะกัน2ครั้งก่อนหน้านี้ทำให้ต้องอพยพออกจากพื้นที่นานเกือบ1เดือนไม่มีรายได้แต่ยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สินบางรายไม่มีเงินส่งค่างวดรถจักรยานยนต์จนถูกไฟแนนซ์ยึดรถอีกทั้งยังต้องกู้ยืมเงินมาหมุนลงทุนค้าขายทำให้ต้องแบกรับภาระหนี้เพิ่มขึ้นบางครั้งปิดยาวไม่กล้าเปิดขายจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างจริงจังและหาทางยุติสถานการณ์โดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะซ้ำเพราะประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทางด้านเศรษฐกิจและรายได้ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันอาทิแม่ค้าขายส้มตำไก่ย่างและอาหารตำสั่งบอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ปะทะเพราะการสู้รบ2รอบที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนมากนอกจากจะขาดทุนแล้วยังไม่มีรายได้ทำให้ไม่มีเงินจ่ายค่างวดรถรถจักรยานยนต์ถูกยึดทั้งยังต้องกู้ยืมเงินมาลงทุนซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารขายเป็นหนี้สะสมอีกกว่า 100,000 บาท
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เริ่มต้นยังไง
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: ร่วมสัมผัสสุดยอดภูมิปัญญาไทยในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6 24-27 พฤษภาคมนี้ณศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านหมอพรวัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกอำเภอหลังสวนชุมพรพบกับงานเสวนาวิชาการสมุนไพรนานาชาติพิธีไหว้ครูหม้อยาประกวดร้องเพลงประกวดเทพีเทพบุตรสมุนไพรและเทพีหม้อยาพร้อมลุ้นการแข่งขันทอเรือบกสุดเร้าใจครบทั้งสาระความสนุกและวัฒนธรรมสอบถาม093-013-3199และพบกันในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6
10: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดเพราะเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์บางก็ว่าหากเจอคนชักให้ใช้ช้อนยัดปากบางก็ว่าคนใช้รถมอเตอร์ไซค์ต้องระวังขี่นานๆเสี่ยงเกิดต้อลมมาร่วมเช็คประเด็นฮิตให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์กันด้วยเช็คลิสต์ซีรีส์พิเศษเรื่องจริงเรื่องเท็จเช็คให้ชัวร์ก่อนใช้อันดับที่5เจอคนชักให้ใช้ช้อนยัดปากจริงหรืออ
2: ันนี้ไม่จริงนะครับไม่จำเป็นต้องเอาอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นไปนัดปากเพื่อที่จะป้องกันการกัดลิ้นครับ
1: แล้วเขาจะไม่เสี่ยงเสียชีวิตเพราะกัดลิ้นตัวเองหรอครับ
2: ยังไม่มีคนไข้

0: ลมชักคนไหนกัดลิ้นและเสียชีวิตเลยครับจริงๆเวลาคนไข้ชักเนี่ยนะครับ 2-3 นาทีคนไข้ก็จะหยุดชักด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้อะไรยัดเลยการช่วยที่ดีที่สุดก็คือการไม่ช่วยไม่งัดไม่ง้างไม่ถ่างไม่กดดูแลเรื่องความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมรอบๆข้างเขาแค่นั้นก็พอ
1: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับการเอาช้อนหรือสิ่งของยัดปากไม่ได้ช่วยป้องกันการกัดลิ้นแต่จะทำให้ฟันหักหรือสิ่งของหลุดไปอุดทางเดินหายใจจนเสียชีวิตได้ไม่ควรทำตามโดยเด็ดขาดเลยนะครับอันดับที่4ห้ามโทรมือถือในครัวที่ใช้เตาแก๊สจริงหรือ
2: ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริงกำลังทำกับข้าวอยู่กำลังผัดอยู่แล้วรับโทรศัพท์หรือโทรศัพท์ออกไปหาใครเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะจุดติดได้ไอของแก๊สที่มันออกมาจากเตาขณะที่เรากำลังทำอาหารแก๊สนั้นถูกเผาไหม้ไปหมดสิ้นแล้วมันไม่เหลือที่จะให้ไปจุดประกายไฟที่อื่นอีกแล้วมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าในกรณีที่เราเปิดแก๊สทิ้งไว้แล้วลืมยังไม่เกิดการเผาไหม้ไอของแก๊สเนี่ยออกมาจำนวนปริมาณมากมายแล้วมาเปิดสวิตช์ไฟฟ้าหรือใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยอาจจะเป็นไปได้อันนี้อันตราย
1: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อครับการคุยโทรศัพท์ขณะทำอาหารไม่ได้ทำให้ไฟจากเตาแก๊สรั่วอย่างไรก็ตามขณะทำครัวควรจดจ่อและไม่เล่นโทรศัพท์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากความประมาทหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ครัวที่ใช้อยู่นะครับอันดับที่3แว่นกรองแสงสีฟ้าใช้ถนอมสายตาได้จริงหรือ
3: การใช้แว่นกรองแสงโดยหลักการแล้วเนี่ยการกรองความเข้มของแสงเข้าตาก็จะทำให้เรารู้สึกสบายตาขึ้นก็จะเป็นประโยชน์แว่นกันแดดเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายสีซึ่งแต่ละสีไม่ว่ากรองเฉพาะแสงสีฟ้าหรือกรองแสงทุกความยาวขึ้นก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกสบายตามากกว่าที่เราจะไม่ได้ใส่แต่ว่าถ้าจะแชร์ต่อผมแนะนำว่าแชร์วิธีการดูแลดวงตาเราไม่ควรเปิดความเข้มของแสงสูงเราไม่ควรจะเล่นมือถือในห้องที่มืดเพราะว่ามันจะทำให้ม่านตาเราเนี่ยขยายซึ่งจะทำให้แสงพวกนี้เข้าสู่ดวงตามากเกินความจำเป็น
1: สรุปแล้วเรื่องนี้จริงแต่ต้องอธิบายเพิ่มว่าการสวมแว่นกรองแสงสีฟ้าเป็นประโยชน์ต่อดวงตาก็จริงนะครับแต่ทั้งนี้ตัวแว่นเองเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในการดูแลดวงตาเท่านั้นการถนอมสายตาไม่ให้ทำงานหนักยังคงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับต้นครับอันดับที่2ยิ่งใส่แว่นสายตายิ่งแย่ลงจริงหรือ
3: ไม่จริงครับภาวะสายตาผิดปกติของคนเราเกิดจากความไม่สมดุลของโครงสร้างในลูกตาทำให้แสงซึ่งเข้าสู่บริเวณกระจกตาดำเนี่ยไม่ไปตกตรงบริเวณจอประสาทตาอย่างสมดุลก็อาจจะทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นก็คือแสงตกเร็วเกินหรือสายตาเอียงก็คือแสงแต่ละแนวเนี่ยตกไม่เท่ากันหรือสายตายาวก็คือแสงที่เข้ามาในตาตกเลยจอประสาทตาภาวะสายตาผิดปกติจะทำให้มองเห็นภาพไม่ชัด
1: ดังนั้นแว่นแก้ปัญหาให้คนที่สายตาผิดปกติ
3: ภาวะตามัวหรือภาพไม่ชัดจากสายตาผิดปกติก็จะทำให้คล้ายๆถ่ายรูปไม่ชัดหรือรูปไม่โฟกัสการใส่แว่นเป็นการช่วยดวงตาปรับให้แสงที่เข้าสู่ดวงตาไปตกบริเวณจอประสาทตาพอดีเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น
1: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อนะครับภาวะสายตาผิดปกติของคนเราเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างในลูกตาและเกิดความมัวขึ้นการใส่แว่นเป็นการช่วยให้มองเห็นชัดขึ้นแต่ไม่ได้มีผลรักษาสายตาให้หายถาวรหรือทำให้สายตาแย่ลงถาวรแต่อย่างใดครับและอันดับที่1ขี่มอเตอร์ไซค์เสี่ยงเกิดต้อลมได้จริงหรือ
3: เป็นไปได้ครับถ้าเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกชนิดที่มีหน้ากากกั้นจะทำให้เกิดลมปะทะที่บริเวณดวงตาหรือเยื่อบุตาขาวค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เมื่อถูกสัมผัสกับลมเป็นระยะเวลานานๆเป็นเดือนเป็นปีก็จะทำให้เกิดการหนาตัวขึ้นของบริเวณเยื่อบุตาขาวแล้วก็กลายเป็นโรคต้อลมและต้อเนื้อติดตามมาได้ครับข้อแนะนำสำหรับคนที่ไม่อยากเป็นต้อลมหรือเป็นต้อลมอยู่เดิมนะครับก็คือการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีลมค่อนข้างแรงนะครับหรือฝุ่นค่อนข้างเยอะ
1: สรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้ครับการขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่สวมหมวกกันน็อกที่มีหน้ากากกันลมทำให้ดวงตาปะทะลมฝุ่นและรังสี UV โดยตรงจนอาจเกิดการระคายเคืองและเยื่อบุตาขาวหนาตัวขึ้นกลายเป็นต้อลมซึ่งหากลุกลามจะกลายเป็นต้อเนื้อได้นะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพื่อนๆแล้วพิมพ์ค้นหาแอดชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
4: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
5: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
1: เพราะว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมเนี่ยมีประหลาดการกินไฟของหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดยาวหลอดหนึ่งเนี่ยประมาณที่40วัตต์พอเป็นหลอด LED ปุ๊บเนี่ยตัดประหลาดตัวนี้ทิ้งไปปุ๊บก็ลดไป10วัตต์แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือลดลงประมาณ 30% ทั้งนี้ติดกัน
2: ใช้ไฟโซลาเซลล์ล้างแอร์บ่อยๆเปลี่ยนหลอด LED และอีกสารพัดวิธีที่แชร์กันบนโซเชียลที่บอกว่าทำแล้วจะช่วยลดค่าไฟบ้านได้หืมชัวร์หรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับวิธีช่วยลดค่าไฟบ้านแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
1: จริงครับแชร์ต่อได้ครับผม
2: วิธีลดค่าไฟข้อแรกเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นแบบ LED ช่วยได้จริงไหมครับ
1: อันนี้จริงครับเพราะว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมเนี่ยมีประหลาดการกินไฟของหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดยาวหลอดหนึ่งเนี่ยกินไฟอยู่ประมาณที่40วัตต์พอเป็นหลอด LED ปุ๊บเนี่ยตัดประหลาดตัวนี้ทิ้งไปปุ๊บก็ลดไป10วัตต์ละเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือลดลงประมาณ 30% นะครับอันนี้จริงครับผม
2: วิธีที่2

0: ถอดปลั๊กอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานออกช่วยได้จริงไหมครับ
1: ถูกต้องครับตราบใดที่เรายังเสียบปลั๊กอยู่เนี่ยครับก็จะมีไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเซ็นเซอร์สวิตช์ออนออฟอยู่ตลอดเวลาจริงๆไฟตรงนี้เนี่ยมันน้อยมากระดับมิลลิวัตต์อยู่เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดการเสียหาย

0: บ้านเราเนี่ยช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดจะเป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นในการที่เราใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยครับไปจนถึงราวๆสักเที่ยงคืนก็จะสามารถกำจัดความร้อนที่อยู่ในอาคารได้ทั้งหมดถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ติดว่าจะต้องนอนเย็นๆเปิดแค่ 3-4 ชั่วโมงคุณก็จะได้สภาพอากาศตอนกลางคืนปกติซึ่งมันก็อาจจะอุ่นๆอยู่เราสามารถที่จะนอนใส่เสื้อผ้าบางๆห่มผ้าบางๆก็เป็นไปได้ครับผม
1: แต่วิธีนี้ก็อาจไม่เหมาะกับคนบางกลุ่ม
0: คนเราเนี่ยมีความรู้สึกร้อนเย็นไม่เท่ากันบางคนเนี่ยอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนเมืองอ่ะนะเราก็มักจะเปิดแอร์ที่25องศาตลอดคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเปิดแอร์ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็เปิดพัดลมช่วยต่อไปโดยปิดแอร์เป็นเรื่องที่เป็นจริงครับแต่ว่าก็จะเป็นสำหรับคนที่ค่อนข้างจะใช้ชีวิตอยู่ในอากาศทั่วไปเป็นปกติอยู่แล้วมากกว่ากับคนที่อยู่ในสังคมเมือง
1: วิธีที่4ให้ใช้พัดลมร่วมกับการเปิดแอร์
0: ตรงนี้จริงครับเพราะว่าเมื่อมีความเร็วลมเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเสมือนว่าอุณหภูมิมันลดลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราลดการปรับอากาศลงก็คือว่าตั้งอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วเปิดพัดลมเนี่ยช่วยนิดหน่อยเบาๆให้การระบายอากาศดีขึ้นเหงื่อเราระเหยง่ายขึ้นก็สามารถเป็นไปได้ว่าเราจะสามารถเปิดอุณหภูมิแอร์ประมาณ27องศาพร้อมกับเปิดพัดลมช่วยเบาๆเล็กน้อยครับผม
1: วิธีที่5ล้างแอร์บ่อยๆถ้าแอร์สะอาดจะทำงานได้ดีขึ้น
0: แน่นอนครับเพราะว่าตัวฝุ่นผงเนี่ยถ้าใครเคยล้างแอร์เนี่ยจะเห็นเส้นใยดำๆเล็กๆเนี่ยเกาะอยู่ตามใบพัดแล้วก็ตามคอยแอร์อยู่เสมอตัวนี้มันขวางการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิระหว่างอากาศที่ผ่านคอยเย็นกับตัวพื้นผิวโลหะของคอยถ้าฝุ่นนี่หนาปุ๊บเนี่ยการแลกเปลี่ยนก็ยิ่งแย่ลงรวมถึงอาจจะทำให้ลมโฟลว์ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นการล้างแอร์บ่อยๆช่วยให้แอร์เย็นขึ้นและประหยัดค่าไฟจริงครับ
1: และที่บอกว่าล้างแอร์บ่อยๆต้องบ่อยแค่ไหนล่ะครับ
0: ส่วนตัวผมแนะนำว่าประมาณ6เดือนเพราะเท่าที่เคยล้างมาเนี่ย6เดือนเนี่ยก็คือใบพัดจะกำลังฝุ่นเคอะเลยมีฝุ่นมีผงอะไรทั้งหลายแหล่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือควรจะล้างอยู่ในช่วงไม่เกิน6เดือน
1: และสุดท้ายวิธีที่6ที่ช่วยให้ค่าไฟลดลงนั่นคือใช้ไฟโซลาร์เซลล
0: ์ไฟโซลาร์เซลล์อันนี้จริงครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้งานอาคารเนี่ยครับหรือบ้านพักอาศัยในช่วงกลางวันโซลาร์เซลล์มันผลิตไฟฟ้าได้ในตอนกลางวันถ้าเราใช้ตอนกลางวันเลยเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะหาจุดคุ้มทุนได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟตอนกลางคืนด้วยปุ๊บเนี่ยเราก็จะหาจุดคุ้มทุนได้ช้าต้องใช้แบตเตอรี่ในการเก็บพลังงานจากตอนกลางวันมาตอนกลางคืนซึ่งค่าแบตเตอรี่ในปัจจุบันเนี่ยยังค่อนข้างแพงอยู
1: ่ดังนั้นสรุปแล้ววิธีช่วยลดค่าไฟแบบที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
0: จริงครับตรงนี้แชร์ได้ครับแต่อธิบายเพิ่มบางข้อนิดนึงครับผม
1: ถอดปลั๊กพักเครื่องลดเปลืองพลังงานวิธีง่ายๆที่สามารถทำได้เพื่อช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเรานะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

คุณผู้ฟังครับหลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านก็มืดค่ำนะครับบ้านบางหลังเนี่ยมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครนะครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับเราเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างและก็ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากวุ่นวายอีกด้วยนะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยนะครับเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านจากที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานอยู่ตลาดหรือว่าเที่ยวที่ไหนอยู่ก็เปิดดูได้นะครับระดับความคมชัดสูงถึง 4K และซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวนะครับกลางคืนนะครับเราก็มีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดนะครับกลางวันกลางคืนเห็นได้หมดเลยทีเดียวนะครับมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เหมือนคุยวิดีโอคอลเลยนะครับจะคุยกับลูกหลานคุยกับผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะครับทำงานง่ายๆผ่านระบบโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวกล้องเนี่ยหมุนได้ถึง355องศานะครับก้มขึ้นลงได้75องศาอีกด้วยนะครับไม่ต้องติดหลายตัวนะครับ

ตัวเดียวก็แทบจะดูได้รอบบ้านเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับตัวกล้องยังจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติเนี่ยนะครับกล้องก็จะส่งเสียงไซเรนดังขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะครับจะซื้อไปใช้ในบ้านก็สบายๆหรือว่าจะติดนอกบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยกันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะครับแม้หลังคารั่วก็เอาอยู่นะครับตัวกล้องเนี่ยรองรับเมมโมรีได้ถึง128 GB บันทึกได้นานกว่า30 วันกันเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับที่02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุม

0: ่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เตรียมตัวให้พร้อมเวทีแห่งความสนุกกำลังจะลุกเป็นไฟขอเชิญทุกท่านร่วมแข่งขันและเชียร์การประกวดลายแดนซ์ประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรโชว์พลังความพร้อมเพรียงความคิดสร้างสรรค์และความมั่นแบบจัดเต็มพบกันที่โลตัสชุมพรเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ใครมีใจรักในการเต้นอย่ารอช้าสมัครได้แล้วโทร0895898950ขยายเวลารับสมัครถึง20พฤษภาคมนี้เท่านั้น
4: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
5: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: ชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร
7: ์บนโซเชียลมีการแชร์เตือนหากมองเห็นจุดดำอยากย่ายลอยไปลอยมาเป็นภาวะผิดปกติทางดวงตาเสี่ยงสูญเสียการมองเห็นได้หืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์ว่าหากมองเห็นจุดดำอยากย่ายลอยไปลอยมาเป็นภาวะผิดปกติเสี่ยงสูญเสียการมองเห็นได้นี่จริงไหมครับ
8: จริงครับผมเชื่อว่าคนไทยเกินกว่า 70% เคยมีประสบการณ์การเห็นจุดลอยหรือเป็นอยากย่ายลอยอยู่แล้วในคนทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าถ้าลักษณะการเห็นจุดลอยนั้นมีความผิดปกติอย่างเช่นมีจำนวนค่อนข้างเยอะหรือว่าเกิดขึ้นฉับพลันทันใดเลยหรือว่ามีร่วมกับการเห็นฟ้าแลบในลูกตาเนี่ยก็อาจจะเป็นอาการเตือนถึงสัญญาณอันตรายว่าอาจจะมีการฉีกขาดของจอประสาทตาร่วมด้วยกับการที่มีตะกอนในวุ้นลูกตาก็เป็นไปได้ครับ
7: อาจารย์อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดจุดดำหรืออยากย่าย
8: ในดวงตาของมนุษย์เราเนี่ยตรงกลางของลูกตาเนี่ยมันไม่ใช่ลูกปิงปองที่จะเป็นอากาศนะครับเราเรียกว่าน้ำวุ้นลูกตานะครับซึ่งจะอยู่บริเวณตรงกลางซึ่งน้ำวุ้นลูกตาเนี่ยเมื่อเราใช้ดวงตาเราไปสักเกิน10-20-30ปีขึ้นไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดตะกอนลอยอยู่ข้างในน้ำวุ้นลูกตานี้นะครับแล้วก็เมื่อตะกอนนี้เนี่ยลอยผ่านตำแหน่งที่แสงผ่านจากดวงตาเข้าไปสู่จอประสาทตาเนี่ยก็อาจจะทำให้คนคนนั้นมองเห็นเหมือนมียุงหรือมีอยากย่ายลอยไปลอยมาได้สมัยก่อนเราจะเรียกภาวะนี้ว่าวุ้นตาเสื่อมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความเสื่อมในผู้สูงอายุเท่านั้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแม้แต่นักศึกษาอายุ10กว่า20กว่าเนี่ยก็สามารถที่จะมองเห็นตะกอนในวุ้นลูกตานี้ได้เช่นเดียวกับ
7: ลักษณะที่เห็นเป็นจุดดำหรืออยากย่ายคืออะไรล่ะครับ
8: บางคนเห็นเป็นยุงบางคนเห็นเป็นอยากย่ายหรือบางคนเห็นเป็นก้อนอะไรดำๆลอยไปลอยมาเนี่ยอันนี้เป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นกับดวงตาของมนุษย์เรานะครับลักษณะสำคัญ

0: ำหรับภาวะตะกอนในวุ้นลูกตาก็คือว่าไอ้ลักษณะตะกอนหรือสิ่งที่เห็นเนี่ยมันจะไม่ฟิตอยู่จนตำแหน่งเดิมมันจะเปลี่ยนที่ลอยไปลอยมาแล้วก็ไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาบางคนก็เป็นบางวันบางคนก็เป็นบางช่วงเวลาขึ้นกับว่าตัวตะกอนนี้เนี่ยมันฟุ้งลอยขึ้นมาผ่านแนวแสงก็จะทำให้เห็นได้อาจจะเป็นที่ตาข้างเดียวหรือเป็นที่ตาสองข้าง
1: และมักเกิดกับคนที่มีปัญหาทางสายตา
0: ในคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้มีภาวะตะกอนในวุ้นลูกตาเยอะกว่าคนปกติได้นะครับ
1: การมองเห็นตะกอนจุดดำหรือหยากใยเป็นสัญญาณอันตรายไหมครับ
0: ตัวตะกอนในวุ้นลูกตาหรือการมองเห็นจุดลอยไปลอยมาเนี่ยมักไม่ได้เป็นอันตรายกับดวงตานะครับ
1: นอกจากอาการมองเห็นจุดหรือหยากใยลอยไปมาแล้วอาจก่อให้เกิดอีกหนึ่งอาการที่เป็นสัญญาณอันตรายร้ายแรง
0: หากตัวตะกอนนี้เนี่ยลอยเข้าไปใกล้บริเวณผนังจอประสาทตานะครับแล้วก็เกิดการดึงหรือกระชากจอประสาทตาเนี่ยก็จะทำให้คนคนนั้นรู้สึกว่าไม่ใช่เห็นแค่จุดลอยแล้วครับจะรู้สึกเหมือนมีเห็นฟ้าแลบเช่นเราอยู่เหมือนรู้สึกเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องมืดแล้วมีคนมาเปิดแฟลชใส่ตาเรามีงานวิจัยพบว่าในคนที่มีอาการเห็นจุดลอยเองเนี่ยหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นมีเหมือนฟ้าแลบเนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะจอประสาทตาฉีกขาดเป็นรูหรือไปจบลงที่จอประสาทตาลอกนะฮะซึ่งอาจจะทำให้สูญเสียการมองเห็นได้เนี่ย
1: ดังนั้นหากมีอาการมองเห็นตะกอนจุดดำหรือหยากใยร่วมกับอาการเห็นฟ้าแลบเกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่ควรจะพบจากสุแพทย
0: ์สำหรับท่านที่มองเห็นเป็นจุดลอยไปลอยมาเฉยๆเนี่ยโดยทั่วไปก็มักไม่ได้เป็นอันตรายกับดวงตาแต่ถ้าอยากจะสบายใจนะครับก็ไปปรึกษาคุณหมอตาสักนิดนึงหรือในคนที่นอกจากเห็นจุดลอยแล้วเห็นฟ้าแลบแนะนำว่าไปพบจักษุแพทย์เพราะว่าคุณหมอก็จะช่วยตรวจจอประสาทตาเราว่าไอ้ตัวตะกอนที่ลอยไปลอยมาเป็นปกติเนี่ยมันไปดึงจอประสาทเราเป็นรูฉีกขาดหรือไม่เพราะถ้าการดึงจอประสาทตาที่เรารู้สึกเหมือนฟ้าแลบบ่อยๆจนถึงขั้นเกิดรูฉีกขาดที่จอประสาทตาเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำเรื่องการยิงเลเซอร์ปิดรูรั่วให้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะจอประสาทตาลอกซึ่งอาจจะทำให้เกิดเป็นปัญหากับการมองเห็นได้นะครับ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าหากมองเห็นจุดดำหยากใยลอยไปลอยมาเป็นภาวะผิดปกติทางดวงตาเสี่ยงสูญเสียการมองเห็นได้นี่เป็นยังไงครับ
0: จริงครับสามารถแชร์ต่อได้เพียงแต่ว่าเราต้องมีความรู้ว่ามันอาจจะเป็นภาวะปกติก็ได้และมีอาการเตือนอย่างไรว่าอาจจะเป็นภาวะที่อาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาครับ
1: เปิดรับข้อมูลออนไลน์อย่างมีข้อสงสัยอยู่เสมอช่วยให้ไม่ตื่นตระหนกเกินเหตุนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ถ้าอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ํา200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามา1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

ราวดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอน่ะจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมป์ค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมป์นะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสง

งอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะไฟสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินสั่งเข้มรฟท.ขสมก.ยายเกี่ยงกันต้องรับผิดชอบเยียวยาสภาพจิตใจผู้เสียชีวิตบาดเจ็บถึงที่สุดเร่งหาวิธีลดจุดตัดรถไฟนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะว่าได้ให้แนวคิดไปยังขสมก.และรฟท.ว่าต้องให้การเยียวยาทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่เพราะเหตุเกิดบนรถขนส่งสาธารณะของรัฐเราไม่ได้ให้บริการฟรีแต่เก็บค่าโดยสารดังนั้นต้องรับผิดชอบจนถึงที่สุดที่ทั้งสองหน่วยงานจะทำได้ส่วนสภาพจิตใจของผู้ได้รับบาดเจ็บถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจนสร้างบาดแผลทางจิตใจตนได้เข้าไปเยี่ยมทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะพนักงานขับรถทั้งสองฝ่ายและกระเป๋ารถเมย์พบว่าสภาพจิตใจแย่มากและรู้สึกสำนึกผิดในขณะที่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นขณะนี้ต้องมีกำลังใจที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาก่อนส่วนเรื่องคดีความให้เป็นไปตามกฎหมายสำหรับมาตรการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำบริเวณจุดตัดรถไฟยังไม่เห็นผลการสอบสวนแต่เชื่อว่าจะมีมาตรการป้องกันเพราะแยกที่เกิดเหตุมีรถติดตลอดเวลาและหลายครั้งรถไฟมีการหยุดรอในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางอยู่อย่างไรก็ตามเราไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปต้องมีการหาวิธีในการลดจำนวนเหตุที่เกิดบริเวณจุดตัดอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางหรือหากจะให้ปลอดภัย 100% ไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ไม่ว่าจะมีการประมาทหรือไม่อาจต้องทำเป็นอุโมงค์สุภมาศเดินสายให้กำลังใจย้ำดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมล์เต็มที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้กำลังใจติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยนางสาวสุภมาศพร้อมตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เดินสายเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บใน3โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลเพชรเวช4รายเข้ารับการรักษา7รายออกจากโรงพยาบาลแล้ว3รายโรงพยาบาลรวมใจรัก1รายและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์1รายระหว่างการเข้าเยี่ยมมีการมอบกระเช้าให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติและนางสาวสุภมาศได้มีการแสดงความห่วงใยพูดคุยสอบถามอาการรวมถึงผลกระทบเกี่ยวกับรายได้การประกอบอาชีพจากการได้รับบาดเจ็บพร้อมให้ความมั่นใจว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบจะดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟเร่งสอบพยานผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความผิดเพิ่มพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจแห่งขออภัยค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนเหตุเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารสาธารณะจนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บว่าได้มีการเรียกประชุมทีมพนักงานสืบสวนสอบสวนร่วมกับพลตำรวจตรีสมควรพึ่งทรัพย์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานพยานบุคคลหลักฐานทางเทคนิคเพื่อพิสูจน์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความประมาทของผู้ใดบ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยครบถ้วนหรือไม่ประเด็นสำคัญอยู่ที่การตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจุดตัดทางรถไฟซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดและมีรถกีดขวางเป็นประจำแต่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงลักษณะนี้เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถไฟแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บสาหัสและยังไม่สามารถให้การได้ส่วนเจ้าหน้าที่ประจำป้อมยามอยู่บริเวณการสอบสวนเพิ่มเติมส่วนสาเหตุที่ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถไฟจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ประจำป้อมได้มีการโบกธงแดงเพื่อเตือนว่ายังไม่ปลอดภัยแต่รถไฟไม่ได้หยุดหรือชะลอความเร็วจนพุ่งชนรถเมล์ที่จอดขวางรางรถไฟก่อนเฉี่ยวชนรถคันอื่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากอย่างไรก็ตามต้องรอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อมูลจากกล่องบันทึกการเดินรถหรือกล่องดำอย่างละเอียดรวมถึงตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางรถไฟว่าการโบกธงแดงต้องกระทำระยะเท่าใดรถไฟต้องใช้ระยะเบรกเท่าใดและความเร็วในจุดดังกล่าวเหมาะสมหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
2: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 3:00 น. ถึง 5:00 น.พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่นี่ที่เดียว
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
11: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยสำหรับเด็กๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับคุณผู้ปกครองสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมันมีขนมแปลกๆมาจำหน่ายจะเป็นประเภทเยลลี่บ้างละนะครับเป็นจะประเภทน้ำหวานบ้างละหรือว่าจะเป็นขนมลูกอมต่างๆนะครับสังเกตให้ดีนะครับเวลาที่เด็กๆลูกๆหลานซื้อมาเนี่ยนะครับเพราะว่าสิ่งของเหล่านี้นะครับของกินเหล่านี้เนี่ยแหละอาจจะไม่มีอย.นะครับอาจจะเป็นสิ่งที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็ไม่สะอาดไม่ถูกหลักอนามัยนะครับกินเข้าไปแล้วอาจจะเกิดปัญหาอาหารเป็นพิษนะครับบางคนถึงขนาดปวดท้องท้องเสียต้องเข้าโรงพยาบาลเลยก็ดีก็มีเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ฝากเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเวลาลูกหลานไปซื้อขนมอะไรมาเนี่ยนะครับสังเกตให้ดีว่าขนมนี้มันเป็นขนมที่มีอย.หรือเปล่าขนมที่มีการผลิตที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อลูกหลานคุณได้นะครับนำมาฝากนำมาแจ้งเตือนกันในช่วงนี้ด้วยครับ

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีเรื่องเตือนภัยที่จะมาบอกกล่าวมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับหลายๆคนคงกลัวเสียงฟ้าผ่านะครับเพราะว่ามันดังแบบกึกก้องเหลือเกินนะครับวันนี้ก็บอกว่าเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้งขณะมีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องเนี่ยนะครับให้ถือว่าเป็นอันตรายและควรที่จะหาที่หลบภัยที่มั่นคงแข็งแรงทันทีนะครับก็เขาบอกว่าสิ่งที่ควรทำกรณีอยู่กลางแจ้งนะครับข้อแรกเลยก็คือรีบหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเช่นเข้าไปในอาคารที่แข็งแรงหรือภายในรถยนต์ที่ปิดกระจกมิดชิดนะครับหลังคาโลหะช่วยนำไฟฟ้าลงสู่พื้นโดยไม่ผ่านตัวเราได้นะครับแต่ถ้าหากหลบไม่ได้นะครับหลบแบบฉุกเฉินก็ได้นะครับด้วยการนั่งยองๆนะครับขาชิดกันให้ตัวเตี้ยที่สุดนะครับข้อ2ก็คือเขย่งเท้าให้เท้าแตะพื้นน้อยที่สุดนะครับหรือว่าไปนั่งบนวัสดุที่เป็นฉนวนเช่นกระเป๋าอะไรต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับข้อ3ก็คือซุกศีรษะ

นะครับเข้าไปในระหว่างเข่าและก้มตัวลงให้ต่ำที่สุดนะครับข้อ4ก็คือห้ามนอนราบไปกับพื้นนะครับเพราะว่ากระแสไฟอาจจะวิ่งตามพื้นไปได้นะครับหาที่ต่ำนะครับหาที่ต่ำหลบในที่บริเวณที่เป็นลุ่มต่ำเช่นร่องน้ำคูน้ำหรือบริเวณ

ช่วงนี้ผมมีข่าวดีสำหรับขาแดนซ์ขาเต้นมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเรามีเวทีแห่งความสนุกกำลังที่จะลุกเป็นไฟนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่สนใจหรือว่าอยากจะไปชมอยากไปเชียร์อยากไปแข่งขันนะครับกับการประกวดไลน์แดนซ์2569เพื่อชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับไปโชว์พลังความพร้อมเพรียงความคิดสร้างสรรค์กันได้ที่โลตัสชุมพรนะครับในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ใครที่สนใจอยากจะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันนะครับโทรเลยที่0895898950นะครับเราขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับอย่าลืมครับว่า23พฤษภาคมนี้พบกันที่ห้างโลตัสชุมพรนั่นเองครับ

0: ่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร mcot radio network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ไปก่อนนะน้องเอ้อ
1: คุณผู้ฟังครับหลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านก็มืดค่ำนะครับบ้านบางหลังเนี่ยมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครนะครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับเราเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างและก็ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากวุ่นวายอีกด้วยนะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยนะครับเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านจากที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานอยู่ตลาดหรือว่าเที่ยวที่ไหนอยู่ก็เปิดดูได้นะครับระดับความคมชัดสูงถึง 4K และซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวนะครับกลางคืนนะครับเราก็มีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดนะครับกลางวันกลางคืนเห็นได้หมดเลยทีเดียวนะครับมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เหมือนคุยวิดีโอคอลเลยนะครับจะคุยกับลูกหลานคุยกับผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะครับทำงานง่ายๆผ่านระบบโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวกล้องเนี่ยหมุนได้ถึง355องศานะครับก้มขึ้นลองได้75องศาอีกด้วยนะครับไม่ต้องติดหลายตัวนะครับตัวเดียวก็แทบจะดูได้รอบบ้านเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับตัวกล้องยังจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติเนี่ยนะครับกล้องก็จะส่งเสียงไซเรนดังขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะครับจะซื้อไปใช้ในบ้านก็สบายๆหรือว่าจะติดนอกบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยกันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะครับแม้หลังคารั่วก็เอาอยู่นะครับตัวกล้องเนี่ยรองรับเมมโมรีได้ถึง128 GB บันทึกได้นานกว่า30วันกันเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับที่02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

ราวดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคนฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอน่ะจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบ

ประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมนะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับIP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์2,500วัตต์นะคะไฟสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

ให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.

0: 11นาฬิกาทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟังGood Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5 สรุปภาพหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นะครับยังคงอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราคุยกันหลากหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับกรณีรถไฟขนส่งสินค้านะครับที่พุ่งเข้ามาชนกลางลำรถขสมกจอดติดคร่อมรางรถไฟอยู่นะครับกลางกรุงเทพมหานครครับอโศกมนตรีตรงนี้นี่เองนะฮะแล้วก็เราเนี่ยผ่านตรงนั้นทุกวันแล้วต้องยอมรับอย่างนี้นะครับก็คือถนนตรงนั้นเนี่ยมุ่งหน้านะฮะถ้าเอาตั้งแต่แยกพระราม9ไปนะมุ่งตรงไปก็จะไปเข้าอโศก
1: โซเพชรครับผม
2: ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าย้อนหันหลังกลับมาเนี่ยก็จะสู่แยกพระราม9นะครับตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันมีทั้งรอเลี้ยวขวารอตรงเลี้ยวซ้ายเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ไอ้ทองโลคอนโลสิฮะ
1: ใช่
2: โลคอนโลสที่จะมาตัดกับถนนตรงอโศกเนี่ยตรงนั้นแหละครับที่แย่งกันไปเบียดกันมาทำให้รถซึ่งมันมีปริมาณมากอยู่แล้วเนี่ยมันติดแสนสาหัสและเป็นแบบนี้ทุกวัน
1: ใช่ก็ต้องยอมรับว่าคือตรงจุดนั้นเนี่ยคืออาตัวผมเองเนี่ยผ่านทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้ขึ้นทางด่วนก็คือจะต้องผ่านตรงจุดนั้นโดยเฉพาะเนี่ยพอหลังจบรายการเนี่ยก็จะต้องผ่านตรงนั้นอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นปัญหาตรงนั้นตลอดรวมถึงเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่เคยสัญจรผ่านตรงจุดนั้นจะเห็นปัญหาเหมือนกันเราถ้าเกิดเอายอมรับว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของอนุสัญญาณเรื่องของสัญญาณรถไฟเนี่ยเวลามันมาหรือว่าเวลาเรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันมีรางรถไฟแล้วพอเราได้ยินเสียงสัญญาณมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวก่อนแล้วนะแต่ว่าคือเราก็จะเห็นแล้วว่าแต่ละครั้งเนี่ยด้วยสภาพการจราจรที่มันติดมันไปไหนไม่ได้จริงเราก็จะสังเกตแล้วว่าไอ้ราวกั้นเนี่ยมันก็พยายามจะลงอยู่
2: แล้วมันลงไม่ได้คร
1: ับ มัน
2: จะมีระบบเซ็นเซอร์อยู่
1: ใช่เพราะว่าพอมันข่าวที่มันออกมาปั๊บเนี่ยมันก็จะมีกระแสออกมาต่างๆนานาเลยว่าใครเป็นฝ่ายผิดรถไฟหรือว่ารถเมย์แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็หลายๆคนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันสามารถป้องกันได้เพราะว่าหลายๆเพราะว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุทางถนนบ้านเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาบ่อยนะพี่ณรงค์ไม่ใช่ว่าครั้งนี้ครั้งแรกเพราะแล้วว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เงียบหายไปที่บอกว่าจะถอดบทเรียนจะนั่นจะนี่แต่สุดท้ายก็คือทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ย้อนนะฮะเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับรถไฟนะฮะที่หลายคนจดจำได้นะครับก็มีหลากหลายเหตุการณ์เลยนะฮะก็คือเมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่หนึ่งเหตุการณ์แล้วนะครับถ้าเอาชนิดที่ว่าคนไม่ลืมเลยเนี่ยนะครับนู่นต้องย้อนไปถึงกรณีหัวรถจักรผีสิง
1: ครับ
2: ที่ตรงบางซื่อเจ้าหน้าที่การรถไฟเขาสตาร์ทเครื่องแล้วก็มีหัวรถจักรอยู่ตรงนั้นอีก5หัวนะฮะแล้วก็ไอ้หัวสุดท้ายที่สตาร์ทเครื่องไว้เพื่อจะเช็คเครื่องอ่ะนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่อ่ะลงจากรถไปนะครับพอมันได้รอบนะครับใส่เกียร์เข้าไว้ใช่ไหมพอมันได้รอบเนี่ยมันเคลื่อนออกไปครับแล้วก็ดันอีก5หัวเนี่ยมุ่งตรงไปที่หัวลำโพง
1: ครับ
2: จำได้ไหมเหตุการณ์เนี้ย
1: แล้วก็เหตุการณ์โกลาหลเลยนะตรงหัวลำโพง
2: ใช่ครับแล้วผ่านมาตั้งกี่แยกครับก่อนจะถึงหัวลำโพงฮะชนรถแท็กซี่ชนรถไปเรื่อยเลยนะครับเพราะว่ามันต้องผ่านจุดตัด

0: เยอะมาก
1: ใช่
0: พอจะไปถึงหัวลำโพงเนี่ยเจ้าหน้าที่เป่านกหวีดนะฮะมีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้คนลุกหนีนะครับเพราะว่ามันมีขบวนรถที่ไม่มีใครขับอะฮะวิ่งมาด้วยความเร็วถ้าจำไม่ผิดนะเกือบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะประมาณทั้ง90กว่าๆนี่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วมุ่งตรงไปที่หัวลำโพงซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนคับข้างคาข้ามเลยนะฮะ
1: ไม่เหมือนกับทุกวันนี้นะที่ทุกวันนี้นี่คือสูบทางส่วนใหญ่ก็จะไปจบอยู่ที่สูบทางบางซื่อแต
0: ่
1: เมื่อก่อนเนี่ยคือยังหัวลำโพงนี่คือเป็นสถานีปลายทางหลักเลยที่จะเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
0: ครับคือเหตุการณ์ครั้งนั้นนะฮะได้รับการเรียกขานจากสื่อมวลชนว่าเป็นรถไฟผีสิงครับเนื่องจากหัวรถจักรเปล่าๆนี่นะครับไม่มีคนขับวิ่งได้เองไปชนชันชลาสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับซึ่งถือว่าเป็นความผิดปกติอย่างมากบางก็บอกว่าเพราะหัวรถจักรหมายเลข4410เคยประสบเหตุเบรกไม่อยู่เมื่อปี22มาแล้วส่งผลให้คนขับเสียชีวิตและผู้โดยสารอีกนับร้อยบาดเจ็บล้มตายบางก็บอกว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะฮะเพราะว่ามันมีใครขับแล้วมันก็พุ่งลากอีก5หัวขบวนเนี่ยนะฮะวิ่งเข้าไปที่หัวลำโพงในที่สุดเหตุการณ์ครั้งนั้นครับซึ่งมันเสียหายหลาย10ล้านบาทเนี่ยนะครับมีคนเสียชีวิตไป4คนบาดเจ็บ4คนแต่ว่าสภาพความเสียหายของหัวลำโพงเนี่ยโอ้โหมูลค่าประเมินค่าไม่ได้เลยครับ
1: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือก็จะมีหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับรถไฟแต่ว่าถ้าจะนับถึงเหตุการณ์ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเหตุการณ์ล่าสุดที่อย่างที่เรายังจำกันได
0: ้
1: ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่สี่คิวใช
0: ่อันนั้นก็คือเรื่องของการก่อสร้างนะฮะที่มันคล่อมอยู่บนรางรถไฟแล้วการรถไฟบอกว่าถ้าช้าไปอีกสักประมาณไม่กี่10วินาทีหรือว่าเร็วไปกว่านี้อีกสัก10วินาทีเนี่ยเหตุการณ์ไม่เกิดนะฮะก็คือไอ้เครนมันตกลงมาก็ตกใส่รางแล้วมันประจวบเหมาะพอดีเลยตู้รถไฟมี4ตู้นะฮะทิ่มลงไปกลางตู้เลยทำให้โอ้โหมันหยุดชะงักทันทีเพราะว่าเครนมันหนักมากนะคร
1: ับ ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าคือหลายๆเหตุการณ์พอมันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็พยายามทุกฝ่ายพยายามจะบอกว่าต้องมีการถอดบทเรียนต้องมีผู้กระทำความผิดคือต้องมีคนผิดต้องถูกลงโทษ
0: ครับ
1: แต่พอเหตุการณ์มันผ่านไปเรื่องราวต่างๆมันก็ค่อยๆซาลงไปและเนี่ยมันก็ยังกลับมาเกิดอีกทีนึงก็ไม่รู้แล้วว่าเรื่องของมาตรการที่เขาเคยถอดบทเรียนมาก่อนนั้นเนี่ยมันถอดบทเรียนได้จริงไหมแล้วมันสามารถเอามาบังคับใช้หรือว่าเอามาปฏิบัติให้มันเกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมได้หรือเปล่า
0: ครับอ่ะย้อนไปอีกนะอันนี้ก็คือปีที่แล้วใช่ไหมครับ
1: เมื่อช่วงต้นปี
0: อ่ะ
1: ครับ
0: ย้อนไปเมื่อปี63นะฮะมีอุบัติเหตุโศกนาฏกรรมที่สร้างความสูญเสียคือคนตายเป็น10เนี่ยนะครับก็คือเหตุการณ์รถไฟชนรถบัสที่ฉะเชิงเทราครับ
1: ครับ
0: เหตุการณ์นี้เกิดปี2563ขบวนรถสินค้าพุ่งชนรถบัสทัศนาจรที่กำลังข้ามทางรถไฟบริเวณสถานีคลองแขวงกลั่นนะฮะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต19รายบาดเจ็บอีกกว่า40คนสาเหตุหลักก็เกิดจากทัศนวิสัยที่จำกัดและก็ความสับสนของคนขับนะครับต่อมามีอีกเหตุหนึ่งก็คือรถไฟชนกันที่สถานีเขาเต่าประจวบคีรีขันธ์เมื่อปี2552ขบวนรถด่วนพิเศษชนประสานงากับขบวนรถเร็วส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บกว่า80คนถือเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุทางรถไฟครั้งใหญ่ของไทยที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบควบคุมการเดินรถ
1: ครับ
0: ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี้ยนะครับตกลงใครผิดพลาดกันแน่วันนี้ครับเขาจะไปถอดข้อมูลจากกล่องดำนะครับกล่องดำเนี่ยไม่ได้บันทึกเสียงเหมือนอากาศยานที่ประสบเหตุนะครับแต่ว่ากล่องดำเนี่ยมันจะกำหนดระบุไว้คือความเร็วของรถระบบเบรกคุณได้ทำหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนที่สองที่ต้องเรียกมาสอบปากคำก็คือเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดรถไฟซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับนอกเหนือจากดูเรื่องของไม้กั้นมันขึ้นมันลงแล้วเนี่ยนะครับถ้าระบบอนัสสัญญาณอัตโนมัติมันใช้ไม่ได้อย่างเหตุการณ์เมื่อวานนี้มันใช้ไม่ได้เพราะระบบเซ็นเซอร์บอกว่ามีรถเมย์จอดอยู่มันไม่กั้นลงใช่ไหมพอไม่กั้นลงแล้วเนี่ยไอ้สัญญาณมันไม่ไปถึงขบวนรถไฟเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้แมนนวลฮะก็คือเอาธงไปโบกเลยว่ามันมีธงสีแดงอยู่นะคุณจะเพิ่งผ่านมาเนื่องจากมันมีข้อติดขัดก็คือรถมาจอดขวางทางรถไฟอยู
1: ่
0: ถามว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้โบกธงนี้ไห
1: ม
0: ภาพออกมาก็เจ้าหน้าที่โบกนะคร
1: ับ โบกครับแต่ว่ามันก็ยังมีประเด็นดราม่าว่าโบกแป๊บเดียวหรือเปล่าเพราะมันยังมีช่วงเวลาก่อนที่รถไฟจะเคลื่อนมาจนถึง
0: แล้วคุณเก็บธง
1: ใช่คุณเก็บธงไปก่อน
0: นั่นแหละครับแล้วรถไฟเหมือนไม่ได้เบรกเลยไงนะครับแล้วก็โครมใหญ่เลยนะฮะเนี่ยเป็นอุบัติเหตุซึ่ง1ที่จะต้องสอบนะฮะ

0: คนขับรถเมย์206ซึ่งตอนนี้ท่านก็บาดเจ็บสาหัสอยู่เนี่ยนะครับรอให้อาการดีขึ้นก่อนคงจะสอบปากคำทำไมต้องไปจอดคล่อมรางรถไฟ2คนขับรถไฟขบวนประสบอุบัติเหตุครับเห็นอนัตสัญญาณไหมการสื่อสารณช่วงเวลานั้นเป็นยังไง3คนโบกธงคุณให้สัญญาณยังไงว่ามันมีรถจอดอยู่แล้วไม้กั้นมันไม่ลงเนี่ยให้รถไฟผ่านไม่ได้เนี่ย คุณทำในข้อปฏิบัติของคุณครบถ้วน 100% หรือยังนะฮะอันนี้ต้องไปสอบตรงนี้ต่อนะครับแต่ที่สำคัญวันนี้เพจดราม่าแอดริดฮะคุณอาทิตย์คุณผู้ชมผู้ฟังครับเขาเอาคลิปภาพมาให้ดูเลยนะฮะเคลียร์เส้นทางเสร็จไปเมื่อตอนเที่ยงคืน
1: ครับ
0: เช้าที่ผ่านมาเปิดการสัญจรเดินรถตามปกติและวันนี้ก็ยังพบรถเมย์อีก2คันคล่อมรางรถไฟจอดติดไฟแดงอยู่ครับ
1: ครับไม่ใช่แค่รถเมย์รถสัญจรทั่วไปโดยเฉพาะจักรยานยนต
0: ์เต็มไปหมดเลย
1: เต็มไปหมดใช
0: ่คือตรงนั้นน่ะถ้าเกิดเราไปจากพระราม9เพื่อจะไปอโศกใช่มั้ย
1: ครับ
0: ถ้าเรามาผิดทางเราจะเลี้ยวขวาก็ไปอออยู่บนตรงนั้นแหละฮะรางรถไฟเพื่อจะกลับรถหรือว่าเลี้ยวขวา
1: ครับ
0: เหมือนกันฮะ
1: ใช
0: ่เป็นแบบนี้ทุกวันและแทบจะทุกชั่วโมงด้วยครับ
1: ครับมันก็จะมีทั้งรถที่เรามาทางตรงแล้วก็รถที่มาจากโลโก้รถที่บางทีก็ถ้าเกิดเป็นบาตรตามกฎก็คือเลี้ยวซ้ายพันตลอดบางคันก็คือตรงบางคันก็อาจจะแอบลักไก่เลี้ยวขวามีหมดตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นหลายสาเหตุอาจจะเป็นปัจจัยอันนึงที่ทำให้สภาพการจราจรในตรงจุดนั้นเนี่ยมันติดขัดแล้วมันไปไหนไม่ได้ถ้าเกิดเวลาเร่งด่วนขึ้นมาจริงๆหรือว่าช่วงเวลาที่มันมีรถไฟมาเนี่ยมันก็ขยับขยื่นตัวกันไม่ได้เลยตรงนั้น
0: ครับนั่นแหละฮะผลการสอบสวนคงต้องรออีกสักระยะหนึ่งว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แต่ว่าเราจะคุยช่วงหน้าเนี่ยนะครับเราจะคุยกับอดีตนายกสภาวิศวกรนะฮะอาจารย์เอนะฮะดร.เอนะครับเพราะว่าเรียกร้องเรื่องของคณะกรรมการกลางในการตรวจสอบ
1: อ
0: ุบัติเหตุนะฮะหรือว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตึกถล่มสะพานถล่
1: ม
0: อุบัติเหตุหลากหลายเนี่ยที่ว่าถอดบทเรียนแล้วก็เก็บไว้ในลิ้นชักไม่นำออกมาใช้ให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสักทีนึงเนี่ยล่าสุดเกิดขึ้นแบบนี้อีกแล้วเนี่ยดร.เอมองอย่างไรนะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับแล้วก็คุยเรื่องนี้กันเลยครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าววันนี้วันอาทิตย์ที่17 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
0: ก็ช่วงแรกเดี๋ยวเราจะคุยกันประเด็นเรื่องของโศกนาฏกรรมรถไฟขนส่งสินค้าที่พุ่งไปชนรถเมล์ที่จอดจากเหตุการณ์รถติดสะส
1: ม
0: แล้วก็ไปคล่อมรางรถไฟอยู่นะครับเมื่อวานเนี้ยมีคนเสียชีวิตไป8 คนด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยยังไม่ครบเลยนะฮะสำหรับญาติบางท่านยังไม่ทราบเลยนะครับว่ามีญาติของตัวเองประสบเหตุครั้งนี้ครับใครจะไปทราบล่ะบางคนเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยอย่างเช่นกรณีของชาวกัมพูชาเนี่ยตับฉีกเลยนะครับแล้วก็เห็นมี สุภาพบุรุษท่านหนึ่งมาตามหาแฟนสาวซึ่งเป็นชาวเมียนมานะฮะไม่แน่ใจว่าขึ้นรถเมย์คันนี้ด้วยหรือเปล่าทางเจ้าหน้าที่ก็ประสานงานมานะครับว่าถ้าญาติของเรายังไม่กลับบ้านแล้วก็ยังติดต่อไม่ได้เนี่ยกรุณาช่วยเช็คนิดหนึ่งนะฮะว่าเป็นผู้โดยสารคันที่อยู่บนรถเมย์สาย206เมื่อวานนี้หรือไม่อย่างไรนะครับจะได้มาตรวจ DNA กันหรือว่าจะได้ตามหานะครับจะได้รู้ชื่อรู้ข้อมูลครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเอกสารไม่อยู่เลยไฟคลอกเสียหายไปทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็เหตุการณ์เรื่องนี้เดี๋ยวจะตามกันต่อเพราะว่านายกวันนี้ลงไปเยี่ยมแล้วก็หลายหน่วยงานบอกว่ามันไม่ควรมีแล้วไอ้จุดตัดรถไฟในเมืองใหญ่ๆแบบเนี้ยมันประสบอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับแล้วมันจัดการจราจรได้ลำบาก
1: ครับ
0: ซึ่งที่ผ่านมาก็ทำระยะระยะนะคุณอาทิตย์ฮะ
1: ครับ
0: เห็นไหมเราเลิกใช้บริการหัวลำโพงไปเนี่ยตอนนี้มันมีรถไฟแค่บางขบวนเท่านั้นเอง
1: ที่เข้าอยู
0: ่แล้วเราก็ไปใช้ที
1: ่กรุงเทพอภิวัตร
0: กรุงเทพอภิวัต
1: รครับ
0: และพอออกจากกรุงเทพอภิวัตรเนี่ยเราขึ้นทางยกระดับไปเลยนะนู่นนะฮะออกนอกดอนเมืองไปแล้วนู่นนะครับจึงจะลงพื้นราบจุดตัดไม่ค่อยมีแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นหลังจากบางซื่อไปเนี่ยจุดตัดในกทมจะไม่มีแล้วเพราะรถไฟไปอยู่ข้างบนอ
1: ยู่ข้างบนใช่
0: น
1: ั
0: ่นแหละฮะจะทำอย่างไรให้ในอนาคตเนี่ยไม่ต้องมาเจอกันข้างล่างหรือไม่ต้องมีจุดตัดไม่ต้องมีไฟแดงเลยเนี่ยนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกสเต็ปหนึ่งเอาเรื่องของอุบัติเหตุก่อนที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนตั้งคำถามว่ามันจะเกิดอีกเมื่อไหร่เนี่ยและเมื่อไหร่เราจะมีมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเนี่ยครับ
1: ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านของดร.เอนะครับศาสตราจารย์ดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่นะครับแล้วก็เป็นอดีตนายกสภาวิศวกรตอนนี้ดร.เออยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับดร.เอครับ
7: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีคุณณรงค์สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ
0: ครับโอ้ต้องพอมีโศกนาฏกรรมเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาตั้งคำถามเหมือนเดิมๆอีกครับดร.เอครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอีกแล้วจะล้อมคอกจะแก้ปัญหากันอย่างไรไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกแต่มันก็เนี่ยฮะสักพักหนึ่งก็วนมาถามคำถามนี้อีกเนี่ยเห็นว่าเนี่ยดร.เอ
7: ในรายการเนี่ยหลายครั้งมากนะครับ
1: ครับ
7: ในรายการเนี่ยว่าตั้งแต่สะพานลาดกระบังถล่
1: ม
7: นะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นอย่างไรกลายเป็นคนผิดมาจนถึงวันที่14มกราคมนะครับเครนรถไฟความเร็วสูงถล่ม
1: ร
7: ถไฟ44คิวนะครับไม่ถึง24ชั่วโมงก็เครนแบบเดียวกันเนี่ยมันถล่มที่พระราม2และคือผมไม่รู้จะพูดยังไงวันนี้ผมก็ไปดูจุดเกิดเหตุนะครับที่รถไฟนะครับวิ่งเสยรถเมล์กลางกรุงนะครับซึ่งอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับเหตุการณ์นี้ไม่ปกติไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับเกิดขึ้นไม่ได้เด็ดขาดถึงแม้ว่ารถเมย์จะขวางอยู่อย่างนั้นหรือจะมีรถจอดเสียอยู่กลางข้อมทางรถไฟเหตุการณ์นี้ต้องไม่เกิดดังนั้นเหตุการณ์นี้ไม่ปกติแน่นอนครับ
0: ก็เห็นด็อกเตอร์ตั้งคำถามให้รัฐช่วยตอบหน่อย4คำถามหลักๆเลยให้ด็อกเตอร์อธิบายเลยฮะด็อกเตอร์เอครับคำถามที่ถามไปเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
7: อันดับแรกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าข้อมูลที่เราได้เราก็เห็นกันพอๆกันนะครับเพราะว่าเราก็เห็นจากคลิปวิดีโอคำให้สัมภาษณ์ต่างๆนะครับข้อแรกอยากให้ทุกท่านมองตามผมนะครับว่าในทุกจุดตัดทางรถไฟเนี่ยเขาจะมีระบบความปลอดภัยดังนี้นะครับเวลาเรารถไฟจะมาเนี่ยนะครับ เขาจะส่งสัญญาณมาที่ป้
1: อม
7: นะครับจะเป็นสัญญาณอัตโนมัติหรือจะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นก็จะกดให้มีหวอวับวับวับวับวับวับสีเหลืองใช่ไหมให้เราเห็นก่อนไกลๆเ
1: ป็
7: นคนขับรถจากนั้นก็จะมีไฟสีแดงวับวับวับวับแล้วก็มีเสียงติ้งติ้งติ้งนะฮะเห็นภาพแล้วก็ไม้ปิดก็ค่อยๆเคลื่อนตัว
1: ลง
7: นะฮะใช่ครับอะพอปิดสนิทปั๊บก็จะเป็นมีเซ็นเซอร์หรือจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยให้สัญญาณไฟวาดกับรถไฟสังเกตนะครับท่านผู้ฟังไปตามจุดตัดเนี่ยมันจะมีไฟที่เป็นกากบาทพื้นสีเหลืองแล้วก็มีกากบาทสีดำและมีไฟ5ดวงไฟนี้จะส่องมาทางรถไฟที่กำลังวิ่งมาเมื่อระบบทุกอย่างปิดสนิทไฟวาดก็จะทำงานวาบวาบวาบนะครับคนที่ขับรถไฟในหัวเนี่ยนะครับ หรือเป็นไพลอตเนี่ยมีอยู่2คนคนแรกก็คือพนักงานหัวจักร คนที่สองก็คือช่างเครื่องเขาจะอยู่ด้วยกันสองเครือสองคนคอยช่วยกันดูนะครับเมื่อทั้งสองเนี่ยเห็นไฟวาบวาบวาบแล้วแสดงว่าผ่านตลอดเขาก็จะขับรถไฟผ่านแยกไป

0: นะครับดังนั้นคำถามข้อที่หนึ่งเมื่อมันปิดไม่สนิทเราเห็นรถเมย์มันพาอยู่ถูกไหม
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ชัดเจนเห็นกันทุกคลิปเนี่ยไฟวาบต้องไม่ทำงานถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะไฟวาบทำงานไม่ได้แสดงว่า

0: รถพนักงานหัวจักรและช่างเครื่องซึ่งต้องมี2คนเสมอนะครับเพราะนี่เป็นเรื่องที่เป็นข้อกำหนดเอ๊ะทำไมถึงดันรถไฟเข้ามาได้ไม่มีสัญญาณให้ผ่านนะครับระบบมีอะไรขัดข้องไหมตัวรถนะครับตัวช่างเครื่องกับพนักงานหัวจักรเนี่ยมีความพร้อมในการทำงานไหม
1: ครับ
0: นะครับหรือมีความประมาทอย่างร้ายแรงนั่นคือข้อ2ซึ่งสามารถดูในกล่องดำได้ใกล้ๆในเครื่องบินนะครับก็จะมีกล่องดำกล่องดำนี่จะบอกได้เลยว่าเวลานั้นเขาเหยียบเบรกไห
1: ม
0: มีการทำงานหัวจักรอย่างไรอันนี้สามารถสืบสอบสวนหาข้อเท็จจริงได
1: ้ครับ
0: อันนี้คือข้อ2นะครับข้อที่3คำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นกับรถเมย์ทำไมไปคาอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะปกติแล้วมันทุกคนไม่มีใครกล้าที่จะมาคาอยู่ที่
1: ทางรถไฟ
0: หรอกครับ
1: แล้วคนก็แนะนำต้องห่าง5เมตรเลยอ่ะครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราตั้งแต่เด็กยันโตอ่ะเราได้ยินรถไฟเสยรถเนี่ยประจำตลอดนะครับดังนั้นปกติเราก็จะไม่คล่องอ่ะต่อให้รถไฟไม่มาเราก็กลัวก็ต้องถามว่าพนักงานขับรถปอ206เนี่ยได้ยินสัญญาณติ้งติ้งติ้งไหมมีไฟหวอว่อว่อตรงนั้นไหมเหลืองแล้วก็มีไฟแดงปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไหมมีถึงและมีพนักงานรถไฟเนี่ยออกมาเตือนไหมว่าอย่าขวางอย่าขวาง
1: คุณอย่ามาขวางทางรถไฟ
0: ส
1: ั
0: ญญาณเลยนะ
2: ใช
0: ่ดังนั้นตามหลักเนี่ยจุดตัดเนี่ยมีระบบความปลอดภัยที่พูดง่ายๆหลายส่วนมากมาก
1: ครับ
0: แค่สำหรับผู้สัญจรอย่างเราก็มีเสียงติ้งติ้งหนึ่งสองนะครับมีไฟหมุนว่อว่อสองมีไฟแดงสามและมีเจ้าหน้าที่คอยมาโปกออกไปออกไปเนี่ยส
1: ี่
0: มันเกิดอะไรขึ้นว่าสี่อย่างนี้มันทำงานหรือไม
1: ่
0: หรือทำงานแล้วนะครับการคนขับรถเมย์นั้นเพิกเฉยด้วยความประมาทนะครับอันนี้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามจะสัมพันธ์กันข้อหนึ่งก็คือระบบทำงานไหมข้อสองถ้าเกิดระบบทำงานเกิดอะไรขึ้นกับพนักงาน
2: คนขับรถไฟ
0: ขับรถไฟและช่างเครื่องที่อยู่ด้วยกันนะครับและสามไปจอดคาไว้เนี่ยรู้ไหมรถไฟจะมาน ะครับเพราะปกติแล้วต่อให้จอดตรงนั้นหรือรถเสียตรงนั้นรถไฟจะไม่ไหลมาชนเด็ดขาดครับ
1: ครับ
0: เราไม่ได้พูดถึงผิดกฎจราจรหรือไม่นะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมีใครขับรถแล้วไปเสียข้องทางรถไฟรถไฟจะหยุดจะไม่วิ่งเสยแบบนี้
1: เพราะมันจะมีการประสานงานว่าคุณห้ามผ่านตรงนี
0: ้แน่นอนจะผิดปกติ1อย่าง2อย่าง3อย่างหรือผิดหมดเลยก็เป็นไปได
1: ้
0: ซึ่งหาสาเหตุไม่ยากซ
1: ึ่
0: งการสาเหตุมาที่ข้อ4แล้วครับ
1: ครับ
0: ข้อ4ใครคือเจ้าภาพคนกลางไม่ใช่พอมีเหตุแล้วรถไฟไปดูเองอีกกระทรวงคมนาคมไปดูเองอีกก็จะเหมือนวันที่14มกราผ่านมา4เดือนเราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: ดังนั้นข้อ4ถือเป็นข้อที่สำคัญที่สุดที่จะต้องมีเจ้าภาพคนกลางซึ่งประเทศไทยไม่มีคุณณรงค์สัมภาษณ์ผมหลายครั้งนะครับ
1: ครับ
0: ว่าผมผลักดันพรบเพื่อความปลอดภัยสาธารณะเพ
1: ื
0: ่อจะมีเจ้าภาพคนกลางเสียทีนึงยังไม่เกิดเสียทีเลยครับ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งครับ
1: โอ้โหคือเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยนะครับดร.เอฮะรถไฟคันนี้ขบวนนี้นะฮะเพิ่งผ่านจุดตัดแรกที่ห่างจากจุดเกิดเหตุเมื่อวานนี้เพียงแค่1กิโลเมตรเองแต่ว่าจุดนั้นมันไม่มีปัญหาล่ะระบบมันใช้ได้ครบถ้วนล่ะทำไมมาเกิดเหตุกันจุดที่ตรงอโศกนะ
0: ครับก็มันอาจจะใช้ได้ตรงนั้นแล้วมาถึงจุดที่จะผ่านมันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได
1: ้
0: นะครับและอย่าลืมนะครับมันต้องผิดปกติหลายจุดทีเดียวเพราะถ้าเกิดผิดปกติแค่จุดเดียวไม่น่าเกิดเพราะถ้าเกิดผิดปกติเฉพาะอานัตสัญญาณมันเสียมันก็ไม่ส่งสัญญาณว่ารถทำไมไม่ส่งสัญญาณว่าแล้วทำไมคนรถไฟมาได้นะครับพอมาคนตีธงพอมันฉุกเฉินมันจะออกมาตีธงอย่างเร็วธงแดงธงแดงธงแดงทำไมนะครับไม่หยุดไม่ให้ธงเขียวทำไมดันมาได้
1: อ
0: ีกมันมีหลายขั้นตอนจริงๆกว่าจะผ่านจุดตัดนั้นครับ
1: คุ
0: ณอ
1: า
0: ท
1: ิ
0: ตย์คุณอารมณ์ท่านผู้ฟังมันไม่ปกติอย่างแรงหลายเรื่องเช่นเดียวกันต่อให้จอดรถไปค้างเนี่ยคนขับรถเมย์ได้ยินอะไรไหมมีคนมาให้ไปไหมนะครับมีเสียงติ้งหรือมีเสียงบูดบูดอย่างเนี้ย เพื่อที่จะ

0: พยายามให้คนหนีหรืออะไรก็ได้ซึ่งก็อาจจะไม่ทันเนี่ย มันผิดปกติหลายอย่างมากครับเท่าที่ผมสันนิษฐานแต่กระนั้นก็ตามเราได้ข้อมูลมาเล็กน้อยมากนะครับ
1: ครับเพราะว่านอกเหนือจากรถ206ที่ประสบเหตุแล้วก็มีคนเสียชีวิตตั้ง8คนแล้วเนี่ยนะฮะมีรถกระบะมีรถเก๋งมีจักรยานยนต์ระเนระนาดตรงนั้นเนี่ยต้องเรียกมาคุยให้ข้อมูลด้วยใช่ไหมดร.เอครับว่าเอ๊ะตอนที่รถไฟกำลังจะมาถึงนี่มีคนมาเตือนมีคนตะโกนบอกหรือมีสัญญาณอะไรมันดังให้คนได้ตื่นตัวรู้ตัวหรือเปล่าว่าอันตรายกำลังจะมาถึงอะครับ
0: ใช่ครับสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบได้แต่ยังไงก็ตามก่อนใช้ข้อมูลประกอบเนี่ยให้ลองวิเคราะห์ตาม4ข
1: ้อครับ
0: ถ้าเกิดทำได้ทั้ง4ข้อจะรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นข้อที่1ตรวจสอบอนัตสัญญาณได้ไม่ยาก
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้เลยว่ามันขัดข้องหรือไม่ทดสอบได
1: ้ครับ
0: ซึ่งแน่นอนก็จะมีหลักฐานเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่ข้าง
1: ๆ
0: ข้อที่2เนี่ยดูกล่องดำรถไฟได้เลยครับว่าทั้งพนักงานหัวจักรและช่างเครื่องเขาทำอะไรกันอยู
1: ่
0: นะครับส่วนข้อ3เนี่ยเช่นเดียวกันมันสอดคล้องกับข้อ1ข้อ2สามารถสอบปากคำพนักงานขับรถปอ
1: ครับ
0: นะครับท่านยังมีชีวิตอยู่รวมทั้งคนที่อยู่แวดล้อมก็รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายเราจะรู้ว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3มันผิดปกติอย่างไรก็มาข้อ4แล้วครับใครจะเป็นเจ้าภาพคนกลางอย่าให้คนไทยต้องไปฟรีคนผิดต้องลอยนวลเหมือนกรณีวันที่14มกราคมและวันที่15มกราคมเลยครับ
1: แล้วตอนนี้ทุกเสียงครับดร.เอฮะสอดคล้องประสานกันเลยว่าหลังจากนี้ไปจุดตัดลักษณะเนี้ยในเมืองหลวงใหญ่ๆมันไม่ควรจะมีแล้วให้ยกระดับกันไปเลยจะได้ต่างคนต่างวิ่งในเลนของตัวเองในช่องทางของตัวเองไม่ต้องมาเจอกันและจะได้ไม่เกิดเหตุแบบนี้อีกเนี่ยในมุมมองของดร.มองยังไงครับ
0: ถ้าทำต้องแยกกันนะครับถ้าเกิดทำได้ก็ดีแต่การยกระดับทั้งเมืองเนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากๆ
1: นะครับ
0: แต่ผมไม่อยากจะตลกร้ายนะครับรถไฟความเร็วสูงมันอยู่ข้างบนหัวเรามันจะหล่นมาทับเราได้เลย
1: คร
0: ับ สะพานพระราม2ก็อยู่บนหัวเราก็หล่นมาทับเราได้สายสีเหลืองก็ยังมีล้อหล่นมาใส่เราได้เลย
1: ครับ
0: ท่านผู้ฟังจะแน่ใจได้ไงครับยกระดับแล้วมันจะไม่มีอะไรหล่นมาม ันไม่ได้หรอกครับในสังคมที่ไม่ใส่ใจความปลอดภัยและในความเป็นจริงในสหรัฐอเมริกาในอังกฤษในญี่ปุ่นในจีนมันก็มีจุดตัดแบบนี้เหมือนกันแต่เขาไม่มีความผิดพลาดแบบเราดังนั้นก่อนไปที่จุดนั้นเอากลับมาเรื่องง่ายๆก่อนก็คือเรื่องระบบต้องพร้อมเสมอและเรื่องคนซึ่งผมสังหรณ์เลยว่าประเด็นนี้นะครับจุดหลักใหญ่น่าจะเป็นเรื่องคนนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูหลักฐานแวดล้อมและข้อมูลในกล่องดำรถไฟกันนะครับ
1: แหมก็ถามว่าระบบอัตโนมัตินะฮะเขาก็ใช้กันทั่วประเทศนะฮะระบบอนัตสัญญาณลักษณะนี้นะฮะว่ารถไฟจะมาเนี่ยระบบสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติมันจะขึ้นเลยนะฮะ
0: ใช
1: ่แล้วถ้ามีเหตุอาจจะขัดข้องระบบแมนนวลก็มีเจ้าหน้าที่ประจำทุกจุดตัดของการรถไฟของการรถไฟนะฮะ
0: ใช่ครับถ้าเกิดขัดข้องเนี่ยนะไฟจะไม่ว่างนี่ฮะ
1: ครับ
0: พอไฟไม่ว่างเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ต้องไปตีธง
0: นะหัวจักรมี2คนนะครับเพราะมันทับต้อง2คนม
1: ัน
0: จะได้ช่วยกันมองเห็นคนนึงแล้วก็ยังคนหนึ่งเนี่ยช่างเครื่องคนหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้มันระบบความปลอดภัยสากลเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี
1: ้
0: ถ้าเกิดไฟไม่ว่าแล้วดันรถไฟมาได้อย่างไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคนตีธงซึ่งไม่ได้มีอะไรที่จะโอ้หลายอย่างครับและเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของทำไมไม่สามารถติดนะครับไม้กั้นได้ตั้งแต่ต้นม
1: ัน
0: ตรงนี้แหละครับไม่ได้มีตัวแปรอะไรมากกว่านี้เลยครับ
1: จริงๆพอไม้กั้นมันลงไม่ได้เพราะรถเมย์ไปขวางเนี่ยแต่ถ้าหลักความปลอดภัยจริงๆแล้วเราต้องห้ามเข้าไปเลยใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้อง
1: ได้ยินเสียง
0: มีเวลาหน่อยครับมันจะมีเวลานิดหนึ่งสังเกตครับมันไม่มาถึงรถไฟเราขับรถมาดีๆมันไม่ไม้กั้นไม่ลงมาเลยครับม
1: ัน
0: จะมีไฟว่อว่อแล้วมีไฟแดงแล
1: ้
0: วก็ติ๊กติ๊กติ๊กอะไรเงี้ย
1: ม
0: ันหลายขั้นครับ
1: ครับ
0: ผมขับรถผ่านทุกคนแหละขับรถข้ามทางแยกรถไฟประจำผมอยู่ลาดกระบังเนี่ยทางข้ามก็เยอะ
1: ครับ
0: เราก็เห็นอยู่เราเห็นอยู่ใกล้เลยครับเราก็ชะลอแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ต้องไปดูว่ามันทำงานหรือไม
1: ่ครับ
0: นะครับหรือถ้าเกิดทำงานเอาละคราวนี้คนพนักงานขับรถทำไมถึงทำอย่างนั้นเรื่องอันนี้ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ภายใน1สัปดาห์ก็ควรจะรู้คำตอบแล้วครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนกว่านี้ครับ
1: งั้นถามอีกคำถามหนึ่งฮะกฎหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะที่ดร.

0: เออผลักดันมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันยังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันไปติดขัดตรงไหนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญเนื่องจากว่าแต่ละหน่วยงานก็สามารถถอดบทเรียนอะไรกันได้อย่างนั้นหรือเปล่า
1: ติดขัดอยู่ที่ท่านผู้ฟังเนี่ยแหละครับท่านผู้ฟังเนี่ยไม่ยอมมาลงชื
2: ่
1: อประชาชนไม่ลงชื่อเพราะทุกท่านเห็นว่านี่เป็นเรื่องไกลตัวพอตายทีก็มาลงชื่อกันทีนึงมันต้องเกินหมื่นชื่อเพราะต้องใช้บัตรประชาชนส่งไปที่ระบบรัฐสภาผมพยายามอำนวยความสะดวกมากนะครับทำเว็บไซต์นะครับ thaisafety นะครับ .org นะครับเพื่อที่ท่านจะเข้าไปได้เลยคือ thaipublicsafety.org เพื่อที่ท่านสามารถลงไปลงชื่อกันเพราะกฎหมายเนี่ยร่างเสร็จแล้วทางสำนักงานกฎหมายรัฐสภาเนี่ยก็รุนามากเพราะท่านก็อินเหมือนกันแต่ตามรัฐธรรมนูญต้องมีมากกว่า 10,000 ชื่อแล้วต้องเป็นชื่อที่มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งตอนนี้ได้ประมาณ 5,000 ชื่อเท่านั้นเองครับ
0: อ
1: ยากให้ท่านมาร่วมลงครับ
0: หน้าที่ของกฎหมายฉบับเนี้ยถ้าผลักดันจนผ่านออกบังคับใช้ได้เนี่ยเขาต้องทำอะไรมีหน้าที่ยังไงล่ะครับ
1: โอ้โหเหมือนกับต่างประเทศเลยครับอันดับแรกเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนเรื่องความเสี่ยงเลย
0: ครับ
1: คือปกติจะท่านไปพระราม2เนี่ยท่านเห็นโอ้ยคานจะหล่นเนี่ยไม่รู้รายงานใครไปรายงานกรมทางหลวงกรมทางหลวงบอกไม่ใช่องค์การทางพิเศษทางพิเศษบอกไม่ใช่นะครับของกทม.ยกตัวอย่างนะครับ ท่านก็ไม่ร้องเรียนแล้วแต่ถ้าเกิดมีนะครับคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยสาธารณะท่านถ่ายรูปนะครับให้พิจัดมาส่งมาเขาไปดูเลยแล้วก็จะไปติดตามความเสี่ยงนะครับเพื่อจะป้องกันก่อนเกิดเหตุได้ติดตามแทนตัวประชาชนทุกคนและในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุตึกซ้อต้องมอถล่มนะครับรถไฟชนรถเมย์นะครับรถไฟอาคารรถไฟมาทับรถไฟพระราม2หล่นมาอย่างนี้นะครับ เขาจะมีผู้เชี่ยวชาญและเป็นคณะกรรมการอิสระจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะก็ไม่ได้ทำจัดซื้อจัดจ้างทำเอกสารนะครับเผยแก่ประชาชนและส่งให้ตำรวจและอัยการส่งฟ้องเลยครับเพราะงั้นแล้วก็จะทำให้คนผิดเข็ดลาวไม่เกิดขึ้นอีกและสามารถช่วยประชาชนได้รับการเยียวยาเป็นอย่างเป็นธรรมช่วยในการฟ้องร้องทั้งทางแพ่งทางอาญาและการประกันชีวิตด้วยครับ
0: อ๋อก็คือ
1: เราไม่ได้มีหมดแล้วครับเหลือแต่เราครับ
0: ครับ
1: คือเราใครทำไอ้หน่วยงานไหนซึ่งเป็นต้นตอให้ไปดูกันเองครับ
0: ครับ
1: และแบบนี้คงจะเจอแล้วครับอย่างที่เห็นกันอยู่
2: ไม่มี
0: ถอดบทเรียน
1: จริงครับ
0: ถอดบทเรียนได้แค่วันสองวันใจสุดประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วเรื่องมันก็จะเงียบหายไปไม่รู้ว่ามันเดินเรื่องไปถึงไหน
1: ยังไม่ล้อมคอกเลยครับบทเรียนก็ไม่เคยถอดสะพานกทม.หน้าบ้านผมที่ลาดกระบังวันนี้ยังไม่รู้พังเพราะอะไรท
0: ั
1: ้งที่มีคนตายและก็ยังไม่มีคนผิดด้วยครับคือมันเหนื่อยจริงๆนะครับสำหรับการต่อสู้เรื่องนี้ก็อยากจะขอร้องนะครับคุณอาทิตย์คุณณรงค์ช่วยผมด้วยเพ
0: ื
1: ่อจะให้เราได้ช่วยประชาชนและท่านผู้ฟังนี่แหละครับช่วยกันลงชื่อนะครับเพราะใครจะรู้นะครับว่าความตายมันอยู่ใกล้เรามันไม่ได้อยู่ไกลหรอกครับ
0: ได้ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับดร.ครับ
1: ยินดีที่สุดครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: ดร.เอสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่แล้วก็เป็นอดีตนายกสภาวิศวกรด้วย
0: นะฮะไม่เกินสัปดาห์ดร.เอกบอกอย่างนั้นนะฮะน่าจะสรุปประเด็นได้ว
2: ่
0: าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าอะไรครับระบบอนุสัญญาณควบคุมอัตโนมัติเนี่ยของการรถไฟมีทั้งประเทศนะฮะและจุดตัดทางรถไฟนะฮะทุกจุดตัดจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่เสมอนะฮะเพราะว่าบ้านผมในต่างจังหวัดเนี่ยหน้าบ้านคือทางรถไฟเลยอ่ะและทุกจุดตัดฮะเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับก็จะมีไม้กั้นจะมีไม้กั้นแล้วกว่ารถไฟจะผ่านเนี่ยเกิน5นาทีครับสัญญาณมันจะดังปุ้งเป้งปุ้งเป้งเลยนะไฟเหลืองขึ้นสลับกันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพอรถไฟกำลังจะถึงโอ้ไกลเหมือนกันหลายร้อยเมตรนะ
2: ครับ
0: ไม้กั้นมันถึงจะลงครับเพราะฉะนั้นคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยโอ้ได้ยินเสียงสัญญาณของจุดตัดมันเตือนแล้วขนาดนี้ไม่กล้าข้ามแล้วฮะแล้วยิ่งไอ้ระบบกั้นมันค่อยๆเลื่อนลงมาเนี่ยคงไม่มีใครไปจอดขวางแล้วฮะ
2: แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดในเรื่องของรางรถไฟในต่างจังหวัดไอพี่โรมมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในพื้นที่จริงๆนะเรารู้ว่าตรงนี้เป็นจุดตัดเราจะมีความระมัดระวังมากขึ้นแล้วอีกอย่างนึงด้วยสภาพกายภาพของต่างจังหวัดเนี่ยมันค่อนข้างจะเปิดโล่งนะเราจะเห็นแล้วว่าจะมีรถไฟมาแต่ไกลแล้วก็หรือบางทีถ้าเกิดมันมีเสียงมาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงก่อน
0: โอ้แล้วต้องยอมรับว่า เทคโนโลยี

0: ณปัจจุบันเนี้ยคนมีโรคส่วนตัวมากๆนะคร
1: ับ
0: มีโรคส่วนตัวมากๆยังไงเอาไม่ยกตัวอย่างเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะ
1: ครับ
0: นะฮะอุบัติเหตุตรงคลองตันนะครับจัดรายการอยู่เนี่ยได้เคยอ่านข่าวเหตุคนเสียชีวิตเพราะถูกรถไฟชนเพราะรถไฟเบรกไม่ทันเน
1: ื่อง
0: จากอะไรฮะคุณลงจากแอร์พอร์ตเรียวลิงคุณจะมาต่อรถไฟฟ้าคุณเดินเลาะกับทางรถไฟมา
1: ใส่
0: หูฟังไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้คือคนมีโรคส่วนตัวสูงมากแล้วไม่ได้มองซ้ายไม่ได้มองขวาว่าอุบัติภัยมันกำลังใกล้ตัวเรามาแล้ว
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดกับบนรางรถไฟเราจะเห็นหลายๆครั้งอย่างที่บอกว่าคือนอกจากเรื่องของไม่ต้องอยู่บนรถหรอกบางคนเนี่ยอย่างต่างจังหวัดที่บอกมีการเลี้ยงสัตว์อยู่ริมทางรถไฟแล้วก็สัตว์เข้ามาแล้วก็รวมถึงอย่างแต่อย่างที่บอกว่าพอต่างจังหวัดเนี่ยมันจะได้ยินเสียงถ้าเกิดเราไม่ปิดกั้นหูตัวเองซะก่อนไม่ปิดกั้นประสาทรับเสียงของเราซะก่อนเนี่ยเราจะได้ยินเสียงแต่ว่าอย่างท่านเองในพื้นที่เขตเมืองเนี่ยบางทีบางจุดพี่หลอมมันไม่เห็นเลยนะว่าจะมีรถไฟมาหรือบางครั้งเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันมีไม้กั้นลงมาแต่อย่างที่บอกว่ากว่าจะมันกั้นเนี่ยมันกั้นทางเราแต่อีกเลนหนึ่งอ่ะไม่กั้นไอ้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกอันนึงที่เราเห็นตามคลิปว่าแม้ว่าจะมีไม้กั้นหรือว่ามีราวมาขวาง
0: ก็สอดแทรกกันมาได้
1: ใช่ก็ยังจะมีรถมุดไปตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็มันก็จะมีหลายๆเหตุหลายๆปัจจัยที่มันจะต้องจะเรียกว่าถอดบทเรียนมันก็ต้องถอดบทเรียนมันทุกฝ่ายมันต้องร่วมกันหมดเลยนะพี่รองท่านผู้ฟัง
0: ถ้าจะล้อมข้อไงฮะจับปรับจริงใครฝ่าฝืนสัญญาณนะฮะไฟหรือว่าสัญญาณไม้กั้น มีวงจรปิดจับภาพไปเลยแล้วก็จับปรับจริงเนี่ยฮะเหมือนตอนเนี้ยแยกไฟแดงต่างๆเนี่ยมันจะมีนอกเหนือจากระบบอัตโนมัติที่จะบอกให้คุณถอยหลังไปแล้วก็จะมีเสียงปังปังปังปังแฮะแยกพลังก้ามนะฮะบางจุดเนี่ยไม่มีสัญญาณอัตโนมัติแบบเนี้ยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรถือโทรโข่งกรุณาถอยไปนะฮะนี่ก็จะเป็นลักษณะนั้นควรต้องมีใช่ไหม
1: ใช่ควรจะต้องมีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือบางครั้งบางทีอย่างแม้วันนี้อย่างที่บอกว่าไอ้จุดเกิดเหตุตรงแยกมักกะสันตรงเนี้ยวันนี้คือเห็นหลายๆคนเลยไม่ใช่เฉพาะสื่อมวลชนนะพี่รอง
0: ครับ
1: ประชาชนทั่วไปเนี่ยไปดูพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นว่า
0: ก็ยังจอดอยู่บนรางรถไฟ
1: ใช่แม้ว่าบางทีอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นภาพข่าวคลิปเคลิปต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าคนเนี่ยก็จะaware หรืออาจจะมีการระแวดระวังเนี่ยแค่ช่วงหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยแค่วันเดียวยังไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุคนก็ระวังตัวน้อยลง
0: ใช่ครับ
1: รถก็ยังมอไซค์หลายๆคันที่เราเห็นอย่างเราจะเข้าใจสภาพว่าบางทีรถมันติดมันก็เลยทำให้รถไม่สามารถที่จะหนีไปจากกลางรถไฟได้
0: เพราะเลยไหมฮะตรงเนี้ยกายภาพของถนนครับหนึ่งโลคอลโรดแล้วก็ทางตรงนั้นมันจะกี่แยกอะฮะถ้าเราจะ
1: ซ้อนกันเยอะ
0: มันซ้อนกันเยอะมากถ้าเราไม่ไปข้างหน้าก่อนแม้ว่ามันจะอยู่บนรางรถไฟเน
1: ี
0: ่ยเดี๋ยวโลคอลโรดก็จะมาแทรกและเราจะมีโอกาสได้ไปไฟเขียวนี้เลยมันจะเป็นแบบนั้นนะทุกคนจะคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นอยู่เวลารถไฟก็ได้เราขอไปจอดจองที่ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้รถตรงโลคอลโรดแบบแทรกเข้ามาเพื่อจะเลี้ยวขวามาทางพระราม9อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เพราะว่าบางทีอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมาคนมาเพราะว่าจากตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนถนน 4-6 เลนน่ะจากถนนจากแยกพระราม9มาแล้วมันจะตัดไปเหลือแค่4เลนเพื่อจะแล้วก็จะเหลือแค่2เลนเพื่อจะเข้าเส้นอโศกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคันมันจะต้องปาดซ้ายปาดขวาแล้วมันการจราจรที่บอกว่าคือการจราจรเรื่องของกฎจราจรเนี่ยมันมีแต่ว่าทางในทางปฏิบัติเนี่ยมันยากการจะไม่เข้าไปจุดที่เขากั้นเนี่ยมันยากเลยพี่อารมณ
0: ์ยากขนาดไหนขับตรงนี้นะเรามาจากโลคอลโรดใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเราจะเลี้ยวขวาเป็ดเพชรบุรีเพราะฉะนั้นคุณต้องแทรกมา3เลนเพื่อจะมาอยู่เลนขวาสุดเพ
1: ื่อ
0: จะรอเลี้ยวขวาไปเพชรบุรีไปทางประตูน้ำนี่ฮะแล้วมันเป็นลักษณะเนี้ยมันก็สับสนวุ่นวายไปหมดมันควรจะมีสัญญาณไฟถามว่าไฟเขียวไฟแดงตรงนั้นมีไห
1: ม
0: ม
1: ี
0: แต่ไม่ได้ใช้เลยนั่นแหละครับ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือมันพอมันจุดตัดหลายอันเนี่ยคือถ้าเกิดคนในพื้นที่คนที่ใช้เส้นน้ำบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าควรจะต้องไปอยู่เลนไหนรวมถึงว่าจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าต้องดูไฟดวงไหนจะเป็นทางของเราแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ค่อยได้ไปเส้นนั้นเนี่ยบางทีก็หลงได้เหมือนกันนะหลงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไฟเนี่ยมันคือไฟเราหรือเปล่าไฟเลนเราหรือว่ามันเป็นไฟรถไฟหรือมันเป็นไฟจากโลคอลโรดเพราะมันจะซ้อนๆกันอยู่หลายชั้นเหมือนกัน
0: โอ้แค่ขับผ่านนี่ก็สับสนวุ่นวายแล้วครับ
1: ใช่
0: นั่นแหละตรงนั้นนะ
1: ต้องรอดูว่าจะถอดรหัสกันได้มั้ง

0: แค่ไหนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้คือหลายๆภาคส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็พยายามที่จะล้อมกรอบนะให้มันถอดบทเรียนให้ได้เอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได
1: ้
0: เพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือมีการแค่แจ้งข้อหาเฉพาะในส่วนของคนขับรถไฟแต่ว่าในส่วนของคนขับรถเมย์กระเป๋ารวมถึงคนที่โบกธงอยู่ตรงสถานีเนี่ยจะยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานว่าจะต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่า
1: เพราะว่าตอนแรกว่าคุณได้โบกธงแดงนะฮะเพื่อจะส่งสัญญาณให้กรมรถไฟทราบไหมว่ายังผ่านไม่ได้นะฮะไม่แน่ใจว่าอนัตสัญญาณที่ห้ามรถไฟมาเนี่ย มันปกติหรือไม่หรือมันมีข้อผิดพลาดอะไ
0: ร
1: ถ้าอัตโนมัติผิดพลาดก็ต้องแมนนวลฮะก็คือเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดเนี่ยคุณต้องไปยกธงไปโบกธง
0: ครับ
1: ถามว่าโบกธงไหมเราเห็นคลิปภาพนะครับเพราะก็โบกธงแดงจริงนะฮะแต่คนก็มีตั้งข้อสงสัยอีกมันโบกไวไห
0: ม
1: โบกแป๊บเดียวเท่านั้นเองไม่ถึงนาทีแล้วคุณก็เก็บธงแล้วเก็บธงแล้วเนี่ยในขณะที่รถไฟกำลังมาพอดีเลยแล้วไม่ได้เบรกเลยนะฮะแล้วพอชนเข้าไปโครมเนี่ยนะฮะปรากฏว่าชุมชนตรงนั้นเนี่ยทุกคนตื่นตัววิ่งออกมาหมดยกเว้นเจ้าหน้าที่โบกธงคนนั้นแหละฮะที่ยืนนิ่งตกตะลึงอยู่อย่างนั้นแหละ
0: ครับแล้วคืออย่างที่บอกว่าคือคุณจากจุดที่คุณโบกธงคุณจะไม่เห็นเลยหรือไงว่าอีกฝั่งหนึ่ง
1: ยังมีรถขวางอยู
0: ่แล้วคือพอ
1: คุณต้องสะบัดธง
0: ใช
1: ่คือนี่เหมือนหักแล้วนะว่าอย่ามา
0: ใช่เพราะฉะนั้นแบบคือมันก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปต้องคงจะต้องเรียกมาคุย
1: อ
0: ีกนะเพราะว่าอย่างวันนี้มันมีนักข่าวเข้าไปคุยเหมือนกันแต่ว่าก็ได้ข้อมูลไม่เยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพนักงานที่อยู่ตรงป้อมตรงนั้นตรงสถานีตรงนั้นเนี่ยก็ถูกเรียกสอบไปทั้งคืนด้วยเหมือนกันแต่ว่าจนถึงตอนนี้ข้อมูลล่าสุดก็คือยังไม่มีการแจ้งข้อหาใดๆเพิ่มเติมนอกเว้นในส่วนของคนขับรถไฟที่ดูแจ้งข้อหาเรื่องของการขับรถโดยประมาทเป็นเหตุพูดถึงแก่ความตายไปแล้ว
1: นายกรัฐมนตรีลง2รอบแล้วนะ
0: ครับ
1: ที่ตรงนี้นะครับก็คือเมื่อคืนนี้ที
0: ่ประมาณ3-4 ทุ่ม
1: กลับมาจากเพชรบูรณ์ใช่ไหมลงพื้นที่เลย3:30 น.นะครับแล้วก็วันนี้ไปที่โรงพยาบาลคามาเรียนก่อน
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่24 คนพักอยู่ที่โรงพยาบาลคามาเรียนนะฮะทั้งที่เจ็บสาหัสแล้วก็ปานกลาง18 รายเนี่ยนะฮะคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีผู้คนเจ็บสาหัสอยู่ในห้อง ICU วันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมแล้วก็มอบหมายคุณสุภมาศอิสระภักดีนะฮะดูแลสิทธิประโยชน์นะครับสำหรับผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดเลยแล้วหลังจากไปโรงพยาบาลคาเมเลียนแล้วเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็สั่งการเข้มเลยนะฮะทั้งขสมกการรถไฟต้องร่วมกันรับผิดชอบนะครับตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะฮะว่าพอขอรอพอกศนะฮะของรถเมย
0: ์
1: พนักงานขับรถกับกระเป๋าสภาพจิตใจแย่สุดๆเลยนะฮะส่วนคดีความเนี่ยมันจะโยงใยไปถึงใครจะเป็นคนรับผิดชอบใครจะเป็นผู้กระทำความผิดนายกบอกว่าว่าไปตามกระบวนการว่าไปตามกฎหมายครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: แปดนาฬิกา46นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
2: ก็มีอัปเดตนะฮะอาการผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็หลายคนสาหัสอยู่เลยนะครับก็30รายด้วยกันแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะฮะตัวเลขยังอยู่ที่8รายอยู่นะครับพนักงานสอบสวนพิจารณานะฮะว่าเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถ

0: ั้งสองคนนะฮะก็คือคนขับรถไฟบรรทุกสินค้านะครับเอาไม่บอกชื่อแล้วกันนะฮะอยู่ที่กระบวนการสอบสวนแล้วนะฮะอันนี้ก็คือประมาทนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันครับตำรวจบอกว่าคนขับรถโดยสารประจำทางสาย206ก็น่าจะมีความผิดด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าไปจอดคล่อมอยู่บนทางรถไฟผู้บาดเจ็บเนี่ย30รายนะครับแยกเป็นชาย21เป็นหญิง9รายนะครับกระจายตัวรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหลายแห่งเลยนะครับที่จุฬาเนี่ยรักษา1คนนะฮะก็คือคุณมูฮัมหมัดซาฟีกลนะฮะซะอิอยู่โรงพยาบาลจุฬายังไม่สามารถให้ข้อมูลบาดเจ็บได้นะครับโรงพยาบาลคามิเลียนนะฮะรักษาตัว6คนนะครับก็คนขับรถเมย์ที่ถูกไฟคลอกก็อยู่โรงพยาบาลนี้นะครับมีพนักงานกระเป๋าของรถนะฮะมีแผลผู้พองบริเวณแขนขาทั้งสองข้างตอบสนองได้เล็กน้อยนะครับตอนนี้ออกจากห้อง ICU แล้วนะครับแล้วก็มีผู้โดยสารชายนะฮะคุณนัทดันไนอายุ42ปีนะครับมีเลือดออกในสมองตอบสนองได้เล็กน้อยนะฮะตอนนี้ผ่าตัดแล้วยังอยู่ใน ICU นะครับคุณอภิชาติอายุ41ปีคนนี้เป็นคนขี่จักรยานยนต์ Honda นิ้วเท้าขวาขาดทั้ง5นิ้วครับผ่าตัดเรียบร้อยแล้วหากแผลไม่ดีอาจจะต้องตัดทิ้งนะครับนิ้วกลางมือซ้ายขาดมุมริมปากด้านขวาฉีกขาดพูดคุยได้ปกติรู้สึกตัวก็เห็นฮะนอนระเนระนาดเลยอ
1: ่
0: ะรถจักรยานยนต์จอดติดกันตรงนั้นจำนวนมากพอสมควรนะฮะ คุณสยมพรนะครับอายุ46ปีเป็นคนขับรถไฟบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะจากอาการสำลักควันครับแล้วก็มีชาวกัมพูชานะฮะอายุ49ปีผู้ขับขี่รถกระบะไม่ทราบหมายเลขทะเบียนอันนี้ฟกช้ำบริเวณนะครับหน้าตอบสนองได้ปกติตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ1คนชื่อสมเกียรติศักดิ์นะฮะอายุ18ปีเลือดออกในสมองผ่าตัดแล้วตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวอยู่ในห้อง ICU หอผู้ป่วยวิกฤตแผลไฟไหม้และน้ำร้อนลวกนะครับแขนซ้ายและข้อเท้าขวาหักพูดได้แต่สับสนตอนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่นะครับที่โรงพยาบาลเพชรเวศ4คนก็คือคุณขันทองนะครับอายุ55ปีอันนี้โดยสารมากับรถจักรยานยนต์กระดูกแขนซ้ายหักปวดที่แขนซ้ายนะครับมีนางสาววลิศราอายุ24ปีผู้โดยสารมากับรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับตอนนี้อยู่ให้ห้อง ICU ครับมีภาวะเลือดออกในสมองตอบสนองได้เล็กน้อยนะครับมีคุณพุทธิพงษ์อายุ32ปีปวดบริเวณกระดูกเชิงกรานปวดหลังปวดเอวนะฮะคุณสุเมธอายุ45ปีอันนี้ขับขี่จักรยานยนต์ Honda ABV สีแดงนะครับหมายเลขทะเบียน1กไก่พพึ่ง5591นครสวรรค์ครับกระดูกฝ่ามือซ้ายแตกปวดเมื่อยบริเวณลำตัวนะครับโรงพยาบาลละวิถี1คนครับคุณนิวัฒน์อายุ30ปีศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนมีเลือดออกในสมองแต่ไม่อันตรายครับกระดูกไหปลาร้าหักมีแผลถลอกตามตัวโรงพยาบาลรามาธิบดี1คนนะครับเป็นชาวกัมพูชาอายุ48ปีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เวฟ125สีฟ้าอยู่ในห้อง ICU ครับขาซ้ายหักมีแผลเปิดตับฉีกขาดอยู่ในระดับ4หมอได้ทำการเข้าไปอุดแล้วในเส้นเลือดที่ฉีกขาดนะครับกระดูกซี่โครงด้านขวาซี่ที่6 7 8 9อันนี้หักหมดเลยนะฮะรวมรั่วในเยื่อหุ้มปอดด้วยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลรวมใจรัก1คนนะครับชื่อเมธาสิทธิ์อายุ59ปีนะครับขี่จักรยานยนต์ Honda Girano สีแดงทะเบียน8ขอไข่ชอช้าง5481กทมครับอันนี้เจ็บข้อศอกขวาเย็บ2เข็มบริเวณข้อมือซ้ายเป็นแผลถลอกยาวเท้าขวาเจ็บเย็บไป9เข็มนะฮะหัวแม่มือด้านซ้ายเย็บไป1เข็มนิ้วก้อยเท้าด้านขวาหักอันนี้คนไข้รู้สึกตัวพูดคุยได้นะฮะแล้วก็มีที่โรงพยาบาลผลโยธิน1คนคุณพละพลอายุ55ปีอันนี้ขี่จักรยานยนต์ PCX ยังอยู่ในห้อง ICU ครับเลือดออกในสมองกลับบ้านไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยทั้งหมด14คนนะฮะอันเนี้ยก็คงจะเจอญาติแล
1: ้
0: วแต่ที่นอนโรงพยาบาลแล้วอยู่ ICU แล้วก็ผมต้องบอกชื่อแล้วก็หมายเลขทะเบียนที่เขาขับขี่เนี่ยนะฮะเผื่อญาติได้รับฟังอยู่ครับ
1: ครับ
0: จะได้รู้ว่า

0: ญาติของตัวเองเจ็บป่วยอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ครบทุกคนที่ตามหาญาติเจอครับ
1: ครับก็จะมีไปหาข้อมูลนะครับจากเรื่องของจำนวนจุดตัดทางข้ามทางรถไฟในประเทศไทยแล้วก็ในกรุงเทพมหานครนะพี่อรงคือข้อมูลจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็จากกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยในไทยเนี่ยมีจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศเนี่ยรวมทั้งหมด 2,639 จุดเนี่ยแต่ว่าในส่วนของพื้นที่กทมเนี่ยมีอยู่83จุดซึ่งก็สามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทนะครับก็คือจุดตัดเสมอทางราบก็คือที่ได้รับอนุญาตมีจำนวน31จุดก็คือจะเป็นจุดที่มีเครื่องกั้นอัตโนมัติมีสัญญาณไฟเตือนมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมอันนี้คือเป็นจุดตัดที่ได้รับอนุญาตมี31จุดในกทม.นะแล้วก็จุดลักผ่านก็คือจุดที่ไม่ได้รับอนุญาตมี52จุดก็คือจะเป็นจุดในชุมชนหรือว่าในท้องถิ่นที่ทำขึ้นเองเพื่อความสะดวกไม่มีเครื่องกั้นที่ได้มาตรฐานของการรถไฟและก็เป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงนะครับซึ่งข้อมูลจุดตัดทางรถไฟในกทม.เนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าก็จะอยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟสายชานเมืองดั้งเดิมก็คือสายตะวันออกแล้วก็สายใต้แม้ว่าปัจจุบันจะมีการยกระดับรถไฟในหลายส่วนเช่นโครงการรถไฟสายสีแดงแต่ว่าก็ยังคงมีจุดตัดเสมอระดับหรือว่าผ่านทางราบเนี่ยบนถนนสายหลักชั้นในของเมืองไทยเนี่ยในกทม.เนี่ยอยู่เยอะอยู
0: ่ซ
1: ึ่งหลักๆที่เป็นจุดเสี่ยงสำคัญในกทม.เนี่ยก็คือมีกำหนดไว้อยู่4จุดนะครับก็คือจุดแรกก็คือจุดนี้แหละจุดตัดทางรถไฟที่อโศกดินแดงที่เกิดอุบัติเหตุรอบนี้นี่แหละก็เป็น1ในจุด1ใน4จุดอันเสี่ยงอันตรายที่มักเกิดอุบัติเหตุนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีจุดที่2ก็จะเป็นจุดตัดทางรถไฟที่ถนนราชปรารภก็จะอยู่ที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงสถานีราชปรารภสายตะวันออกนะครับช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยก็จะมีปริมาณรถยนต์หนาแน่นแล้วก็สะสมยาวมากนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีจุดตัดทางรถไฟที่ถนนพญาไทนะครับซึ่งตั้งอยู่ตามแนวรถไฟฟ้า BTS สถานีรถสถานีพญาไทนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดตัดกลางเมืองซึ่งก็จะมีทั้งคนเดินเท้าแล้วก็รถยนต์ที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือจุดตัดทางรถไฟถนนพระราม6ก็จะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธและก็กระทรวงการคลังซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก
0: ็
1: จะมีรถอยู่หนาแน่นมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีจุดตัดผ่านทางราบที่สำคัญจุดอื่นๆที่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่ในแยกใหญ่ๆโดยเฉพาะในส่วนของตรงแยกนารนองตรงแยกยมราชไอ้ตรงจุดนั้นเนี่ยคือเราจะเห็นมันเป็นทางราบและเป็นแยกใหญ่แล้วก็เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูง
0: ตรงยมราชดีลงทางด่วนปุ๊บเจอ
1: ใช่
0: รถไฟเลยนะคร
1: ับ
0: แล้วตรงนั้นมันแยกไปทั้งถนนพิษณุโลกไปทางอะไรอ่ะที่จะไปทางสนามหลวงอ่ะ
1: ใช่มันแล้วก็จะมีบางรถเมย์มันจะมีบัสเลนแล้วมันก็จะมีรถที่จะต้องมาจากเส้นอุรุพงศ
0: ์
1: ที่จะตรงมาแยกแยกยมราชแล้วก็บางก็จะมีรถที่จะเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนตรงสุดนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่อันตรายแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นแยกใหญ่เพราะว่าหลายๆจุดมันก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู
0: ่ยืนกั้นเลย
1: ยืนกั้นแล้วบางทีบางจุดก็คือจะลาก
0: ราว
1: เล็กราวไม้มาขวางเลยทีเดียว
0: ครับครับสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตนะฮะยังอยู่ที่8รายครับอย่างที่บอกนะครับกล่าวว่าจำนวนรายชื่อผู้เสียชีวิตตอนนี้เราทราบเพียงแค่2ท่านเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือนางเสาเทียมนะฮะอายุ56ปีแล้วก็คุณทีคาอายุ33ปีก็ขอแสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกฮะตอนนี้ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้อีก6คนครับตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วจะทราบผลในวันที่18พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับอันเนี้ยทางเจ้าหน้าที่อยากจะให้ญาติเนี่ยที่คนใกล้ชิดเราเนี่ยยังไม่กลับบ้านเนี่ยช่วยประสานมาหน่อยนะครับเผื่ออาจจะเป็นคนในครอบครัวท่าน
1: ใช่เพราะอย่างบอกคือรถเมย์สาย206ที่จะไปทางบางนามันก็จะมีหลายๆคนที่เป็นทั้งแรงงานต่างด้าวด้วยเป็นทั้งคนที่ออกไปทำงานเข้ามาทำงานในเมืองจากเส้นเกษตรมาตรงจุดนั้นเนี่ยหลายๆคนบอกว่าก็คือยังไม่สามารถที่จะติดต่อญาติได้หรือว่าอะไรก็ตามนะก็คือให้ไปข้อมูลกับ
0: ที่สำคัญญาติอาจจะยังไม่ทราบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีญาติสนิทมิตรสหายมาทำงานในกรุงเทพแล้วก็ต้องใช้เส้นทางนี้เป็นประจำเนี่ยแล้วก็ยังติดต่อญาติไม่ได้เน
1: ี่
0: ยโทรแจ้งสักหน่อยหนึ่งนะฮะเราจะได้ส่งคนเหล่านี้นะ กลับคืนสู่ครอบครัวนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็มีรถยนต์ส่วนบุคคลเสียหายไป4 คันรถเมย์ก็คือรถคัน

0: ที่เกิดเหตุนะละอีก1คันจักรยานยนต์โดนกวาดไปทั้งหมด15คันนะฮะหัวรถจากไฟไหม้นะฮะตอนนี้มาจอดอยู่ที่มักกะสันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนโบกี้ที่เหลือเนี่ยนะฮะการรถไฟเข้าหัวรถจากใหม
1: ่
0: มาลากเพราะว่าสินค้าต้องส่งนะฮะตามระยะเวลาครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็คือเก็บกวาดพื้นที่เปิดเดินรถได้ตามปกติแล้วนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นจะว่าคือใครที่จะไปผ่านตรงจุดนั้นหรือว่าตรงจุดอื่นที่มันเป็นจุดที่มีรางรถไฟผ่านก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะอย่างที่บอกว่าแม้ว่าหลังผ่านเหตุการณ์มาไม่ถึง24ชั่วโมงเรื่องของวินัยเนี่ยก็เริ่มที่จะหย่อนลงไปเยอะเลยเหมือนกัน
0: ครับ
1: แม้ว่าจะมีคลิปออกมาภาพออกมาว่าแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีเส้นกากบาทสีเหลืองบนทางรถเลยทางบนถนนเลยว่าตรงจุดนี้ต้องเว้นระยะห่างไว้ไม่เข้าไปใกล้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือบางจุดบางพื้นที่บางแยกเนี่ยในทางปฏิบัติมันไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้ที่จะไม่เข้าไปจริง
0: ๆในกรุงเทพฮะการจราจรมันติดขัดบางทีหางแถวเนี่ยนะฮะมันจำเป็นนะฮะซึ่งจำเป็นมันต้องคล่อมรางอ่ะซึ่งก็เสียวนะครับเคยมีโอกาสนั่งรถนะฮะแล้วก็ไปคล่อมอยู่อย่างนั้นด้วยนะครับแต่ว่าโชคดีนะฮะ
1: ช่วงเวลากลางวันใช่ไหม
0: กลางวันแล้วหัวรถจักรมาด้วยแต่ว่ารถจักรเนี่ยจอดชะลออยู่เราเห็นแล้วหัวรถจักรจอดอยู่นะฮะแล้วก็เขาให้การจราจรมันเคลื่อนไปก่อน
1: จะมีเจ้าหน้าที่มาโบกให้
0: มีเจ้าหน้าที่มาโบกให้นะฮะ
1: แต่ในส่วนเขาเห็นกันแล้วแล้วเขาคุยกันแล้วแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเรื่องเนี้ยอย่างที่อาจารย์ดร.เอตั้งข้อสังเกตเนี
0: ่
1: ยไม่รู้แล้วว่าความผิดพลาดมันจะเกิดจากระบบไหนเนี่ยแต่เชื่อว่าถ้าเกิดตรวจสอบจริงๆเนี่ยรู้แน่นอนว่ามันเกิดจากใคร
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงที่สองแม่ขอย้อนเหตุการณ์ที่นายกรัฐมนตรีเรียกบรรดาเจ้าสัว CEO ไปทำเนียบหน่อยนะฮะผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังโอ้โหหลายคนบอกว่าสร้างภาพหรือเปล่าถ้าอยากจะช่วยจริงๆเนี่ยให้เศรษฐกิจมันฟื้นช่วยลากหญ้าสินะฮะคนตัวเล็กตัวน้อยสินะครับมีนโยบายมีโครงการอะไรเนี่ยมันถึงมือคนที่ด้อยโอกาสอยู่ตอนนี้เลยเจ้าสัวเนี่ยเขาโอ้โหเสียงเขาดังอยู่แล้วไม่ต้องคุยกับเขาหรอก
1: ครับ
0: อย่างนั้นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยเรื่องนี้กันครับ
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันในกุฎมอนิ่งอาเซียนค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟังกุฎมอนิ่งอาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: ก็เดี๋ยวชั่วโมงที่2เนี่ยเราคุยเรื่องของการบ้านการเมืองบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเนี่ยคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนดีกว่านะฮะทางไลน์มีใครว่ายังไงบ้างไหมครับ
1: มีทางไลน์เนี่ยก็มีหลายๆท่านพูดคุยกันเข้ามานะครับคุณทานน่าจะเป็นคุณตาลนะครับบอกว่าก็มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของที่เราพูดคุยกันชั่วโมงแรกนะเรื่องของรถไฟว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดำเนินการในองค์กรของถามเรื่องของทางดร.เอว่าถ้าเกิดจะมีหน่วยงานกลางเข้ามาเนี่ยควรจะเป็นใครอะไรยังไงเข้ามาร่วมตรวจสอบเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือคนตรวจสอบก็คือการรถไฟกับกระทรวงคมนาคมก็เป็นถามว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเคสที่มันเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคืออย่างที่อาจารย์ดร.เอเนี่ยเขาพยายามผลักดันก็เรื่องของกฎหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะที่มันยังเป็นหมันอยู่ตอนนี้มันยังไม่ได้รับการผลักดันมันยังไม่ได้รับการขับเคลื่อนเพราะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่ามันต้องใช้ชื่อคนช่วยผลักดันอย่างน้อย 10,000 รายชื่อ
2: เอาง่ายๆนะฮะลักษณะคล้ายๆกับเรื่องของพรบ.อากาศสะอาดที่ทุกฝ่ายเห็นปัญหาเกิดขึ้นทุกปีวนเวียนซ้ำซากอยู่อย่างเงี้ยแก้แล้วก็แก้ไม่สำเร็จครับเพราะว่ามันไปอยู่กับหลายกระทรวง มีเจ้าภาพหลายนะฮะที่จะต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยพอพรบ.อากาศสะอาดผ่านสภาเดี๋ยวมันจะมีคณะกรรมการขึ้นมานะฮะแล้วเนี่ยคณะกรรมการชุดเนี้ยก็จะขับเคลื่อนนะฮะทั้งกฎหมายบทลงโทษนะครับในการที่จะทำให้เรา มีสิทธิ์นะ
1: ครับ
2: ในการได้อากาศบริสุทธิ์ในการหายใจใครมาละเมิดเราเนี่ยถือมันจะผิดกฎหมายนะฮะโดยเอาภาษีเข้าไปจับเอาค่าปรับเข้าไปควบคุมดูแลนะฮะอย่างเช่นคุณปล่อยมลพิษใช่ไหมปล่อยมากเสียมากนะฮะหรือในทุนไปปลูกพืชเชิงเดียวอยู่ต่างประเทศไม่รับซื้อมามันมีกฎหมายเข้าไปบริหารจัดการอยู่และที่บอกว่าพอมีเจ้าภาพชัดเจนแล้วเจ้าภาพไม่ทำเจ้าภาพจะโดน157ไงใช่ไหมครับลักษณะเดียวกันเลยถ้ามีกฎหมายอย่างที่ดร.เอเขาผลักดันอยู่ในออกมามันก็จะมีเจ้าภาพเป็นองค์กรกลางขึ้นมาติดตามตั้งแต่ต้นทางของปัญหาเลยระหว่างทางเป็นยังไงถ้าเกิดมันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยก็ตามต่อคดีนะฮะเพื่อจะสืบสาวแล้วรู้ว่าใครผิดและเอาคนคนนั้นมาลงโทษแล้วก็ถอดบทเรียนมาเพราะที่ผ่านมาอย่างเช่นสะพานถล่มนะที่หน้าบ้านดร.เอเน
1: ี่ยที่ลาดกระบัง
2: ใช่ครับนักวิชาการบอกแกรู้ไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นสภาวิชาชีพอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถามความเห็นนักวิชาการครับว่ามันเกิดจากอะไรปัญหามันน่าจะเกิดจากแนวโน้มอะไร
1: หลัก
2: คานมันไม่ดีหรือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือไม
1: ่
2: ถามความเห็นแค่วันแรกพอถามไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะถอดบทเรียนจะสรุปบทเรียนนะฮะมันก็เงียบไปเลยได้แค่นั้นนะครับ
1: ครับบางทีคือเรื่องมันไม่ได้เงียบแต่ว่ามันมีเรื่องอื่นที่ดังกว่าขึ้นมาแทนมาเลยทำให้เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแทนที่จะถอดบทเรียนมันก็จบอยู่แค่ตรงนั้น
2: ใช่แล้วก็หยุดอยู่แค่ตรงนั้นบอนไซอยู่แค่ตรงนั้นนะฮะไม่ไปต่อให้มันเกิดผลสัมฤทธิ์ว่าเราจะแก้กันยังไงดี
1: ครับมีคุณสิริบุญชูนะครับขอเว็บไซต์ที่จะร่วมลงชื่อเสนอร่างมาอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกไป thaisafety.org
2: ครับ
1: ไปลงชื่อกันเพราะอย่างที่บอกว่าคือมันต้องการอย่างน้อยเนี่ย 10,000 รายชื่อแล้วตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่ารายชื่อเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันครบ 10,000 รายชื่อมันก็สามารถผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสภาได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่ากฎหมายสำคัญเนี่ยมันก็ควรที่จะได้รับการผลักดันแล้วเรื่องนี้พูดกันมาหลายรอบหลายครั้งอาจารย์ดร.เอก็พูดกันว่าพอเราเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทีแล้วก็มีการถอดบทเรียนแล้วก็มีการนำเสนอขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วนั่นแหละเพราะว่ามันไม่ได้ทุกอย่างมันต้องตีเหล็กต้องตีตอนร้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเชื่อว่าคนจะไปลงชื่อกันเยอะ
2: คุณชลิตเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้มันก็คือคนใช้รถเนี่ยต้องทำตามกฎครับส่วนเรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานรถไฟตรงพื้นดินหรือพนักงานขับรถไฟผมมองว่าเป็นเรื่องรองลงมา
1: อ
2: ันนี้ก็ถูกฮะเราใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับตรงแยกพระราม9เนี่ยพออีกฝั่งนึงไฟเขียวพอจะพอคุณอยู่ตรงเนี้ยขอไปกับเขาด้วยอ
1: ่
2: ะแล้วไปโคลมอยู่กลางถนนเขาเสียเวลาอีกอ่ะ
1: ต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าอีกฝั่งนึงจะไม่ออกอ่ะคือทางที่ไม่ได้เป็นไฟทางตัวเองไม่ใช่ไฟเขียวอ่ะแต่ว่าคือขอช่วงเวลาที่มันจะเป็นช่วงเวลาไฟเหลืองช่วงเวลา

0: อีกไม่กี่วิที่มันจะเป็นหน่วงเวลาไว้
1: ขอรับทราบไปก่อน
0: ขอไปก่อนแล้วบางทีเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นว่าปาดเลยนะพี่รงมาจากเลนซ้ายมาสุดหรือว่าบางทีรถกำลังจะออกตัวน
1: ี
0: ่ก็พุ่งออกมาเนี่ยมันหลายๆจุดมันที่เราเคยคุยกันว่ากับทางตำรวจจราจรที่บอกว่าจะมีการตัดแต้มเนี่ยไม่รู้ว่าได้เอามาบังคับใช้จริงหรือเปล่า
1: ตั
0: ดแต้มมันจะติดลบไปสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเอามาใช้จริงเนี่ยตอนถึงตอนนี
1: ้ครับก็กลัวเหมือนที่กกล.
0: ครับ
1: เห็นไหมที่เขาออกผลสำรวจมา เขาไปถามผู้ประกอบการเพิ่งถามเมื่อเดือนที่แล้วเองนะ
0: ครับ
1: ถามว่าคุณเคยต้องนะฮะจ่ายใต้โต๊ะจ
0: ่
1: ายสวยเพื่ออำนวยความสะดวกหรือต้องมอบของขวัญ นะฮะหรือว่าต้องทำอะไรขอให้กับหน่วยงานรัฐบ้างนะฮะเพื่อให้คุณเนี่ย1ได้งานของรัฐ2การทำงานของคุณกับหน่วยงานของรัฐในสัญญาต่างๆเนี่ยมันไม่มีอุปสรรคนะฮะโอ้โหเอาไม่อยาก
0: ร้อยทั้งร้อย
1: ร้อยทั้งร้อยทุกคนคงทราบอยู่นะเพราะวันนี้พูดกันมาโอ้โหทั้งวันอ่ะนะ
0: ครับ
1: จนนายกรัฐมนตรีบอกว่าในเมื่อคุณมีผลสำรวจออกมาแบบนี้ถ้าหน่วยงานของรัฐเขาเห็นว่ามันไม่น่าจะถูกนะเขาถูกใส่ร้ายทำให้เสียขวัญกำลังใจขอข้อมูลหน่อยสิคุณแค่ถามความเห็นหรือว่าคุณมีเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆถ้าเฉพาะความเห็นแล้วทำให้เขาเสียหายหน่วยงานต่างๆก็มีโอกาสฟ้องกลับได
0: ้
1: นำมาอย่างนั้นนะ
0: ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าคือพอมันเกิดเหตุปุ๊บหน่วยงานต่างๆที่ถูกพาดพิงที่ถูกมีชื่อปรากฏอยู่ในลิสต์1ใน10ก็ด่าหน้ากันออกมาแถลง
1: ตั้งโต๊ะแถลงหมดเลย
0: ใช่ภายในวันนั้นทั้งเที่ยงทั้งช่วงกลางวันตอนเย็นมากันให้ลืมโอ้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยแล้วพอเขาไม่ทำก็ไม่ทำอะไรแต่พอภาคเอกชนออกมาพูดปั๊
1: บ
0: ก็ดิ้นก็คงต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะเป็นไงเพราะพอข่าวที่มันออกมาเนี่ยตกเย็นก็อย่างที่เห็นนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีให้กับเอกชนไปพูดเลย
1: คือมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายครับ
0: mm-hmm.
1: ที่ผ่านมาทุกคนดัชนีความรับรู้นะ
0: mm-hmm.
1: นะฮะว่ามันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นไหม
0: ครับ
1: เคยเจอหรือเปล่า
0: mm-hmm.
1: นะที่พูดเรียบๆเคียงๆอยากจะได้สิ่งที่เราต้องให้เพื่ออำนวยความสะดวกอะไรบางอย่างเนี่ยทุกคนในความรู้สึกบอกว่ามันมี
0: mm-hmm.
1: มันมีเกิดขึ้นในสังคมจริง
0: ร
1: นะฮะแต่ไม่มีใครปริปากหรือว่าพูดให้ชัดเลยว่าคือหน่วยงานไหนคุณไปติดต่อเขากี่สิบครั้งแล้วคุณต้องเสียเงินเสียทองอะไรยังไงกกล.เนี่ยโอ้ไม่แน่ใจว่ากินหัวใจเสือดีหมีอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยนะพูดมาเลยนะครับว่าเป็นหน่วยงานอะไรบ้างอันดับ1 2 3 4 5จนถึงอันดับ10อะครับ
0: ครับแล้วก็มีถึงขั้นลงรายละเอียดว่า
1: ติดต่อกี่ครั้ง
0: ครั้งละประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยครั้งละเท่าไหร่ด้วยซ้ำไป
1: คือหน่วยงานที่ได้อันดับ1เนี่ยเจอ100ครั้งอ่ะจ่าย100ครั้งอ่ะ 100% น่ะ
0: ครับ
1: นะฮะก็เนี่ยครับเป็นที่มาซึ่งเขาเปิดเผยชื่อหน่วยงานมาเนี่ยมันทำให้มันฮือฮาไงครับก็นำมาซึ่งวันเนี้ยจะต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับว่าหลักฐานมีหรือเปล่าลูก
0: ครับ
1: เป็นแค่ความรู้สึกแล้วก็ตอบมาเป็นแบบสอบถามเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามีเวลาเดี๋ยวคุยขยายความเรื่องนี้กันนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ประเด็นเนี้ยมีการนำไปเสนอนายกรัฐมนตรีในเวทีที่พบกับ CEO ต่างๆเนี่ยนะฮะแต่หัวใจหลักของการพบ CEO เขาบอกเป็นการรับรู้รับทราบ
0: ครับปัญหาต่าง
1: ๆครับ
0: เพราะว่าอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเอกชนเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานหลักๆเลยที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเรื่องของสงครามต่างๆเพราะฉะนั้นเอาเอกชนมาคุยเนี่ยก็จะได้รับรู้ปัญหาในภาพรวมว่าเป็นอย่างไร
1: โอ้โหแต่อีกมุมนึงบอกว่าเอาหน้าหรือเปล่านะฮะเพราะว่าอะไรครับนำเสนอกันคนละ3นาทีเนี่ยปัญหาประเทศมันใหญ่มากเนี่ยจะมีเวลาคุยขมวดปมได้ยังไงแค่3นาทีเนี่ยแล้วก็มายืนถ่ายภาพกันตรงบันไดทางขึ้นเห็นมั้ยแค่นั้นเอง
0: ของตึกไทย
1: สร้างภาพหรือเปล่าเพื่อความเป็นกลางฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยเรื่องนี้กับนักวิชาการเลยให้มาให้ทัศนะให้ฟังหน่อยครับเนี่ยการที่รัฐบาลไปเชิญแบบเนี้ยโอ้โหรัฐบาลคะแนนนิยมดีแต่มันแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าในทางการเมืองอ่ะนะฮะหรือว่าเศรษฐกิจที่ตอนนี้กำลังหนักหลักหนาสาหัสอยู่เนี่ยมันแก้ได้หรือเปล่าแค่ไปนำเสนอปัญหาคนละ3นาทีเท่านั้นนะ
0: ก็ต้องดูเพราะว่าอย่างที่นักวิชาการที่เราจะคุยเชิญมาเนี่ยอาจารย์โอฬาร
1: ครับ
0: เป็นผู้นำเสนอความเห็นเลยว่าเรื่องของเนี่ยอยากจะให้มองข้ามไปเลยว่าจะเป็นการเอื้อกับนายทุนหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคืออาจารย์มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไม่ได้เป็นการเอาใจนายทุนซึ่งอะไรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรออาจารย์โอฬารมาขยายความเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มี

0: M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่สามของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
3: เดี๋ยวเราคุยกับนักวิชาการเลยนะครับวันนี้เรียนพูดคุยดร.โอฬารถิ่นบางเตี่ยวนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับให้อาจารย์มาให้ทัศนะหน่อยบางคนบอกว่าโอ้โหที่ไปเชิญเจ้าสัวมาเนี่ยนะครับนั่งประกบนายกซ้ายขวาเลยนะครับสร้างภาพหรือเปล่ากับการนำเสนอแค่3นาทีเท่านั้นเองแต่ละหน่วยแต่ละองค์กรมันจะได้อะไรมากมายอ่ะยกเว้นถ่ายภาพร่วมกันยิ้มแล้วก็จบกันแค่นี้แล้วก็คะแนนนิยมก็ขึ้นไปสู่รัฐบาลเนี่ยอาจารย์โอฬารครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับเทเวลากับทางรายการครับอาจารย์ให้ทัศนะหน่อยครับกรณีที่ท่านนายกเชิญ CEO มาพูดคุยกันที่ทำเนียบเนี่ยบอกว่าผู้ประกอบการพูดเดี๋ยวรัฐบาลจะฟังเนี่ยในมุมมองของอาจารย์มองเรื่องนี้สร้างภาพหรือมันแก้ปัญหาที่มันประสบกับประเทศไทยได้จริงครับอาจารย์ครับ
4: ขึ้นอยู่กับนะครับผลของการพูดคุยนะครับว่าจะนำไปสู่ภาคการปฏิบัตินะครับมากน้อยแค่ไหน
3: ครับ
4: คือทั้งสองท่านครับเรื่องนี้นะครับถ้าเราดูย้อนดูนะครับระยะเวลาใกล้ๆเนี่ยในรอบ5ปีเนี่ยนะครับไม่ต้องไปไกลกว่านั้นนะ
3: ครับ
4: การพูดคุยกันระหว่างนะครับรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจในรัฐบาลกับนักธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องปกติผมจะเท้าความนิดหนึ่งนะครับถ้าทั้งสองท่านจำได้ในสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาจำได้ไหมครับ
3: ครับ
4: คุณเศรษฐาก็เคยนัดกินข้าวกับบรรดานะครับกลุ่มทุนนะครับอย่างไม่เป็นทางการประการต่อมาในยุคหนึ่งคุณทักษิณเองก็เคยนะครับแสดงวิสัยทัศน
3: ์
4: ผ่านถึงแม้ว่าจะเป็นการจัดผ่านนะครับสตาร์ทสื่อหลักๆถูกไหม
3: ครับ
4: แล้วก็มีการขายโต๊ะขายตั๋วให้บรรดาชนกลุ่มทุนเข้าไปฟังรัฐบาลเข้าไปฟังนะหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีเข้าไปฟัง
3: ครับ
4: ซึ่งทั้งหมดนะครับมันก็เป็นการพูดคุยกันระหว่างรัฐบาลนะครับหรือคนที่มีอำนาจรัฐบาลกับกลุ่มทุนแต่ครั้งนี้นะครับของคุณอนุทินเนี่ยนะครับน่าจะเป็นครั้งที่เป็นทางการที่สุดที่รัฐบาลนะครับจัดโครงการนี้นะครับพูดให้ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังในส่วนนี้ครับผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นถ้ามองนะครับได้หลายมุมนะบางคนก็มองว่านี่แหละเป็นการคุยกันระหว่างกลุ่มทุนกับรัฐบาลเป็นการมองว่าจะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนมากน้อยแค่ไหนคุยกันเพียงไม่กี่นาทีจะมีผลหรือไม่ยังไงผมอยากจะตั้งหลักอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในความซับซ้อนของโลกปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลนะครับตามลำพังเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้นะครับมากนักเพราะรัฐบาลก็จะมีข้อจำกัดมีกฎหมายมีระเบียบมีระบบราชการแต่สิ่งที่คุณอนุทินทำนะครับผมเนี่ยเป็นการเปลี่ยนวิธีการบริหารนะครับก็คือแทนที่รัฐบาลจะนำแต่รัฐบาลเลือกที่จะฟังภาคธุรกิจเอกชนนะครับว่าปัญหาของเขาคืออะไรสถานการณ์ข้างหน้านะครับมันมีความท้าทายอะไรบ้างรัฐบาลต้องดำเนินการอะไรบ้างซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันปรับวิธีการบริหารมาเป็นที่เรียกว่าหุ้นส่วนการบริหารแผ่นดินก
3: ็
4: คือไม่ให้อำนาจอยู่ที่รัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียวรัฐบาลก็ฟังกลุ่มผู้ประกอบการด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับความสำเร็จไม่ใช่เพียงแค่ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารทั้งหมดก็คือผลของการพูดคุยครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับสามารถนำข้อเรียกร้องเหล่านี้ไปสู่ภาคการปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนครับ
3: อ๋อก็คือเราก็รับทราบที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลแถลงนโยบายนะฮะเศรษฐกิจรัฐบาลมีนโยบายจะเดินหน้าโครงการอะไรบ้างรังสรรค์กันขึ้นมาก็อาจจะเป็นแค่มองงูบางาหลาไม่รู้ว่าปัญหาจริงๆที่มันเกิดขึ้นคืออะไรก
4: ็
3: คือเอาผู้ประกอบการที่เขารู้ว่าประเทศไทยเราควรเดินยังไงเนี่ยมาอธิบายให้รัฐบาลได้ฟังเห็นทิศเห็นทางอย่างนั้นแหละ
4: จริงๆมันมีอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่ามันมีการพูดคุยกันมาตลอดในนะครับกลุ่มผู้ประกอบการ CEO ระดับใหญ่ๆกับรัฐบาลเนี่ยแต่โดยมากมันถูกพูดคุยในวงที่ไม่เป็นทางการอย่างเช่นนะครับไปพบกันนะครับของบรรดาCEO กับตัวนายกกับตัวรัฐมนตรีคือพูดคุยกันในวงเล็กหรือในกรณีของคุณทักษิณก่อนหน้านี
3: ้
4: แต่ไม่ได้เป็นทางการนะครับแต่เที่ยวนี้มันเป็นความเป็นทางการก็คือคนทั้ง65ล้านคนรู้กันทั้งประเทศ

0: ครับ
1: นี่คือข้อดีครับว่าถ้าเกิดว่าคุณอนุทินต้องการปรับวิธีการบริหารการภาครัฐจริงๆที่ต้องการภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะรับฟังปัญหาเขาทำสิ่งนี้ให้เป็นทางการไม่ว่าคนจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็รับฟังแต่ตัวชี้ขาดก็คือการนำไปปฏิบัติ
0: ความสำเร็จที่อาจจะเห็นได้หลังจากนี้ก็คือมันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจริงหรือไม่อย่างนั้นเหรอครับอาจารย์
1: ใช่ครับใช่ครับก็คือถ้าเพียงแค่มาพบกันกินข้าวถ่ายรูปรัฐบาลก็อาจจะมีเรตติ้งนิดนึงสร้างความเชื่อมั่นนิดนึงตลาดหุ้นก็อาจจะขึ้นสูงนิดนึงมันไม่พอครับมันต้องหลังจากนี้ไป3เดือน5เดือนรัฐบาลฟังแล้วจะมีมาตรการอย่างไรที่จะเข้าไปแก้ปัญหาหรือจะมีวิธีการวางแผนอย่างไรในการที่จะรองรับปัญหาแนวโน้มในอนาคต
0: ครับ
1: แล้วก็ประการต่อมาครับคือผมสำหรับผมนะคิดว่าในเมื่อนะรัฐบาลปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารแบบนี้แล้วอ
0: ่
1: ะไม่อยากรัฐบาลฟังเฉพาะ CEO หรือว่ากลุ่มทุนใหญ่ๆเพียงแค่30บริษัทผมอยากให้รัฐบาลฟัง SME ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเกษตรกรนะครับกลุ่มคนต่างๆบ้างอันนี้คือสำคัญเลยนะก็คือเวลารัฐบาลเปลี่ยนวิธีคิดทางการบริหารนะครับเวลาถ้ามันสำเร็จเนี่ยมันเป็นความสำเร็จร่วมถูกไหมฮะทุกคนได้มีส่วนแชร์ความคิดความอ่านด้วยกันแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันประการต่อมาถ้าเกิดว่ามันติดพลาดล้มเหลวเนี่ยรัฐบาลจะไม่ต้องแบกรับคนเดียวท
0: ุ
1: กวันนี้ถ้าพลาดรับรัฐบาลซวยแต่ถ้าทุกอย่างมันมาจากความคิดความอ่านร่วมด้วยช่วยกันของคนนะครับของกลุ่มที่มีส่วนได้เสียเนี่ยมันจะสร้างการเรียนรู้ไปด้วยกันว่าเออทำแบบนี้มันสำเร็จนะทำแบบนี้มันล้มเหลวนะทำแบบนี้มันต้องปรับปรุงแก้ไขนะน
0: ี่
1: สำคัญมากในรัฐบาลที่คือวิธีการการบริหารภาครัฐเนี่ยหลายๆประเทศเขาปรับนะฮะของเราเนี่ยมันเป็นแบบเดิมก็คือรัฐทำข้าราชการรัฐกำหนดข้าราชการทำภาคส่วนอื่นๆค่ะมีส่วนร่วมน้อยแต่สำหรับผมเนี่ยมองว่าวิธีการแบบนี้ถ้ารัฐบาลเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดทางการบริหารเนี่ยซึ่งก็ไปสอดคล้องกับนโยบายของคุณอนุทินที่ประกาศเอาไว้ครับว่
0: า
1: จะปฏิรูประบบราชการนะครับ
0: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเลยถ้าเกิดว่ามุมสะท้อนข้อเสนอแนะนะฮะเป็นที่ยอมรับได้แล้วก็เห็นทิศทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้านะ
1: ฮะแรงกดดันมาที่รัฐบาลก็จะน้
0: อ
1: ยสมมติว่าผมเป็นเกษตรกรผมเป็นคนที่ปลูกทุเรียนแล้วผมก็มีโอกาสที่จะเสนอวิธีการแก้ปัญหาล้มทุเรียนทีมที่มีปัญหาอยู
0: ่
1: แล้วปรากฏว่าพอแก้ไปเสร็จปั๊บมันปัญหามันไม่บรรลุผลถามว่าโทษรัฐบาลได้ไหมก็โทษทั้งหมดไม่ได้เพราะมันมาจากผู้ประกอบการเข้าไปเสนอเองด้วยนะฮะอันนี้ครับมันทำให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศแทนที่จะรอรัฐบาลเป็นคนสั่งและคนกำหนดนะครับ
0: โอ้ก็ถ้าจำกันได้ครับอาจารย์ฮะนโยบายหาเสียงของบางพรรคเนี่ยนะฮะเราจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละเท่าไหร่เท่าไหร่จนเอกชนก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้จ่ายเราจ่ายนะมันไปไม่ได้ครับ
1: นั่นคือวิธีคิดแบบเดิมมันคือคิดว่ารัฐบาลเวลาได้อำนาจมาจะทำอะไรก็ได
0: ้
1: นะครับไอ้โมเดลความคิดแบบนั้นมันใช้ได้เมื่อสัก50ปีก่อนนะครับที่รัฐตัวอำนาจรัฐมันมีอำนาจมากกว่าทุนในปัจจุบันเนี่ยอำนาจรัฐนะครับกับทุนเนี่ยมันมีอำนาจพอๆกันแล้วยังมีอำนาจภาคสังคมที่มันเติบโตขึ้นด้วยครับ เพราะฉะนั้นครับไอ้ตัวการกำหนดนโยบายเนี่ยมันกำหนดโดยใช้อำนาจรัฐอย่างเดียวไม่ได้ในโลกสมัยใหม่จะต้องฟังผู้มีส่วนได้เสียและดีไม่ดีนะสมมตินะถ้าเกิดว่าเป็นนโยบายแรงงานเนี่ยจะต้องพูดคุยกับแรงงานทั้งผู้ประกอบการแรงงานจนได้ข้อสรุปแล้วจึงมากำหนดนโยบายครับ
0: นะฮะอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ฮะเวทีเมื่อวันก่อนเนี่ยนะฮะกกร.เองหรือแม้แต่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเขาเอาผลสำรวจที่หูแฉออกมา 3-4 วันเป็นประเด็นชนิดว่าสั่นสะเทือนไปทั้งวงการราชการเนี่ยครับบอกว่าเนี่ย10หน่วยงานที่เรียกรับนะฮะสิ่งที่มันไม่ชอบมาพากลไปนำเสนอนายกรัฐมนตรีอันนี้มันจะนำมาซึ่งเรื่องของการสังคายนาระบบเรื่องของการทำงานภาครัฐหลังจากนี้ไหมครับเนี่ย
1: ผมถ้าเกิดว่าตั้งหลักอยู่ที่ว่าถ้ารัฐบาลแถลงนโยบายแล้วนโยบายต้องถูกปฏิบัตินะครับผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับมันต้องทำรัฐบาลนะครับหรือหน่วยงานราชการจะมาทำท่าทีจะฟ้องขู่ปิดปากประชาชนหรือมันไม่ได้ครับ
0: ค
1: ือทุกคนรู้คือผมคิดว่าเรื่องปัญหาคอร์
0: ร
1: ัปชันเนี่ยเป็นปัญหาหลักที่ฉุดรั้งการพัฒนาทำให้เราแข่งขันกับประเทศใดๆไม่ได้เลยการคอร์
0: ร
1: ัปชันกลายเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของภาคธุรกิจที่มันหนักหน่วงมากถ้าไม่แก้เนี่ยเราจะกลายเป็นที่นะครับเป็นอันดับหนึ่งสุดท้ายเลยนะไม่ใช่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งสุดท้ายของอาเซียนนะครับคืออันดับที่10แน่นอนถ้าเราไม่ทำเรื่องนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นผมว่าถ้า

คุณอนุทินประกาศเป็นนโยบายนะครับว่าจะปฏิรูปราชการปรับเปลี่ยนการบริหารแล้วจะต้องเอาจริงเอาจังเรื่องนะครับการปราบปรามการคอร์รัปชันนะครับรวมไปถึงมาตรการการบังคับทางกฎหมายด้วยครับคือแน่นอนผมว่าสังคมทั้งสังคมตระหนัก

0: กับภาระความรับผิดชอบมันคุ้มอะฮะโกงพันล้านติดอยู่ปีครึ่งอย่างเงี้ยฮะมันลงทุนที่คุ้มมากอะฮะ
1: ครับคือผู้ประกอบการเองอดลนทนไม่ได้หรือเปล่าครับอาจารย์นะที่ผ่านมานี่ไม่เคยเปิดเผยชื่อหน่วยงานเลยนะฮะแต่ว่ามารอบนี้เขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วเลยมี10อันดับปรากฏขึ้นมาเนี่ยครับ
0: ใช่ครับนี่แหละครับที่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่าไอ้เมื่อก่อนนะครับถ้าย้อนไป50ปีก่อนถามว่ากลุ่มคนเหล่านี้กลุ่มผู้ประกอบการกล้าที่จะพูดไหมฮะไม่มีทางไม่มีทางภายใต้โครงสร้างที่รัฐมีอำนาจมากแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ครับรัฐมีอำนาจตามกฎหมายก็จริงแต่กลุ่มทุนกลุ่มสังคมกลุ่มโซเชียลมีเดียก็มีอำนาจผ่านกลไกต่างๆเพราะฉะนั้นนะรัฐถ้ายังมีวิธีคิดว่าถ้าคุณเปิดโปงผมฟ้องถ้าคุณเปิดโปงผมจะใช้มาตรการทางกฎหมายนี่คือวิธีคิดที่ล้าหลังที่สุดนะฝากไปถึงบรรดานะครับกรมกองต่างๆด้วยนี่คือวิธีคิดตกของวิธีการแก้ปัญหาคุณต้องไปตรวจตราว่ามีจริงหรือนะครับไม่อย่างไรนะครับไม่ใช่เพียงว่าถ้าคุณพูดผมฟ้องอันนี้นะครับความคิดนะฮะล้าหลัง
1: เอาใบเสร็จมาสิเอาเอกสารหลักฐานมาสิอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับนี่คือจริงๆแล้วคือถ้าทุกคนนะเห็นผลประโยชน์ของชาติของประเทศด้วยกันนะผมคิดว่ามันต้องปรับเปลี่ยนนะระบบแบบนี้มันไปต่อไม่ได้จริงแล้วก็คุณอนุทินนะครับในเมื่อประกาศนโยบายแบบนี้แล้วขยับเปิดแบบนี้แล้วก็ต้องไปให้สุดนะครับ
1: เพราะเอกชนเองที่เขาให้ข้อมูลนะครับอาจารย์ฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่เสียเบี้ยใบในทางแบบนี้นะสินค้าที่เขาผลิตออกไปเนี่ยเขาสามารถลดให้กับผู้บริโภคได้เลย 20-30% นะครับ
0: ใช่ครับมันคือการคอร์รัปชันมันกลายเป็นต้นทุนนะครับมันกลายเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งเพราะเป็นแบบนี้ปั๊บการแข่งขันนะครับหรือว่าต้นทุนการผลิตมันก็สูงขึ้นนะมันทำให้เราแข่งขันกับใครไม่ได้และการต่อมานะในส่วนที่ไม่ต้องแข่งขันโดยเฉพาะสิ่งที่ใช้ภายในถนนโครงสร้างพื้นฐานที่มันมีปัญหาเนี่ยทั้งหมดสำหรับผมนะมันมาจากปัญหาการคอร์รัปชัน 100% และสุดท้ายก็ต้องแบกรับอ่ะพวกเราสามคนและประชาชนที่ฟังอยู่ข้อนประเทศที่จ่ายภาษีครับ
1: ครับเราไปซื้อสินค้าทำไมมันแพงจังลดราคาไม่ได้หรือว่าต้นทุนมาสูงฮะเพราะจ่ายไปเยอะเลยอย่าง
0: นี้ใช่ครับคือเรื่องนี้ผมคิดว่ามันต้องทำแบบนี้นะครับผมก็อยากให้สังคมทั้งสังคมออกมาพูดแบบนี้นะครับอยากให้กระบวนการรวมแม้กระทั่งนะที่ผมเห็นในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็พูดกันเยอะ
1: ครับ
0: คือเราพยายามที่จะแก้ปัญหาผ่านการเรียนการสอนนะครับผ่านหลักสูตรผ่านวิชามันไม่พ
1: อ
0: มันต้องทำให้เห็นว่าการเรียนไปแล้วต้องเรียนในภาคปฏิบัติให้เห็นกันชัดๆว่าถนนเส้นนี้ถ้าไม่โกงใช้ได้กี่ปีถนนเส้นนี้ที่มันพังเพราะมันมีการโกงมันต้องปลุกกันทั้งสังคมอ่ะครับ
1: เสาไฟฟ้าอยู่ในป่าในรกในดงในดอยเนี่ยยังไฟสว่างเนี่ยทางยังไม่ไปเลยครับอาจารย์
0: ใช่ครับนี่คือมันเป็นปัญหาคือเราอยู่ในระบบการคอร์รัปชันจนกลายเป็นวิถีวัฒนธรรมนะครับก็คือเราอยู่ในสภาวะความผิดปกติจนกลายเป็นปกติและยอมรับมันได้แล้วคนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วเนี่ยกลายเป็นคนส่วนน้อยของสังคมและถูกสังคมตีตาว่าไอ้พวกนะครับแก่ดำแก่ขาวนี่คือปัญหาว่าวิธีคิดที่มันอยู่ในผิดปกติจนวิธีคิดเราผิดปกติด้วยครับคือจริงๆแล้วถ้ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: แต่ปรากฏว่าตอนนี้ใครที่มาเปิดโปงคนเหล่านี้เป็นคนที่เป็นสิ่งแปลกปลอมแต่เป็นสิ่งที่ราชการสมควรจะต้องฟ้องปิดปากผิดไหมฮะจริงๆคนที่บอกว่าราชการโกงราชการจะต้องไปตรวจสอบว่าโกงหรือเปล่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วถ้าคุณบอกว่าราชการโกงเดี๋ยวผมฟ้องคุณปัญญาอ่อนแล้วฮะเนี่ย
2: แต่ว่าทุกหน่วยงานที่ออกมาแถลงเมื่อวันศุกร์นี่ก็พูดทำนองนี้หมดเลยนะอาจารย
1: ์ขอไม่เสร็จ
0: นี่คือนี่นะคือวิธีคิดอำนาจนิยมคิดว่าการมีอำนาจในราชการจะทำอะไรก็ได
1: ้
0: นี่คือวิธีคิดที่ล้าหลังและตกขอบที่สุดของราชการไทยครับ
1: ครับอันนี้สินค้าราคาแพงที่มันไม่ลดราคาลงเพราะต้นทุนสูงนะยังไม่รวมภาคก่อสร้างนะถนนหนทางตึกรามบ้านช่องนะฮะเหล็กข้ออ้อยอาจจะใหญ่เท่าแขนเพื่อจะมั่นคงแข็งแรงก็เหลือประมาณสักนิ้วนึง
0: ตึกสตงครับตึกสตงนั่นคือปักประจักษ์พยานของการคอร์รัปชันของการทุจริตที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานราชการที่ไปตรวจสอบการคอร์รัปชันทุกองค์กรของประเทศแต่องค์กรของตัวเองกลับไม่มีคำตอบใดๆกับสังค
1: ม
0: ผมเราสามคนจ่ายภาษีไปสร้างตึกนั้นทุกวันนี้ยังหาความผิดใครไม่ได้เลยและพอเวลาใครบอกว่าไม่มีการคอร์รัปชันข้าราชการผมจะฟ้องคุณมันบ้าหรือเปล่าฮะ
1: นะฮะสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเมื่อรับทราบปัญหาเพราะทุกคนเขาบอกว่าเนี่ยคืออยู่ในภายใต้กำกับดูแลของท่านนายกรัฐมนตรีเลยนะจะหลีกหนีความรับผิดชอบไม่ได้นายกควรทำอะไรครับอาจารย์
0: คือนายกต้องให้นโยบายเลยครับตอนนี้แทนที่บอกว่านะครับ นายก

0: ต้องอย่าพูดนะครับหรือว่าพยายามบอกว่าข้าราชการทั้งหมดอย่าใช้คำว่าเดี๋ยวผมจะฟ้องหน่วยงานทั้งหมดต้องไปตรวจสอบนะครับต้องไปขอข้อมูลไม่ต้องไปขู่และไปขอข้อมูลกันตรงๆแล้วเปิดพื้นที่เนี่ยให้สื่อเข้าไปด้วยให้ประชาชนเข้าไปด้วยว่ามีการคอร์รัปชันตรงไหนยังไง
1: น
0: ะครับทำความเข้าใจแบบนี้ก็คืออยากให้นายกเปิดเวทีสักรอบได้ไหมเอานะฮะกลุ่มองค์กรที่ตรวจสอบคอร์รัปชันเอากลุ่มคนเข้าทั้งหมดมาเปิดมาพูดคุยกันให้สังคมช่วยดูด้วยครับก็คือต้องหันหน้ามาคุยกันนะครับถ้าคุยคนละฝั่งทุกคนก็จะมีเหตุผลของคนละชุดเพื่อที่จะอธิบายนะครับจุดยืนของตัวเองในเมื่อถ้านายกมองเห็นว่ามันเป็นวิกฤตจริงๆถ้าไม่แก้ปัญหาเนี้ยรัฐบาลชุดนี้ก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งที่รู้ปัญหาและถ้าเกิดคิดว่าโอกาสรัฐบาลชุดนี้มันเอื้อหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยเนี่ยแก้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยก็จะทำให้รัฐบาลชุดนี้มีคะแนนนิยมที่สูงขึ้นทันที
1: ครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนไงจะไปประเทศไทยโอ้โหลงทุนโครงการนี้ต้องจ่ายตังโนประมาณนู้นต้องจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยเขาไม่อยากมา
0: แล้วก็คือดูฮะอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยมีข่าวนะครับจับนักการเมืองประหารชีวิตจับผู้ประกอบการจับข้าราชการติดคุกประเทศจีนเนี่ย
1: ครับ
0: สิงคโปร์อย่างเงี้ยมาเลเซียอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ประเทศไทยจับนะครับเสร็จปั๊บหนีจับเสร็จปั๊บนะคือประเทศไทยเนี่ยแปลกประหลาดมากนะเราอยู่สำหรับผมเนี่ยคือวัฒนธรรมการหนีสิ่งที่น่าละอายมากแต่อยู่ในภาวะปกติพอติดคุกปั๊บหนีพอหมดคดีความหมดอายุความน
1: ั่
0: งมาเปิดวายฉลองกันสังคมแบบนี้อันตรายนะติดคุกนะพิพากษา20ปีติดจริงอยู่2ปี8เดือนแล้วอย่างเนี้ยมันอันตรายนะถ้าเกิดโกงไปแล้ว 3,000 ล้านติดอยู่2ปีครึ่งอย่างเงี้ยมันคุ้มนะฮะ
1: ครับครับเอาเงินฝังดินไว้นะฮะเดี๋ยวกลับมาก็ได้
0: คือจริงๆถ้าเป็นติดคุกพวกเนี้ยนะถ้าติดคุกไม่มีอะไรที่จะลดโทษได
1: ้ครับ
0: นะยึดทรัพย์ยึดจริงนะครับก็คือหนีไปทรัพย์ทั้งหมดนะฮะทุกวันเนี้ยนะหนีไปแต่ทรัพย์ถูกยักโยกถ่ายโอนท
1: ุ
0: กวันเนี้ยหลายๆคนก็ยังเป็นอยู่แล้วเรารับได้ถ้าบางคนนะพ่อหนีลูกจะเล่นการเมืองอย่างสง่างามอย่างไม่รู้สึกความละอายในกระบวน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ผู้สูงวัยใส่ใจหน่อยจ้าสวัสดีกันค่ำคืนวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพ.ศ. 2569 Tonight Thailand กับปู่โลเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาลูกทุ่งมหานคร22ปีแล้วนะ

อยากจะบอกว่าเคล็ดลับในการเลือกบ้านพักคนชราโดยเฉพาะหลายๆคนก็อาจจะแบบไม่อยากเป็นภาระลูกหลานหรือว่าอยากแยกตัวออกมาหรือไม่ได้มีลูกหลานเรามาดูกันสิว่าปัจจัยอะไรสำคัญในการตัดสินใจและเราควรจะวางแผนออมเงินเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปอยู่บ้านพักผู้สูงอายุยังไงซึ่งบ้านพักคนชราหรือคอนโดสำหรับผู้สูงอายุมันมีหลากหลายเลยค่ะแล้วโครงการไหนเหมาะกับสไตล์เรามีความแตกต่างกันยังไงแบบไหนตอบโจทย์ผู้สูงอายุกลุ่มไหนกันบ้างมาดูบ้านพักคนชราก่อนจุดเด่นของบ้านพักคนชราคือสภาพความพร้อมในการรักษาและพยาบาลโดยเขาจะมีทีมแพทย์พยาบาลนักกายภาพและเครื่องมือพร้อมดูแลผู้สูงอายุตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะการเลือกใช้บริการบ้านพักผู้สูงอายุก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปมองหาที่พักบ้านปลายชีวิตเพียงอย่างเดียวนะจ๊ะแต่มันคือการซื้อสภาพชีวิตที่ดีพร้อมที่จะต่อสู้และอยู่อาศัยกันต่อไปยาวๆเพราะที่นี่มีอาหารครบ3มื้อมีคนดูแลและมีกิจกรรมร่วมสนุกกับสังคมเพื่อนฝูงในกลุ่มเดียวกันส่วนใหญ่บ้านพักคนชรานั้นมีราคาต่ำเริ่มต้นที่ประมาณ2-5,000 ต่อเดือนไปจนถึงแบบคุณภาพระดับสูงหรูหราอยู่สบายในราคา 80,000 ถึงแสนบาทต่อเดือนก็มีนะคะอันนี้มันขึ้นอยู่กับโครงการรูปแบบห้องบริการและความยากง่ายในการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละรายด้วยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดบริการที่ครอบคลุมในสัญญานะจ๊ะบ้านผู้สูงอายุบางแห่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนต่างๆเช่นอาจจะมีค่ายาค่าหาหมอค่าเดินทางไปโรงพยาบาลนะคะในกรณีที่อาจจะเกิดอะไรฉุกเฉินถ้าเราคิดหรือตัดสินใจอยากจะไปอยู่บ้านพักคนชราต้องศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนการตัดสินใจค่ะเขาไม่ได้มีแค่บ้านเขามีคอนโดด้วยจ้าจะเป็นคอนโดหรือจะเป็นบ้านสำหรับผู้สูงอายุไม่เหมือนกันนะคะมีความแตกต่างคอนโดหรือบ้านสำหรับผู้สูงอายุนั้นเป็นหนึ่งในโครงการที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันค่ะเนื่องจากที่อยู่อาศัยเดิมๆหรือบ้าน

พักอาศัยของครอบครัวอาจจะไม่ได้มีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุเลยแล้วรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้บ้านหรือคอนโดของผู้สูงอายุสมัยใหม่นะคะเขาออกแบบมาโดยเฉพาะมันจะมีฟังก์ชันต่างๆที่แตกต่างไปจากโครงการบ้านทั่วไปเพราะอย่างน้อยพื้นที่มันจะมีทางลาดเอียงหรือทางเดินจะกว้างสำหรับใช้รถเข็นบานประตูจะเลื่อนเพื่อง่ายต่อการใช้งานและยังสามารถเรียกใช้บริการเจ้าหน้าที่เพื่อให้เขามาคอยอำนวยความสะดวกในกรณีฉุกเฉินได้อีกแต่อาจจะไม่มีบริการอาหารนะคะแบบสามมื้อเหมือนกับที่พักของผู้สูงอายุหรือบ้านพักผู้สูงอายุค่ะนะคะแต่อย่างน้อยบางที่เขาก็หานักโภชนาการจัดอาหารมาให้สามมื้อเหมือนกันแต่หลายๆอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องทำเองเช่นต้องทำความสะอาดเองหรือคิดจะไปจ้างแม่บ้านมาเองก็ได้ค่าใช้จ่ายสำหรับคอนโดหรือบ้านพักผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการแบบขายสิทธิ์ขายสิทธิ์ในการที่อยู่อาศัยกันสมัยก่อนเขาเรียกว่าเซ้งเนาะคือเซ้งกันเป็นแบบว่า10ปี20ปี30ปีซึ่งการขายสิทธิ์เนี่ยมันแตกต่างจากบ้านพักคนชราบ้านพักคนชราเนี่ยเขาอาจจะคิดเป็นรายเดือนรายวันก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเป็นบ้านพักผู้สูงอายุหรือคอนโดเขาจะซื้อกันเป็นสิทธิ์อยู่อาศัยอย่างมากสุดก็ประมาณ30ปีละอ่ะนะคะหรืออาจจะขายสิทธิ์แบบตลอดชีวิตก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ยาวแค่ไหนบางคนแบบเข้าไปอยู่ตอนอายุ60ก็โอ้โหอีกตั้ง40ปีเนาะกว่าจะ100อย่างเงี้ยนะคะราคาที่เขาขายกันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 200,000 บาทไปจนถึงคุณภาพระดับสูงๆคือ 6-7 ล้านบาทก็มีอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับระดับโครงการเอาเป็นว่าผู้สูงอายุหรือครอบครัวของผู้สูงอายุที่คิดและตัดสินใจว่าเอ้ยฉันจะเลือกแผนโครงการคอนโดหรือว่าบ้านผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะต้องสำรองค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างเพราะเขาไม่ได้มีพร้อมนะครับโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ายาค่าหมอค่าเดินทางไปโรงพยาบาลฉุกเฉินเพราะค่าใช้จ่ายเหล่านี้มันไม่ได้ครอบคลุมคือแค่สิทธิ์ในการอยู่อาศัยนะคะแล้วผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกโครงการนะจ๊ะเราก็ต้องเลือกอ่ะถ้าต้องเลือกแล้วเราจะเลือกแบบไหนกันล่ะเราจะมาดูกันว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านเหมาะกับโครงการแบบไหนเพื่อให้สามารถเลือกที่อยู่ได้อย่างเหมาะสมลงตัวเราต้องพิจารณาทั้งตัวเองหรือครอบครัวอาจจะมาช่วยร่วมด้วยพิจารณาก็ได้ค่ะอันดับแรกเราควรจะดูจากสภาพร่างกายก่อนนะจ๊ะอันนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาว่าเฮ้ยเราจะเลือกแบบไหนบ้านพักคนชราบ้านผู้สูงอายุหรือจะไปอยู่คอนโดอะไรอย่างนี้เพราะผู้สูงอายุและครอบครัวเนี่ยนะคะจะรู้ดีว่าสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุคนนั้นเป็นแบบไหนสามารถดูแลตัวเองได้หรือเปล่านะหรือจำเป็นต้องหาผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดพิเศษตลอด24ชั่วโมง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีฟมาก
1: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight, Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายแล้วจะเลือกแบบไหนบ้านพักคนชราบ้านผู้สูงอายุหรือจะไปอยู่คอนโดอะไรอย่างนี้เพราะผู้สูงอายุและครอบครัวเนี่ยนะจะรู้ดีว่าสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุคนนั้นเป็นแบบไหนสามารถดูแลตัวเองได้หรือเปล่านะหรือจำเป็นต้องหาผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดพิเศษตลอด24ชั่วโมงถ้าแบ่งออกเป็นก็จะไปกลุ่มสามารถดูแลตัวเองได้ซึ่งกลุ่มนี้หมายความว่าไม่จำเป็นต้องมีใครมาดูแลเลยนะคะสามารถดูแลตัวเองได้อาจจะมีบ้างที่ต้องพาไปพบคุณหมอตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ไม่ถึงกับต้องการให้คุณหมอหรือเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะการดูแลตัวเองได้นั่นหมายถึงว่าคุณจะทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองถ้าจัดอยู่ในกลุ่มที่ดูแลตัวเองได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้บริการบ้านพักคนชราค่ะเราสามารถเลือกใช้บริการบ้านหรือคอนโดสำหรับผู้สูงอายุได้เพราะสถานที่เหล่านี้เขาถูกออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะแค่มีเจ้าหน้าที่และทีมงานดูแลห่างๆนะคะอาจจะมีสถานที่ที่สามารถรองรับการใช้งานของรถเข็นได้อันนี้ถือว่าง่ายสำหรับการใช้ชีวิตแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ต้องการผู้ดูแลใกล้ชิดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยซึ่งผู้สูงอายุในกลุ่มนี้อาจจะมีปัญหาด้านร่างกายไม่แข็งแรงอาจจะป่วยเป็นโรคร้ายหรือมีภาวะติดเตียงกลุ่มนี้นะคะไม่ควรอยู่บ้านหรือคอนโดผู้สูงวัยแต่ควรจะไปใช้บริการบ้านพักคนชราอันนี้จะดีกว่าค่ะเพราะอย่างน้อยบ้านพักคนชราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีทีมแพทย์มีพยาบาลมีเครื่องมือพร้อมต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เงินค่ะเงินทุกอย่างต้องใช้เงินเรามีเงินเก็บแค่ไหนล่ะเพราะนอกจากสุขภาพร่างกายแล้วปัจจัยที่ต้องพิจารณาก็คือเงินเพราะถ้าโครงการบ้านพักผู้สูงอายุหรือคอนโดนะคะคือถ้ามันทันสมัยเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายในการบริการไม่เท่ากันไงคุณภาพและความพร้อมทุกอย่างมันอยู่ที่งบประมาณเพราะฉะนั้นครอบครัวหรือตัวผู้สูงอายุเองก็ต้องเช็คความพร้อมด้านการเงินให้ดีนะคะอย่างผู้สูงอายุบางคนได้รับเงินหลังวัยเกษียณหรือเงินบำนาญอันนี้อาจจะเพียงพอต่อการเลือกโครงการบ้านพักคนชราหรือคอนโดได้ค่ะเราก็ลองดูเนาะว่าเราจะเลือกแบบไหนมีเงินเท่าไหร่ละจ้าถ้ามีเงินก้อนหรือลูกหลานอาจจะกู้มาให้แถมยังมีสุขภาพดีช่วยเหลือตัวเองได้โอ้โหไม่ยากค่ะเราก็เลือกบ้านพักผู้สูงอายุเพราะเราจะมีอิสระในการใช้ชีวิตมากกว่าแถมยังมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกอยู่ห่างๆและอาจจะมีเพื่อนฝูงในกลุ่มและวัยเดียวกันที่สามารถร่วมกิจกรรมทำให้เราไม่เหงาได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มที่มีเงินเดือนเป็นรายเดือนเช่น

0: มีบำนาญมีบำนาญเป็นเดือนๆมีเงินปันผลเป็นเดือนๆเงี้ยนะคะกลุ่มนี้ถ้าครอบครัวและผู้สูงอายุไม่ได้มีเงินก้อนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อบ้านหรือคอนโดสำหรับผู้สูงอายุได้จริงๆตัวเลือกที่เหมาะก็คือบ้านพักคนชราค่ะเพราะบ้านพักคนชราเขาคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนแถมเขาครอบคลุมทั้งเรื่องที่พักอาหารค่ารักษาพยาบาลเราก็สามารถบริหารจัดการเงินที่เรามีอยู่นะคะให้เพียงพอต่อการใช้บริการบ้านพักคนชราได้เป็นธรรมดาหลังจากเกษียณบางทีเราไม่อยากเป็นภาระลูกหลานหรือไม่ได้มีลูกหลานเราต้องการอยู่บ้านพักคนชราบ้านพักผู้สูงอายุหรือคอนโดก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นก็ต้องวางแผนเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินเอาไว้ล่วงหน้าค่ะนี่ถือว่าจำเป็นมากๆเพราะเมื่อถึงเวลาเราก็จะได้ไม่เหนื่อยไม่ลำบากครอบครัวจนมากเกินไปนะคะกูรูทั้งหลายเขาก็แนะนำมาว่าเราควรจะกำหนดอายุที่เราต้องเกษียณก่อนเมื่อเรารู้ว่าเราอยากจะเกษียณตอนไหนนะเราก็จะได้วางแผนได้เพราะหลังจากเกษียณแล้วเราก็จะขาดรายได้ทันทีถูกไหมการวางแผนแต่เนิ่นๆว่าเราจะเกษียณตอนไหนก็ช่วยให้เราคำนวณได้ว่าเรายังเหลือเวลาอีกกี่ปีในการเตรียมเงินหากครบกำหนดหลังเกษียณแล้วเราจะมีเงินเท่าไหร่เราจะได้เลือกบ้านผู้สูงอายุนะคะหรือจะเป็นคอนโดหรือจะเป็นบ้านพักคนชราตามเงินที่เราเก็บได้อย่างเพียงพอต้องรู้จักประมาณช่วงระยะเวลาที่เราจะใช้หลังเกษียณด้วยค่ะเพราะหลังจากเกษียณแล้วเราคิดว่าเรามีโอกาสใช้ชีวิตต่อในบ้านผู้สูงอายุเนี่ยไปอีกสักกี่ปีเราประเมินอายุไขของตัวเราเองเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ผู้สูงวัยนะคะก็อาจจะดำเนินชีวิตอยู่สักประมาณ 20-30 ปีประกอบกับปัจจัยด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจด้วยนะจ๊ะและพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่าเฮ้ยเป็นคนที่เสี่ยงมากน้อยแค่ไหนล่ะพอเรารู้คร่าวๆว่าเราน่าจะอยู่ได้สัก20ปี30ปีอะไรเงี้ยเราก็จะคำนวณได้ว่าเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายในอีกกี่ปีกี่เดือนในวันข้างหน้าน่าจะประมาณสักเท่าไหร่ตามจำนวนเงินที่มีหรือไม่ก็ประมาณรายได้หลังเกษียณค่ะเพราะหลายคนอาจจะได้เงินบำเหน็จบำนาญหรือเป็นเงินรับจากกองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรอย่างนี้หรือรายได้จากการลงทุนพวกประกันชีวิตนะคะหรือรายได้อื่นๆหลังเกษียณเราจะได้รู้ว่าเราจะอยู่คอนโดบ้านพักคนชราหรือว่าบ้านพักผู้สูงอายุก็อยู่ที่เงินเก็บของเรานี่แหละจ้ะใครไม่มีลูกหลานเตรียมตัวเอาไว้เลยจ้า
1: Tonight, Thailand. โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้เวลา 10:33 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังห้องประชุมเฟืองเหนือศูนย์พระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทรงเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2568ในการนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนแด่พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลโดยทรงเป็นต้นแบบของผู้นำที่เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ของความมั่นคงวิทยาศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนทรงมีบทบาทในการสนับสนุนและกำหนดทิศทางของการจัดการภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติทางด้านพลังงานสะอาดการผลิตที่รับผิดชอบและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทางอุตสาหกรรมจากนั้นประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก4ประเภทวิชาได้แก่ประเภทวิชาพณิชยกรรมสังกัดคณะบริหารธุรกิจประเภทวิชาศิลปกรรมสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ประเภทวิชาคหกรรมสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์รวม111คนพร้อมกับประธานเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีประพฤติดีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปีรวมทั้งประธานเข็มเรียนดีสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุดเพื่อเชิดชูเกียรติและให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษาที่ได้บ่มเพาะพัฒนาทักษะความรู้ให้กับนักเรียนโอกาสนี้ประธาน

0: พระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงใช้ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ประกอบพระราชกรณียกิจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอยู่เป็นนิจโดยเหตุแห่งพระวิริยะนั้นสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้จึงมีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาคหกรรมศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็กแด่พระองค์ฉะนั้นขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาพึงระลึกและเจริญรอยตามพระจริยาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนฝึกฝนมาเกื้อกูลสังคมและประเทศชาติสมดังคำปฏิญาณที่ทุกท่านกล่าวต่อข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้อันจักเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงามอย่างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปสำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปัจจุบันจัดการเรียนการสอน5ประเภทวิชาคือประเภทวิชาอุตสาหกรรมประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาคหกรรมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประเภทวิชาศิลปกรรมรวม13สาขาวิชาทางนี้ราชมงคลพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมีศูนย์การเรียนการสอนทั้งหมด4แห่งประกอบด้วยศูนย์เทเวศศูนย์โชติเวศศูนย์พาณิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: วัสดีค่ะชาวปทุมชาวนนทบุรีและชาวไทยนะคะเสาร์อาทิตย์ทิศเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครกับช่วงขับสุขภาพกลับมาแล้วนะคะในค่ำคืนวันอาทิตย์20นาฬิกาถึง22นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณนะคะผ่านวิทยุอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วก็อสมทต่างจังหวัดด้วยนะคะที่รับสัญญาณในช่วงขับสุขภาพไปสวัสดีทักทายทุกท่านในวันฝนตกนะคะในหลายจังหวัดก็ประมาณ 60-70% ของพื้นที่นะคะสำหรับในวันนี้ก็ถือว่าตกหนักพอสมควรเหมือนกันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะการดูแลสุขภาพในค่ำคืนวันนี้ถ้าเผื่อว่าใครที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาอยากจะขอความรู้ก็เชิญนะคะคุณหมอจะมาตอบคำถามให้ตั้งแต่ณบัดนี้เป็นต้นไปนะคะโทรมาฝากคำถามที่น้องเมย์หลังไมค์ด้วยนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะโทรมาตั้งแต่เนิ่นๆตอนนี้ได้เลยนะคะกับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเดี๋ยวนี้คุณหมอต้องมาตามอาทิตย์ด้วยกันนะคะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาสวัสดีคุณหมอนะคะ
1: สวัสดีครับคุณศิวิไลแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้วางรายการ FM 95ทุกท่านนะครับ
0: จ
1: ริงๆแล้วการตอบคำถามเนี่ยนะผมสำหรับตัวผมเองนะผมก็เป็นเรื่องที่ไม่ลำบากสำหรับผมเลยนะนกยกเว้นที่ผมมีธุระหรือว่าเป็นอะไรไม่สบายหรืออะไรเงี้ยนะก็ถึงจะเป็นปัญหาแต่ปกติแล้วผมก็จะสนุกกับการที่จะได้ตอบคำถามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะเรื่องบางทีมันเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่คนหลายๆคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจแล้วพอผมบอกนิดนึงเท่านั้นนะเขาก็อ๋ออย่างเงี้ยนะไอ้เราพอคนเข้าใจนะเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ดีใจอ่ะเราก็มีความสุขนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับผมเลยนะยกเว้นผมมีธุระวันนี้กำลังขับรถอยู่ไปกรุงเทพไปอะไรเงี้ยนะขับรถอยู่นี่ก็ตอบไม่ถนัดนั่นแหละ
0: หลายครั้งคุณหมอขับรถไปด้วยจัดรายการไปด้วยนะคะตลอดนะคะช่วงปีที่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: เมื่อวานนี้ก็ไปทัวร์ทุเรียนกันกับเพื่อนๆแพทย์ด้วยกันนะครับ
0: ใช่คุณหมอส่งภาพมาโอ้โหน่าสนุกจังเลยนะคะเพื่อนๆคุณหมอทัวร์ทุเรียน
1: 70ค่ะทั้งนั้นนะ72 73กันละนะครับก็ยังบางคนยังสาวๆอยู่เลยนะยังปิ้งอยู่เลย
0: ใช่ไหมคะทุเรียนออกเยอะอย่างนี้แล้วอายุวัยขนาด70กว่ายังกินทุเรียนได้แบบเต็มที่ไหมคะ
1: ได้ครับเขาไม่ได้กินกันทุกวันเลยครับนานๆจะมาคือจริงๆเขาต้องการมาเที่ยวมาสังสรรค์กันนะครับแล้วก
0: ็
1: มาเฮฮากันจริงๆกินไปเยอะแล้วครับกินไม่กี่เม็ดหรอก
0: ไม่กี่เม็ดแต่ที่เหลือคือสังสรรค์กันคุยกันสนุกสนานเพื่อนๆใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ครับก็เห็นภาพเลยคุณหมอน่าสนุกจังเลยนะคะ
1: ครับทุกท่านนะครับใหญ่ท่านจะอยู่คนเดียวไม่ใช่ว่าวันๆเอาแต่นั่งเฝ้าบ้านอยู่เนี่ยบางทีก็ไม่ดีนะหัดออกไปสังสรรค์ออกไปโลกกว้างบ้างเราจะได้เห็นอะไรดีๆเมื่อวานหนูก็ขับรถโอ้โหไปกลับถึงบ้าน15 ทุ่มมืดก็มืดแล้วเดี๋ยวที่ทางมันทำโอ้ซ่อมทางกันทุกแห่งเลยนะถนนเนี่ยทำขับลำบากมากตอนคืนนะครับ
0: นะคะมันก็

0: ก็ถ้าสายตาอะไรไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ควรจะขับรถกลางคืนแล้วนะคะคุณหมอเนาะ
1: ใช่ครับผมเองเดี๋ยวนี้ผมก็บอกเลยครับว่าถ้ากลางวันเนี่ยผมไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยเราบางทีนะเห็นอะไรแว๊บเดี๋ยวไม่รู้อะไรนะเขากั้นไฟสัญญาณให้เราเห็นหรือว่าท้ายรถบรรทุกขับมาใกล้ๆบอกอ้าวมันท้ายรถไถเนี่ยนะเนี่ยเปิดไฟสว่างแกนะครับเข้าไปถึงบอกว่าโอ้นี่ถ้าเราขับมาเร็วๆเนี่ยอันตรายมากเลย
0: อันตรายเบรกไม่ทันใช่ไหมคะเราใครที่เดินทางอยู่ฟังอสมทไปด้วยก็เดินทางปลอดภัยระมัดระวังนะคะเรื่องแรกเลยเรื่องการตากฝนนะคะตากฝนปุ๊บเป็นหวัดปั๊บเลยโดยตรงเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ไม่จริงครับ
0: ไม่จริงนะคะ
1: ตากฝนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าตากฝนนานๆ นะมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยภูมิต้านทานเราเนี่ยจะลดต่ำลงเพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยมันจะเสียความร้อนไปอ่ะอันนี้อาจจะทำให้เกิดร่างกายเราที่มีคือคนทุกคนเนี่ยเรามีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายนะแต่มันไม่แสดงอาการมาเนี่ยเพราะว่าร่างกายเราแข็งแรงมันมีภูมิต้านทานที่ต่อสู้กันกับเชื้อโรคได้แต่พอเราโดนฝนขึ้นตากฝนจนหนาวสั่นเลยเงี้ยนะอันนั้นอ่ะโอเคนะเราอาจจะป่วยได้แต่พอถ้าท่านตากฝนมานะเย็นสบายผมขี่จักรยานน่ะขี่ไปนะฝนตกเปียกหมดเลยนะไปถึงผ่านไปแดดร้อนจนกระทั่งแห้งหมดเลยนะแล้วไปก็เจอฝนตกอีกเปียกอีกแล้วก็ไปเจอแดดออกจนแห้งอีกไม่เห็นอะไรเลยเย็นสบายดีพอฝนตกน้อยๆหน่อยนะถ้าไม่ใช่ว่ามันเจอแฉะอะไรนะก็เย็นสบายดีเพราะนั้นตากฝนไม่ต้องกลัวว่าตากฝนแล้วเดี๋ยวจะเป็นหวัดมันคนละเรื่องกันนะตากฝนเสร็จแล้วท่านจะเช็ดตัวให้แห้งนะแล้วท่านก็รักษาความอบอุ่นในร่างกายหน่อยนะใส่เสื้อผ้าอะไรให้สบายหน่อยถ้าจะอาบน้ำได้ก็ดีนะการตากฝนกับการอาบน้ำไม่เหมือนกันนะเพราะท่านตากฝนมาแล้วเนี่ยไอ้คราบไข่เนื้อเกลือที่มันออกกับตัวท่านเนี่ยมันต้องฝนบางทีมันช้าไปไม่หมดหรอกท่านก็อาบน้ำอีกสักทีนึงก็ดีครอบสบู่อะไรให้มันสะอาดแล้วก็เช็ดตัวแห้งแล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้สะอาดนะท่านก็จะไม่เป็นอะไรนะท่านอย่าไปนึกหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนฝนเดี๋ยวเป็นหวัดมันคนละเรื่องกันนะครับนอกจากท่านตากฝนมากๆจนกระทั่งอุณหภูมิในร่างกายท่านเนี่ยต่ำนะครับอันนั้นก็ทำให้ภูมิต้านทานของท่านต่ำแล้วก็ทำให้เชื้อโรคที่มันอยู่ในร่างกายท่านเนี่ยมันแค่เลยเจริญเติบโตได้อันนั้นถึงจะไม่สบายนะครับ
0: มันไม่เกี่ยวกันค่ะ
1: ค
0: ่ะคุณรุจยาพรนะคะมีอาการปวดตรงก้นกบข้อต่อเชิงกรานกระดูกเชิงกรานนะคะทีนี้ก็ไปซื้อยามากินซื้อเจลมาทาก็ลดปวดได้แต่ว่าพอหมดฤทธิ์ยาก็เป็นเหมือนเดิมนะคุณหมอประมาณ 2-3 เดือนแล้วเนี่ยค่ะจะทำยังไงได้บ้างคะ
1: ผมว่าไปหาหมอสักก่อนดีกว่าครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะปกติกระดูกเชิงกรานของเราเนี่ยตรงก้นกบเนี่ยมันจะไม่ค่อยปวดนะถ้าจะปวดก็คือขึ้นมาอีกตรงบั้นเอวอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได
0: ้
1: ตรงรอยต่อระหว่างกระดูกสันหลังกับกระดูกก้นกบกระดูกก้นกบท่านนึกถึงเหมือนกับมันเป็นกระดูกชิ้นแบนๆยาวๆแล้วตรงปลายของมันก็จะเป็นเรียวๆบางคนไม่มีหางเนี่ยหางก็คือปลายของกระดูกก้นกบของเราเนี่ยที่มันยาวคนบางคนมีนะเอามือคำตรงก้นเราสิม
0: ัน
1: จะมีกระดูกแหลมๆออกมาคนบางคนเนี่ยเขามีนั่นคือหางเนี่ยหางของสัตว์หรือสัตว์สี่ขาทั้งหลายอ่ะนะแต่คนเราไม่มีอ่ะเขาถึงมีลิงสองประเภทไงลิงมีหางกับลิงไม่มีหางนะครับคนไปคนเราเนี่ยก็เป็นลิงแบบไม่มีหางนะครับทีนี้ไอ้ตรงบนก้นกบจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกอันนั้นก็เรียกว่าคอกซิกเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยเจ็บหรอกนอกจากท่านเคยไปล้มกระแทกเพราะตรงปลายของมันเนี่ยมันจะมีกระดูกสามชิ้นใช่ไหมคอกซิกอ่ะสี่ชิ้นสามชิ้นนะไอ้กระดูกสามชิ้นที่มันต่อกันเนี่ยถ้าท่านล้มหงายท้องลื่นอะไรเงี้ยแล้วก้นกระแทกลงไปเนี่ยอาจจะทำให้ไอ้กระดูกสามชิ้นของท่านเนี่ยมันเกิดการระบมอักเสบได้แต่ท่านไม่ได้ล้มอะไรมาเนี่ยมันยังไม่ค่อยเป็นหรอกนะครับเอาไปหาหมอสักหน่อยดูว่า
0: ไปหาหมอดู
1: มันจะเกิดจากการที่กระดูกสันหลังบริเวณที่ใกล้ๆที่จะต่อมากับกระดูกก้นกบเนี่ยตรงนั้นน่ะ

เป็นตัวที่เกิดการอักเสบได้ง่ายเช่นท่านนอนอยู่ในท่าที่ที่นอนมันเป็นหลุมลงไปกระดูกสันหลังมันอยู่ในท่าที่ไม่ปกตินะบางคนบอกที่นอนตรงเนี้ยตั้งแต่ฉันเปลี่ยนที่นอนมาใหม่นะฉันสบายเลยไม่ปวด

0: ยาแก้อักเสบกินยาแก้อะไรเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นพวกอะไรยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะกินยาแก้อักเสบพวกนี้มันทำให้ความดันขึ้นมันก็ทำกระเพาะกลายเป็นโรคกระเพาะอีกมันก็ไปทำลายไตทำให้ไตเนี่ยทำงานไม่ดีเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องโรคไตอีกนะครับเพราะฉะนั้นไปหาหมอสบายสุดครับ
1: มันจุดเดียวกับตรงเรียกว่ากระเบนเหน็บไหมคะคุณหมอ
0: ไม่ใช่ครับถ้ากระเบนเหน็บนั่นนะคือที่ผมว่าเนี่ยคือกระดูกสันหลังที่จะมาต่อกับกระดูกก้นกบอันเนี้ยตรงกระเบนเหน็บเนี่ยก็คือส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่เช่นที่นอนเป็นหลุมหรือว่าท่านไปยกของหนักๆทำให้กระดูกมันเคลื่อนทำให้หมอนรองกระดูกมันเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทอันนั้นก็จะทำให้ปวดได้นะครับหรือว่าคนที่อายุมากๆแล้วคนแก่เนี่ยไม่ใช่คนแก่นะคนผู้มีอายุไม่ใช่คนแก่คนอายุมากเอางี้ดีกว่าคนอายุมากกระดูกมันเสื่อมสภาพจะทำให้ตรงกระเบนเหน็บเนี่ยจะเกิดอาการปวดได้อันนั้นก็จะวินิจฉัยด้วยกันตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์ดูว่ามันเป็นปัญหากระดูกเสื่อมหรือเปล่าแล้วหมอเขาก็จะให้การแนะนำด้านการรักษานะครับ
1: ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณนรีค่ะคุณยายนรีอุ้ยใช่ชุดอายุ55เรียกเลยว่าคุณยายเลยเหรอคะ คุณพี่นรีละกันบอกว่าอุบัติเหตุก้นกระแทกพื้นค่ะคุณหมอทีนี้ตอนแรกก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าผ่านไป2วันนะคะปรากฏว่าขาข้างซ้ายตรงข้างขาซ้ายตรงเส้นเอ็นตรงเข่าหลังเข่าอะค่ะเขาบอกว่าปวดมากถึงขนาดเดินไม่ได้2วันแล้วก็ไปหาหมอให้ยามาแก้ปวดกินหายแต่ว่าหลังจากหมดฤทธิ์ยาก็เหมือนเดิมค่ะคุณหมอคะจะไปนวดดีไหม
0: ผมอยากให้อันนี้นะครับคุณนรีนของหนูนรีนะผมอายุมากกว่าเยอะนะเพราะนั้นเรียนหนูแล้วกันนะครับเพราะคุณนรีเนี่ยนะจะเป็นปัญหาในเรื่องของการที่เส้นเอ็นของกล้ามเนื้อที่ยาวที่สุดในร่างกายเนี่ยเกิดการอักเสบเวลาเราลื่นล้มไปเนี่ยเราจะเกร็งกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับมันจะเอาจุดของมันก็คือก็บริเวณกระดูกสันหลังบริเวณใกล้ๆก้นกบอ่ะใกล้ๆกับกระเบนเหน็บอ่ะนะแล้วก็จะอ้อมขาทางด้านข้างต้นขาทางด้านข้างแล้วก็พาดดูหน้าขาแล้วก็มายึดติดตรงบริเวณเหนือหัวเข่าทางด้านในนะครับนึกภาพออกนะผมบอกว่ามันเริ่มต้นจากที่ตรงบริเวณกระเบนเหน็บสมมติด้านขวาก็จะทางด้านขวาของกระเบนเหน็บแล้วก็ข้างอ้อมมาทางด้านต้นขาทางด้านข้างๆแล้วก็ผ่านหน้าขาแล้วก็มายึดติดกับเหนือหัวเข่าทางด้านในนะครับตรงเนี้ยผมวันหนึ่งนะผมก็ถูกตามไปดูคนอายุ94ปีเขาบอกว่าลื่นคือใช้วอล์กเกอร์แล้วก็จะไปเข้าห้องน้ำแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะล้มไปนะเขาก็เต็งอย่างเต็มที่เลยเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็เจ็บมากเลยกระดกกระดิกขาไม่ได้เลยนะนอนก็จะแข็งนอนหงายไม่ได้นอนท่าเหมือนคนสะโพกหักเลยอ่ะคือคำว่าสะโพกหักในที่นี้คือขาเขาจะงอข้างนั้นอ่ะเขาจะนอนตะแคงข้างที่ไม่เจ็บนะเอาข้างที่เจ็บขึ้นมาแล้วขามันจะงออยู่ก็คือหัวเข่าจะงอขึ้นมาแล้วก็ขยับไม่ได้เจ็บผมก็ค่อยๆตรวจอย่างละเอียดเลยนะผมบอกว่าไม่กระดูกไม่เป็นไรหรอกนะจะเป็นที่เส้นเอ็นในตรงนี้ที่ผมว่าเนี่ยมันคือกล้ามเนื้อเขาเรียกว่า psoas muscle นะครับท่านไม่ต้องไปจำแล้วกันนะเป็นกล้ามเนื้อที่ยาวที่สุดของร่างกายแล้วก็เส้นเอ็นที่มันไปยึดติดตรงกระดูกอ่ะมันเกิดการอักเสบเนื่องจากการเราเกร็งตัวมากจนเกินไปนะครับผมว่าไปหาหมอที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ได้นะลองให้เขาตรวจดูบอกว่าเอ๊ะฉันจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นเส้นเอ็นอักเสบได้ไหมนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเส้นจากเส้นเอ็นอักเสบวิธีการก็มีหลายอย่างแต่ในการนวดไม่ค่อยได้ผลอะไรนะถ้าจะนวดเนี่ยท่านเอากระป๋องน้ำร้อนมาวางหรือเอาลูกประคบมาประคบก็ได้นะแต่การนวดด้วยการจับเส้นการอะไรสารพัดเลยนะบางครั้งเนี่ยผมก็เข้าใจนะเรื่องแพทย์แผนไทยนะแต่ผลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำนายไม่ได้ว่ามันจะผลดีหรือผลเสียส่วนใหญ่นะมันจะไม่ค่อยได้ผลอะไร

0: ลองไปหาหมอแล้วหมอเขาก็จะดูก่อนนะครับว่าถ้าสมมติว่ามันเปลี่ยนเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยเขาก็จะให้ยาบางทีบอกว่าฉันกินยาไม่ได้ปวดท้องหมอเขาอาจจะฉีดยาให้มียาแก้อักเสบพวกเส้นเอ็นอ่ะทีเดียวก็หายเลยแหละนะครับแล้วก็อาจจะเอายาทาบริเวณตรงที่เจ็บนะครับแล้วก็บริหารร่างกายหน่อยนะครับเวลานอนก็ตั้งเข่าขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วก็เอียงไปด้านซ้ายทีหนึ่งแล้วก็เอียงมาด้านขวาทีหนึ่งนะครับให้กล้ามเนื้อตรงนั้นอ่ะมันเกิดการเคลื่อนไหวนะครับไอ้เส้นเอ็นอักเสบเนี่ยก็จะหายได้เร็วอายุ55ปียังสาวๆอยู่ยังบริหารได้อยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: เอานึกอย่างนี้แล้วกันครับถ้าเราทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงกล้ามเนื้อจะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งกระดูกไขข้อเส้นเอ็นต่างๆได้ดีเพราะนั้นท่านก็นอนลงไปนอนคว่ำนอนยกขาข้างที่เจ็บกางแขนขาขึ้นมาแล้วก็หุบลงไปแล้วกางขึ้นมาหรือว่าท่านยืนอยู่แล้วท่านก็เอามือจับอะไรก็ได้กันล้มเตะขาไปทางด้านหน้าเตะไปด้านข้างเตะไปด้านหลังเมื่อทำเนี่ยทำทั้งสองข้างนะเอาข้างๆที่เจ็บกับข้างที่ไม่เจ็บด้วยถ้าทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็หายครับแต่ผมว่าเป็นที่เส้นเอ็นอักเสบมากกว่าครับ
1: ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะ
0: คร
1: ับค่ะไม่ยังไม่ยายนะคะคุณที่ส่งมานะคะตกใจ
0: ยังหนู
1: ยังหนูอยู่นะคะค่ะคุณบังออนนะคะบอกว่าที่ถามให้พี่สาวอายุปีนี้61ปีนะคะช่วงปีนี้ทั้งปีมีอาการขี้หงุดหงิดง่ายนะคะไม่ใช่เรื่องของนิสัยแต่ว่าอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นคุณหมอคะต้องไปหาหมอไหม
0: มันก็มีหลายอย่างนะการที่คนเราเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนเนี่ยมีได้หลายอย่าง
1: 61ปี
0: ก็61ปีจริงๆมันน่าจะประจำเดือนหมดไปนานแล้วนะแต่ถึงแค่ประมาณ55ปีก็หมดแล้วอย่างมากนะ55ปีก็หมดประจำเดือนแล้วในช่วงหมดประจำเดือนเนี่ยเขาเรียกว่าเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยทำให้หงุดหงิดได้ง่ายแต่การที่พี่สาวมาเริ่มตอน61ปีเนี่ยลองหาสาเหตุดูโรคที่ทำให้หงุดหงิดง่ายนะคือโรคไทรอยด์เป็นพิษจะทำให้หงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นก็ลองดูซิว่ามีปัญหาเรื่องไทรอยด์เป็นพิษหรือเปล่าถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์หรือโรคสมองเสื่อมก็ทำให้หงุดหงิดง่ายนะความจำเสื่อมสมองเสื่อมเนี่ยสมองเริ่มถอยลงไปเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นคนอารมณ์เสียได้ง่ายหงุดหงิดง่ายควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แต่สรุปแล้วทั้งหมดเลยนะก็คือสภาวะร่างกายที่อ่อนแอลงไปก็ถามผมบอกว่าไปหาหมอดีไหมผมว่าถ้ายังไม่ได้เป็นมากๆหรือทั้งนิสัยเปลี่ยนมากๆเลยอะเดิมกลายเป็นใครเป็นคนที่ด่าคนอารมณ์แค่นิดเดียว
1: แล้วก็
0: ระเบิดแล้วอย่างเงี้ยนะถ้าไปถึงขั้นนั้นนะไปหาหมอเนี่ยบอกก็จะได้ยากล่อมประสาทมาแล้วก็เดี๋ยวยาอะไรก็ยุ่งไปหมดเลยนะลองชักชวนเขาบอกว่าพี่ป่ะเย็นเราไปเดินสนามกีฬาออกกำลังกายกันหน่อยลองใช้กีฬาเป็นยาวิเศษดีกว่าไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะแล้วก็จะทำให้ร่างกายโดยรวมเขาแข็งแรงด้วยแล้วก็กินยาบำรุงหน่อยสิลองกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องกับใบแปะกล้วยสักสองแคปซูลนะนะครับก่อนนอน
1: เลยพี่สาวต้องสาย
0: ครับลองช่วยทำมันจะทำให้สมองเราทำเขาทำงานดีขึ้นนะครับอารมณ์เขาอาจจะดีขึ้นได้แล้วบางคนก็นอนไม่หลับลองดูนะครับว่าบางคนเนี่ยมีอะไรอยู่ในจิตใจซึ่งเขาไม่สามารถจะแก้ปมของเขาปัญหาเขาได้คิดซ้ำทำแล้วซ้ำอีกซ้ำก็วนไปวนมานะครับก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายหงุดหงิดได้ง่ายแต่ส่วนใหญ่นั้นเอางี้แล้วกันครับว่าสรุปว่าร่างกายเขาอ่อนแอลงเราทำไงก็ได้ที่ทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงนะเรื่องอาหารการกินกินไข่ลวกบ้างกินบำรุงร่างกายอาหารที่บำรุงร่างกายแล้วกันนะแล้วก็ออกกำลังกายใช้กีฬาเป็นยาวิเศษก่อนอย่าเพิ่งไปหาจิตแพทย์เลยไม่งั้นไปแล้วรับรองได้เลยครับว่าท่านจะได้ยาคลายเครียดมายากล่อมประสาทแล้วต่อไปในนี้ก็จะกินยากล่อมประสาทไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการปฏิบัติตัวเราเองก่อน

0: นะต้องทำอย่างที่ผมว่านะนะครับ
1: ลองดูนะคะอ๋อเพิ่มเติมมาบอกว่าอารมณ์แบบขึ้นลงแล้วก็ด่ากราดไปทั่วโดยที่ไม่ได้ระบุตัวบุคคลค่ะคุณหมออ
0: ย่างนั้นก็ต้องอาจจะต้องไปพบแพทย์แล้วเนี่ยถ้าสมมติดักถึงขั้นดักกราดนะคือคนเราเนี่ยอารมณ์หงุดหงิดอาจจะเป็นไปได้ของธรรมดาเช่นพึดทัดนะครับเช่นขมวดคิ้วหน้างอทำท่ารำคาญอะไรเงี้ยนะโอเคนั่นอาจจะเป็นไปได้แต่ถึงขั้นด่ากราดเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าควบคุมตนเองไม่ได้ละนะครับมันแสดงออกมาด้วยวจีกรรมกับกายกรรมเนี่ยถ้าเป็นมโนกรรมเนี่ยยังโอเคนะมันทุกคนอาจจะเป็นไปได้มีเพื่อนผมเนี่ยหลายคนก่อนเนี่ยไม่เอ่ยชื่อนะเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดขี้โมโหทะเลาะกันสองสามีภรรยาทะเลาะกันเป็นประจำเลยเงี้ยนะนะครับแต่พอดีๆก็ดีมากเลยนะแต่พอมีอะไรนิดเดียวเท่านั้นแหละโมโหแล้วนะครับอันนั้นเป็นนิสัยเขาโทสะจริตเป็นหลักของเขาเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเดิมไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วนิสัยเปลี่ยนเนี่ยถ้าผมว่าพาไปหาหมอสักหน่อยจะดีอย่าเพิ่งไปหาจิตแพทย์ไปหาหมอธรรมดาแต่ขอให้เป็นหมอที่อาวุโสหน่อยที่เขารับฟังแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์โรคได้ถ้าไปหาจิตแพทย์เนี่ยท่านจะได้โรคกลับมาแล้วพอเป็นโรคทางด้านจิตใจเนี่ยนะมันสรุปแล้วก็คือจะต้องกินยาไปตลอดชีวิตนะลองดูไปหาหมอธรรมดาก่อนแล้วกันนะจิตแพทย์เขาเอาไว้รักษาคนไข้โรคจิตแล้วกันเรายังไม่ถึงขั้นโรคจิตยังพูดรู้เรื่องกันอยู่ก็ไปหาหมอธรรมดาดีกว่านะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคนะครับ
1: ถ้าประเภทแบบว่าหงุดหงิดหรือว่าอะไรโกรธใครเนี่ยเราไม่ระบายแต่ว่าไประบายกับโซเชียลมีเดียทาง Facebook อะไรพวกนี้ถือว่าผิดปกติไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าไม่ใช่ไปเจาะจงไปด่าใครไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นโหลงกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะก็โอเคก็ต้องระวังหน่อยนะครับว่าโซเชียลต่างๆเนี่ยมันเขาสืบหาได้นะว่าใครเป็นคนลงแล้วเดี๋ยวจะไปด่าเขาด้วยเดี๋ยวเขาฟ้องร้องมานะเกิดเรื่องเลยนะติดคุกก็ได้โดนปรับโดนอะไรได้นะครับเนี่ยใครที่ลงอะไรไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับท่านรู้ไหมครับว่ามันบันทึกอยู่ไปหมดเลยนะมันไม่หายไปหรอกท่านลบไปแล้วมันก็ไม่หายนะเวลาเขาจะสอบสวนอะไรเนี่ยเขาสืบเนี่ยเขาก็จะดูย้อนหลังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะนั้นอย่าคิดว่ากดติ้งไปแล้วบอกแล้วละลบออกนะไม่ได้เลยนะลงมาในโซเชียลเนี่ย
1: ไม่ทันแล้วนะคะ
0: มันออกไปอยู่อวกาศแล้วลบก็ไม่ได้ด้วยนะ
1: ค่ะก็ไม่ควรทำนะคะขออีกสักท่านหนึ่งในนี้จาก Facebook นะคะพี่อ้อยละกันอายุ56ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะเดี๋ยวจะถามคุณหมอวิวัฒน์ว่าควรจะหาพวกวิตามินบำรุงกระดูกมาทานดีไหมจำเป็นไหมคะวัยนี
0: ้ถ้าถามผมนะครับผมว่าถ้าอยากจะบำรุงกระดูกเนี่ยท่านกินปลากระตักกินอะไรก็ได้ที่มันปลาทูทอดกรอบที่เคี้ยวมันทั้งก้างไม่เหลือให้แมวกินเลยอ่ะก็อย่างงี้แหละคือแคลเซียมที่เป็นธรรมชาติจะได้ผลดีมากกว่าแคลเซียมฟู่ๆซะอีกนะครับแล้วก็การที่กินแคลเซียมอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอต้องได้วิตามินดีด้วยวิตามินดีก็จากการกินก็ไม่ดีเท่ากับวิตามินดีที่สร้างจากโดนแสงแดดเพราะฉะนั้นแสงแดดยามเช้ากับยามเย็นเนี่ยจะเป็นแสงแดดที่ผลิตวิตามินดีในร่างกายเราได้ถ้าถามผมนะถ้าจะกินแคลเซียมเนี่ยก็คงแคลเซียมเม็ดแบบเม็ดฟู่จะค่อนข้างจะได้ผลหน่อยร่างกายจะดูดซึมก็ไม่ได้นะครับแต่มันก็เสียตังค์เปลืองตังค์มากเพราะฉะนั้นช่วงกินอาหารรู้จักกินปลาทั้งที่ไปครับที่ชลบุรีเนี่ยไอ้ปลาที่เขาทำปลาหวานอ่ะที่เขาเสียบไม้ไว้ขายเด็กๆนะก็มีคนหัวเสนะเอาคือเขาพอเขาเฉียนเนื้อไปแล้วเขาไปทำปลาหวานได้นะไอ้ก้างปลาเนี่ยเขาก็เอามาชุบปรุงรสแล้วก็มาทำให้มันกรอบอบจนกรอบเลยนะแล้วขายเป็นว่าอาหารเสริมแคลเซียมโอ้โหอย่างเดิมดิเอาทิ้งนะกลายเป็นของแพงไปเลยล่ะโลละร้อยเลยนะครับนั่นแหละคือ

0: ล้งปลามาแล้วก็มาปรุงรสนะใส่งาไปด้วยใส่น้ำตาลน้ำหวานอะไรเข้าไปด้วยนะก็กินเป็นเหมือนของเคี้ยวเล่นอร่อยเลยนะแล้วก็กลายเป็นอาหารบำรุงกระดูกเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายจากของที่จะซิงก์กลายเป็นโลหลายร้อยเลยล่ะนะครับเพราะนั้นกินอาหารที่เป็นธรรมชาติแคลเซียมจากธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดนะครับเพราะนั้นกินแคลเซียมเม็ดๆเนี่ยกินเข้าไปในท้องก็ผูกมีหลายคนเลยครับถ่ายท้องเป็นลำไส้แปรปรวนเนี่ยผมก็บอกไปซื้อแคลเซียมมาสัก50 เม็ดกิน2 เม็ด3เวลาหลังอาหารไปเลยกินให้มันท้องผูกเลยหายเลยนะครับไอ้ที่ท้องเสียบ่อยๆอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวกินข้าวปุ๊บก็ต้องรีบวิ่งเข้าห้องน้ำละจะต้องไปถ่ายละเอาจริงแคลเซียมเข้าไปมากๆเนี่ยก็จะหยุดถ่ายไปได้เพราะนั้นเราเอาข้อเสียมาจะให้เกิดประโยชน์เพราะนั้นแต่ถ้าถามผมว่าครับว่าคุณอ้อยอายุ56 ปีเนี่ยกินอาหารที่มันมีเป็นมีกระดูกมีแคลเซียมขาไก่ที่ต้มให้มันเปื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าท่านเคี้ยวไปได้ข้อไก่อย่างเงี้ยแต่ที่ท่านจะกินแต่ข้อจะกินแต่เนื้อท่านก็เคี้ยวมันหมดเลยแหลกไปเลยกินไปเลยทั้งกระดูกเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละคือแคลเซียมที่ได้ประโยชน์จริงๆดูดซึมได้ง่ายเลยครับโอเคนะครับ
1: ลองดูนะคะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะคะใครที่จะส่งคำถามมารีบโทรมานะคะคุณเมย์รอสายอยู่022481366นะคะพักสักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงกาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์นะเด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มฮอดจ้ะ

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้

0: และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง
3: กลับมาช่วงที่2นะคะ022481366ค่ะใครจะส่งคำถามมาก็เดี๋ยวคุณหมอจะตอบให้ถ้าไม่ทันในสัปดาห์นี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณหมอก็จะมาตอบให้นะคะคุณหมอคะมีคุณณรงค์นะคะถามให้คุณแม่อายุ85ปีตอนนี้ไม่ค่อยยอมกินข้าวเลยนะคะจะทำยังไงจะกินอะไรได้บ้างที่ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายที่ไหมคะ
4: เป็นครับคือว่าคนที่อายุมากแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่กินอาหารเลยนะเบื่ออาหารแล้วก็ไม่กินอาหารเนี่ยร่างกายของคนนั้นน่ะเสื่อมสภาพลดถอยไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเราได้พลังงานมาจากดวงอาทิตย์นะแต่ได้พลังงานจากดวงอาทิตย์ในเชิงของการที่ผ่านการกินอาหารเพราะฉะนั้นถ้าไม่กินอาหารเนี่ยผมว่าพาไปหาหมอซะหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวนี้หมอที่คลินิกผมยังมีระยะเจริญอาหารนะซึ่งผมอนุญาตไม่เขาไม่ให้ขายในร้านขายยาหรอกแต่คลินิกก็จะมีคือกินเข้าไปแล้วทำให้เขากินข้าวได้บางทีวันดีคืนดีผมก็ยังเฮ้ยมันทำไมเดี๋ยวนี้มันเบื่อข้าวเลยนะลองกินเม็ดหนึ่งโอ้อีกวันยังกินอร่อยเลยอ่ะมันก็มีผลนะไปหาไปหาหมอหน่อยดีกว่าครับการที่ผู้สูงอายุแล้วกินข้าวไม่ลงเนี่ยจะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงไปเรื่อยเพราะนั้นความอร่อยมีความจำเป็นนะถ้าใครจะกินอะไรก็ไม่อร่อยเลยเนี่ยอันนั้นก็แสดงว่าท่านมีปัญหาเลยละตั้งแต่เทสบัตก็คือต่อมน้ำลดในร่างกายของเราแล้วก็ความรู้สึกของความหิวความอยากอาหารเนี่ยมันหายไปนั่นก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะพาไปหาหมอเลยดีกว่าถือว่าไม่ถึงขั้นว่าอันตรายนะแต่เป็นสัญญาณที่ส่อในทางที่ไม่ดีร่างกายจะเสื่อมสภาพเร็วขึ้น85ปีที่จริงเดี๋ยวนี้85ปีนะญาติเพื่อนผมเนี่ยเขาเสียชีวิตไปนะแต่เสียชีวิตตอน106ปีอ่ะนี่คนเดียวอายุตอนนี้นะผมมีคนไข้คือไม่ใช่คนไข้แต่คนที่ผมดูแลอ่ะที่เป็นแฟนคลับเป็นอะไรเงี้ยอายุ101เนี่ยอยู่2คนละแล้ว98ปีคนหนึ่ง9795 96 94อะไรเงี้ย93ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นคนอายุยืนขึ้นนะลองดูแลให้ดีๆหน่อยพาไปหาหมอหน่อยดีกว่าครับผมคิดว่าหมอเขาคงจะ
3: วินิจฉัยดู
4: นะคะแล้วก็อันนึงคืออยากให้ไปหาหมอที่มีอายุหน่อยเนาะบางทีหมอที่จบมาใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจนะครับเขาว่าไม่เป็นไรหรอกกินไม่ได้ก็ของธรรมดามันอาหารได้อร่อยไปซื้ออะไรๆให้แม่กินดิอะไรเงี้ยนะมันคำแนะนำแค่นั้นไม่พอครับบางทีต้องตรวจร่างกายดูให้ดีๆว่าเขามีปัญหาอะไรไหมแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคในการที่จะสื่อสารกันอ่ะบอกย้ายกินไม่อร่อยก็
3: บรรยากาศได้ไหมค่ะ
4: เปลี่ยนบรรยากาศต้องพาไปกินร้านอาหารบ้างอะไรเงี้ยนะที่จะทำให้เขาเจริญอาหารขึ้นนะความอร่อยมีความสำคัญนะนะครับถ้ากินอะไรไม่อร่อยเลยเนี่ยไม่ดีอ่ะนะครับ
3: ต้องให้กินอย่างคุณหมอยกตัวอย่างอายุ100เนี่ยค่ะอันนี้คือจำเป็นต้องแบบกินอาหารมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอต้องป้อนตลอดไหมคะถ้าเป็น
4: ไม่จำเป็นครับถ้าเขากินได้นะให้เขากินในสิ่งที่เขาอยากกินธรรมดา
3: อยากกินเขาชอบ
4: ครับครับแล้วก็เนี่ยคนเมื่อไม่กี่วันเนี่ยผมไปดูคนอายุ98ปีเนี่ยยังเปิดโทรศัพท์ฟังเพลงลูกทุ่งเลยนะแล้วก็โทรสั่งของได้ด้วยนะบอกโอ้คุณลุงเก่งอย่างไรเนาะผมยังสั่งไม่ได้เลยสั่งเก็บเงินปลายทางด้วยเขามาส่งของลูกรู้ว่าพ่อสั่งของเก็บเงินปลายทางลูกรีบปิดเคลียร์โปรแกรมซื้อของหมดเลยไม่ได้หรอกเดี๋ยวคนอยู่บ้านคนเดียวแล้วมาเอาของมาส่งเนี่ยนะเดี๋ยวเจอคนเป็นมิจฉาชีพอันตรายนะครับยังสมองยังดีเลยครับผมบอกคุณลุงเอาอยู่ถึงร้อยนึงนะเขาก็ไปยักหน้าเนี่ย
3: ค่ะ
4: แต่เดือนนึงเขาจะตามผมไปดูทีนึงก็เหมือนกับต้นไม้ที่เหี่ยวอ่ะเขาตามผมไปดูผมก็จะให้ยาวิตามินให้อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เหมือนกับต้นไม้ที่ได้รับปุ๋ยได้รับน้ำอ่ะ

0: เติบโตได้แพร่สดชื่นขึ้น
1: สดชื่นขึ้นมาอีกรอบนึงนี่ค่ะก็แสดงว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามอาหารก็คือเป็นสิ่งจำเป็นต้องมี
0: ต้องมีครับถ้าคนไหนอาหารก
1: ิน
0: มาไม่ได้นะนะร่างกายจะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วเลยครับ
1: ค่ะดูแลกันหน่อยคุณสุชาติอายุ52นะคะอยู่คันนายาวกรุงเทพตอนนี้มีอาการเท้าชามือชาเป็นมา1เดือนแล้วค่ะแล้วก็น้ำตาในเลือดไปวัดมามีค่า300อยากรู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็ต้องกินยาอะไรถึงจะหายอาการนี้ค่ะ
0: มันเป็นผล
1: น้ำตาล
0: นะครับ
1: เบ
0: าหวานเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าปลายเส้นประสาทอักเสบผมว่าเวลาไปหาหมอเนี่ยบอกหมอเขาด้วยว่ามือเช้าชาส่วนใหญ่เขาก็จะให้วิตามิน B นะ B1 62หรือจะเป็น B รวมอะไรก็ได้นะแต่ B12 เนี่ยจะดีนะถ้าสามารถหาซื้อ B12 มาได้นะครับกิน B12 จะเป็น B1 62ก็ได้นะครับกินพวกวิตามิน B อ่ะนะแล้วก็คำว่าถ้ากินไอ้วิตามินบำรุงเลือดคอนท้องกับใบแปะกล้วยด้วยเนี่ยก็ช่วยได้แต่ไงก็ตามต้องควบคุมน้ำตาลให้ได้ถ้า300อยู่เนี่ยนะรับรองได้เลยครับว่าถ้าไม่ทำอะไรนะเดี๋ยวไม่นานหรอกครับก็จะมีปัญหาเรื่องไตวายครับเป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างนะครับคือตาแล้วก็ไตแล้วก็ตีนตาก็คือตาก็จะจอประสาทตาจะเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมนะครับก็จะทำให้ตามัวมองไม่เห็นไตก็จะทำให้ไตเนี่ยการทำงานของไตอย่างแย่ลงไปเรื่อยๆในสุดก็ไตก็จะวายนะครับนี่ก็คือเนี่ยมือเท้าชาเนี่ยเหยียบตะปูไปยังไม่รู้สึกเลยเดินใส่รองเท้าแตะมากลับมาถึงบ้านเหลือใส่รองเท้าข้างเดียวอีกข้างมันหายไปไหนก็ไม่รู้เงี้ยไม่รู้หรอกนะครับอันนั้นน่ะก็เป็นลักษณะที่ไม่ดีละนะครับต้องควบคุมน้ำตาลให้ได้แล้วก็โดยเฉพาะน้ำตาลสะสมนะน้ำตาลสะสมเนี่ยจะเป็นตัวการสำคัญเลยในการที่ทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมานะครับตรงไหนต้องปรึกษาหมอที่รักษาเรื่องเบาหวานอยู่นะว่าจะทำอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ก็ข้อแนะนำผมก็ต้องกินวิตามินบำรุงเลือดท้องกับใบแปะกล้วยดูสักหน่อยสิครับผมขอแนะนำว่ากินเป็นเช้าครั้งเย็นครั้งเลยหลังอาหารเลยเพราะว่าถ้าชาทั้งมือทั้งเท้าด้วยนะก็คงจะเป็นค่อนข้างจะเยอะละมันควรจะกินสักเช้าเย็นเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคนะครับ
1: อีกบ้านหนึ่งอันนี้ก็บอกว่าการคล้ายเหมือนกับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าอายุเยอะไม่กินข้าวเลยนะคะอันนี้กินได้นิดเดียวแต่ว่าดูเหมือนอาการเหนื่อยหอบและนอนทั้งวันค่ะคุณหมออันนี
0: ้
1: ต้องไปหาหมอไหมคะแบบนี้อีกท่านหนึ่งอายุประมาณเท่ากัน80กว่า
0: ไปหาหมอหน่อยดีกว่าครับเอาเรื่องเหนื่อยหอบแล้วก็นอนทั้งวันก่อนนะการที่เหนื่อยหอบแล้วก็นอนทั้งวันไม่มีแรงเนี่ยแสดงถึงสภาวะเกลือในกระแสเลือดนอนต่ำเกลือแร่ในกระแสเลือดต่ำตอนนี้อากาศมันร้อนพออากาศร้อนเนี่ยมันมีเหงื่อออกมาแต่เหงื่อมันไม่ได้ออกเหงื่อออกอย่างแต่น้ำอย่างเดียวนะมันมีเกลือออกมาด้วยนะไม่เชื่อลองเลียที่ผิวหนังแล้วเด็กที่เหงื่อออกมากๆเนี่ยมันเค็มนะผมขี่จักรยานไปนะกลับมาถึงบ้านปุ๊บหมาที่บ้านวิ่งมาถึงก็มาเลียหน้าแข้งเนี่ยเลยผมก็สงสัยมันทำไมเลียทำไมผมก็ลองเลียแขนผมดูบ้างเออให้มันเค็มเนาะมันเหงื่อเราเนี่ยมันจะมีเกลือออกมาเพราะนั้นพอเกลือแร่ในกระแสเลือดต่ำเนี่ยเขาจะหลับทั้งวันเลยนะแล้วก็นอนทั้งวันตื่นเช้ามากินข้าวเสร็จก็นอนอีกแล้วก
1: ็
0: ทั้งวันก็นอนเย็นก็นอนนอนมันทั้งวันนั่นแสดงถึงภาวะเกลือในกระแสเลือดต่ำไปหาหมอเขาจะเจาะเลือดตรวจดูว่าเกลือในกระแสเลือดต่ำไหมถ้าต่ำปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เกลือจากน้ำเส้นเลือดก่อนหลังจากนั้นเขาก็จะอาจจะให้กินเกลือเม็ดตอนนี้จะช่วยได้ก็คือการให้อาหารที่มีรสเค็มเพิ่มขึ้นอีกสักนิดหนึ่งหลายคนบอกว่าไม่ได้เพราะคนอายุมากแล้วเนี่ยห้ามกินของเค็มๆนะไอ้การที่ปฏิบัติตามกฎคำแนะนำของหมอดีมากเลยนะคือเกลือสนิทเลยนะแกงเจก็เหมือนกินน้ำเปล่าอะไรเงี้ยตรงนี้นะถ้าพอวันมีคืนนี้ไปหาหมอก็บอกให้เกลือเม็ดๆมากินผมว่าทำไมเราไม่ใส่ซอสใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วล่ะเขาจะได้กินมีรสชาติด้วยที่กินไม่ได้น้อยเนี่ยก็เพราะว่าอาหารมันไม่อร่อยด้วยนะครับ
1: ไม่เยอะค่ะ
0: อย่างนี้เนี่ยไปหาหมอก่อนดีกว่าครับ

0: จะดูว่าเกลือแร่ในกระแสเลือดต่ำหรือเปล่าแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยที่กินได้น้อยเนี่ยเพราะว่าเราปฏิบัติตามหมอดีนะครับคือให้แต่อาหารจืดๆอย่างเดียวเลยกลัวเดี๋ยวไตจะทำงานหนักอะไรต่างๆเอาแบบว่าแม่เขาอยากกินอะไรก็แม่อยากกินอะไรแม่อยากกินทุเรียนเปล่าอยากกินทุเรียนเอาเลยกินเลยนะให้เขากินให้ได้เถอะครับถ้ากินได้นะดีกว่ากินไม่ได้นะนะครับเอาเป็นว่าพาไปหาหมอแล้วเดี๋ยวเขาจะตรวจเลือดดูว่าเกลือแร่ในกระแสเลือดมันต่ำหรือเปล่านะครับ
1: อย่างนี้นอนใจนะคะคุณสิทธิ์อายุ71ปีนะคะไปหาหมอมาหมอบอกว่าคุณมีอาการเส้นเลือดฝอยในไหนเส้นเลือดฝอยเสื่อมไปทำเอ็มอาร์ไอมาแล้วนะคะหมอที่อ่านผลบอกว่าก็ปกติดีทีนี้หมอที่ตรวจกับหมอที่อ่านผลเนี่ยเป็นหมออยู่ระกำประสาททั้งคู่การที่เราไปเอ็มอาร์ไอมาที่ศีรษะจะเห็นโรคที่เป็นทั้งหมดใช่ไหมครับ
0: ระหว่าง MRI กับ CT เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ MRI จะละเอียดมากกว่าแล้วก็ทั้ง CT ทั้ง MRI เนี่ยมันก็จะมีอีกอันนึงก็คือเขาบอกว่าจะฉีดสีหรือจะไม่ฉีดสีถ้าฉีดสีปุ๊บมันจะทำให้เห็นละเอียดมากขึ้นเอาอย่างนี้เราไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าเป็นอะไรไหมเราสนใจว่าเราเนี่ยมีอาการอะไรไหมดีกว่าไอ้เรื่องการวินิจฉัยโรคเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งหมอเขาจะเถียงกันเขาจะมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันก็แล้วแต่เราจะรักษากับใครล่ะแต่จะรักษากับหมอคนไหนแล้วก็เชื่อหมอคนนั้นสักคนหนึ่งเถอะอย่าไปเชื่อในเดี๋ยวไปหาหมอคนนี้ไม่แน่ใจไปหาหมออีกคนหนึ่งคือหมอทุกคนนะครับมีอุปนิสัยไม่เหมือนกันอ่ะนะและการรักษาก็ไม่เหมือนกันนะมันถึงเขาเรียกว่าใบประกอบโรคศิลปะนะเราเชื่อหมอคนไหนสักคนหนึ่งเอางี้ดีกว่าถ้าไม่มีอาการของการที่ว่ามืออ่อนแรงแขนอ่อนแรงกินน้ำแล้วหกออกข้างๆมุมปากอย่างเงี้ยนะสำลักหรือว่าพูดไม่ชัดหรือว่าเดินเซแขนไม่มีแรงอะไรเงี้ยนะไม่มีอาการของระบบประสาทเนี่ยท่านก็ต่อไปนี้จะดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วกันนะครับเลือกกินอาหารจะกินของทอดของที่ใช้น้ำมันเยอะๆแล้วกินผักมากขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วก็ออกกำลังกาย21ปีก็ยังน้อยกว่าปีนะยังออกกำลังกายได้อยู่นะท่านต้องจัดการกับวิถีชีวิตของท่านให้มันเป็นวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพนะครับหน้าที่ในการวินิจฉัยว่าท่านจะมีเส้นเลือดตีบสมองเส้นเลือดสมองตีบไหมเนี่ยอันนั้นเป็นหน้าที่ของหมอครับแต่หน้าที่ของเราคือหน้าที่ของการเรื่องของการกินเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการ อย่าอยู่ในสภาวะที่มีความเครียดสูงอดหลับอดนอนสูบบุหรี่กินเหล้าโอ้ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวก็ตายนะครับตายเร็วนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องตายหมดนะไม่มีใครไม่ตายรวมทั้งผมด้วยแต่จะตายเร็วตายช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่การปฏิบัติตัวนะครับถ้าบอกสันโลย่อมเป็นไปตามกรรมลองจัดอุปนิสัยแต่วิธีชี้ของท่านเนี่ยให้เป็นลักษณะของการส่งเสริมสุขภาพดีกว่าครับส่วนเรื่องวินิจฉัยเนี่ยหาหมอคนใดคนหนึ่งพอละอย่าหลายคนเลยเนาะเดี๋ยวไม่แน่ใจเอาไปหาหมออีกคนดีกว่าเพราะเดี๋ยวก็ทะเลาะกันนะเดี๋ยวเลยสรุปแล้วเลยไม่รู้จะเชื่อใครดีเลย
1: ความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
0: ใช่ครับ
1: คุณพรค่ะอายุ65ปีเป็นตุ่มตามผิวหนังนะคะตามแขนตามขาเป็นหมดเลยแต่ว่าในร่มผ้าไม่มีอยากรู้ว่าเป็นอะไรหรือว่าแพ้อะไรไหมคะเราทดสอบยังไงครับคุณหมอ
0: ตอนนี้นะครับคนเนี่ยมีอาการคันเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าแต่มันร้อนจริงๆนะผมก็ยังคันเลยนะครับแล้วก็ผมก็เจอคนคันเยอะเลยนะแต่เชื่อไหมครับไม่มีคนหนึ่งนะเขาบอกคุณหมอหนูว่าเอายาทาแก้คันเนี่ยทาพอทาปุ๊บมันก็หายพอหยุดทามันก็ขึ้นอีกผื่นคันเนี่ยนะครับแล้ววันหนึ่งหนูก็เลยใช้วิธีการอาบน้ำฟอกสบู่เสร็จแล้วก็เอายาที่ฝันบีบมาสักประมาณข้อนิ้วหนึ่งอ่ะแล้วก็มาสวมสบู่ด้วยเอายาที่ฝันที่มันเย็นๆนะที่มันมีเมนทอลอ่ะเย็นๆอ่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วก็ฟอกไปเลยที่ตรงที่คันๆอ่ะก็บอกหายเลยอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งนะเป็นท่านไม่ต้องเสียตังอะไรมากนะท่านก็ได้อาบน้ำฟอกสบู่ท่านก็บีบยาที่ฝันใส่มือท่านแล้วก็ขยี้แล้วก็ฟอกไปตรงที่ท่านต ท่านคันนะส่วนท่านจะใช้ยาอะไรก็เป็นเรื่องที่ไป

0: าหมอหมอก็ส่วนใหญ่เขาจะให้ยาแก้แพ้ยาแก้คันยาแก้แพ้กับยาแก้คันไม่เหมือนกันนะยาแก้คันเนี่ยมันกินเข้าไปแล้วมันจะทำให้ลดอาการคันแต่ยาแก้แพ้เนี่ยก็คือหมายความว่าทางร่างกายเราเกิดการแพ้เนี่ยมันก็จะมีผื่นมีผื่นมาไอ้ยาแก้แพ้เนี่ยจะช่วยทำให้ผื่นเนี่ยมันยุบลงไปได้แต่อาการคันเนี่ยบางทีมันไม่มีผื่นแล้วแต่มันคันกินยาแก้คันเนี่ยช่วยทำให้หายคันได้ลองใช้วิธีที่ผมว่าดูสิลองเอายาที่ฟันผสมสบู่เลยนะแล้วก็ฟอกตรงที่คันคันคันอ่ะแล้วก็ทิ้งไปสักพักใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ล้างออกไปลองดูนะครับอาจจะไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยก็ได้นะก็จะหายได้นะครับ
1: ค่ะอ่ะวันนี้มีคำถามค้างอยู่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณหมอจะมาตอบให้นะคะคุณหมอฝากที่มือค่ะ
0: ครับ
1: ท้ายในสัปดาห์นี
0: ้ครับใครที่ต้องการปรึกษาผมเนี่ยเป็นการส่วนตัวเนี่ย0818035462นะครับแล้วก็ขอเป็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับวันอื่นผมไม่ตอบนะครับแล้วก็ท่านอย่ามา6โมงแล้วก็โทรมาท่านขอถามหน่อยนะคุณหมออะไรเงี้ยบางครั้งเนี่ยผมก็มีงานของผมอย่างอื่นด้วยนะแล้วอย่างก็แนะนำตัวก่อนนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่หมอวันเขาจะขอถามหน่อยนะบอกเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันเหรอเราเรียนอนุบาลรุ่นเดียวกันเหรออะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะเราผมเป็นหมอแล้วก็ผมก็ไม่รู้จักด้วยใครก็เป็นรู้ว่านะครับก็ให้เกียรติกันหน่อยแล้วกันนะไอ้น้ำเสียงอ่ะมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราพูดด้วยความสุภาพไหมเนี่ยผมไม่ใช่ผมเป็นคนยิงอะไรนะแต่เพียงก็เราจะถามผมก็จะต้องสุภาพกันหน่อยนะผมก็ไม่ได้รับรองผมใจดีนะแต่ท่านถามให้มัน
1: ใช่ค่ะ
0: คำแนะนำนะไม่ใช่ว่าท่านจะกินยาอะไรดีเนี่ยอะไรเงี้ยผมก็บอกไม่รู้ว่าใครจะไปรู้ว่ายังไม่เห็นหน้ากันเลยกันเลยจะบอกให้สั่งยาเงี้ยไม่ได้นะโอเคครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงวงที่2กันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: เดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษมายังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยพบบัตรประชาชนของพี่สาวอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยทำให้มั่นใจว่าพี่สาวอาจเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตทั้งนี้อยากฝากบอกผู้เกี่ยวข้องว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกส่วนขั้นตอนการรับร่างของพี่สาวจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยมีการแจ้งว่าจะสามารถรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ในช่วงวันที่19-20พฤษภาคมนี้เนื่องจากต้องรอผลการตรวจ DNA ก่อนอิหร่านเตรียมเปิดตัวระบบบริหารจัดการการจราจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการเตรียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการพิเศษคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านอนุมัติแผนการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือเฉพาะทางช่องแคบเพื่อบังคับใช้อธิปไตยทางการควบคุมของตนโดยเรือพาณิชย์ทุกลำต้องลงทะเบียนแจ้งข้อมูลรายละเอียดของเรือและรับใบอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จึงจะสามารถสัญจรผ่านช่องแคบใต้อิหร่านแจ้งว่าจะมีเฉพาะเรือพาณิชย์และประเทศที่ให้ความร่วมมือเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากกลไกนี้โดยจะห้ามเรือที่เป็นปฏิปักษ์เช่นสหรัฐและอิสราเอลรวมถึงผู้ประกอบการที่เข้าโครงการคุ้มกันเรือโปรเจกต์ฟรีดอมของสหรัฐผ่านทางนี้โดยเด็ดขาดสำหรับกลไกการจัดเก็บค่าผ่านทางแม้กฎหมายระบุให้ชำระค่าธรรมเนียมตามกรอบโครงสร้างอย่างเป็นทางการในสกุลเงินเรียลอิหร่านแต่มีรายงานว่าเรือบางส่วนยอมจ่ายค่าผ่านทางล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่ 1-2 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเที่ยวโดยหันไปใช้เงินสกุลหยวนจีนหรือคริปโตเคอเรนซีเช่นบิตคอยน์เพื่อเลี่ยงระบบการเงินของตะวันตกรัฐบาลอิหร่านระบุว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินบริการเฉพาะทางด้านความปลอดภัยและการนำร่องการเดินเรือเพื่อความมั่นคงทางการค้าระหว่างประเทศด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประนามว่าระบบเก็บเงินนี้ผิดกฎหมายและขู่ว่าหากไม่มีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพอิหร่านจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากพร้อมสั่งการให้กองทัพเรือสหรัฐตรวจสอบและสกัดกั้นเรือทุกลำในน่านน้ำสากลที่ยอมจ่ายเงินค่าผ่านทางให้กับอิหร่าน

0: ันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: 11:08 นะคะกลับมาในชั่วโมงที่2ต่ออาทิตย์ที่เป็นพิเศษ RPM เป็น 95 ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์ที่หลายคนที่ติดตามข่าวก็ยังคงแบบเศร้าเนาะเหมือนเพลงเมื่อสักครู่นะคะอะไรรักมากเลยนะคะโดยเฉพาะครอบครัวผู้สูญเสียกับเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครกรณีรถไฟชนรถเมล์โอ้โหแล้วก็ไฟลุกท่วมเลยนะคะใครได้เห็นภาพนั้นก็รู้สึกโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยมันจะเกิดขึ้นเนาะจริงๆไอ้ตรงจุดเนี้ยเราก็เคยขับรถผ่านบ่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่ไม่คิดนะมันคาอยู่อย่างนั้นนะก็คิดสักวันนึงว่าเออมันต้องเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นจริงด้วยนะก็เวลาเราขับรถผ่านตรงนี้เราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหดูสิรถเมย์ก็คาอยู่รถมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งไปวิ่งมามอเตอร์ไซค์อ่ะก็ไม่ต้องจอดอยู่แล้วเนาะก็สามารถที่จะแบบว่าตกแทรกไปไหนได้เนาะอันนี้ก็น่าห่วงแน่เนาะก็เลยทำให้บรรยากาศมันดูพอฟังเพลงอะไรรักของพี่หมอก็เลยเศร้าเลยนะกับข่าวนี้เดี๋ยวไปฟังที่พี่หมออะไรอะไรตรงไหนดร.นพรบุญรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไล
0: ค่ะพี่หมอค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับน้องเมย์หลังใหม่ครับผมนะครับอะไรรักนะครับ
0: อะไรเลยอะไรรักคนรักจากไปก็ต้องอะไรเป็นธรรมดานะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ที่จริงแล้วความหมายคำว่าอะไรนะครับก็คือความคิดถึงความผูกพันนั่นแหละนะครับส่วนรักก็คือความรักที่มันยังฝังใจอยู่ใช่ไห
0: ม
1: รวมกันก็รักที่ยังคิดถึงไม่รู้จบหรือไม่รู้ลืมนั่นเองใช่ไหมครับนะฮะแต่ว่าแม้ถ้ามันพูดถึงว่ามันเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับว่าถ้าเพลงนี้ถ้าเราฟังที่ตอนอายุสักก่อนอายุประมาณที่20-25เนี่ยดูฟังเพราะแต่พออายุ40-50ขึ้นไปแล้วแม่มันพูดง่ายๆว่าร้องตามได้ทุกคำนะแปลว่ามันเหมือนกับผ่านอะไรมาเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องของความผิดหวังเรื่องของความโศกเศร้านะครับอะไรประมาณนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องของความรักเหมือนกันดูเสียงนุ่มๆของท่านอาจารย์นะ
0: ความรักมันจะมีก็หลายรูปแบบนะในรอบสัปดาห์ที่เราไม่เจอกันเนี่ย6-7 วันเนี่ยพี่หมอมันก็จะมีทั้งข่าวเรื่องที่ผัวโหดฆ่าเมียแล้วก็เอาศพใส่รถมาถึงโรงพักอ่ะที่ตามข่าวนี้เนาะคือแบบว่าโหดแม่เนาะขนศพเมียใส่รถมามอบตัวกับตำรวจเฉยนะแถวบางบัวทองนี่แหละแล้วก็อีกข่าวหนึ่งอันนี้ก็โอ้นี่รักเลยเมียหลวงพาสามีหรือผัวไปขอเมียน้อยให้แต่งงานโอ้โหวันนี้จะมีที่ไหนเป็นแบบนี้บ้างเนี่ยโอ้โหสองข่าวสองคู่เนี่ยสองครอบครัวต่างกันลิบลับเลยนะพี่หมอเนาะ
1: ครับเนาะเอาอย่างไรดี
0: ก่อนพี่หมอเอาอันไหนก่อนเอาฆ่าเมียแล้วก็ฆ่าเมียก็เอาเมียนั่งไปในรถด้วยแล้วก็ไปมอบกับตำรวจอย่างเงี้ยโอ้โหทำจิตใจทำได้ไงก็คือขับตระเวนไปตระเวนมาอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: สุดถือว่าสุดนะ
1: อันนี้แหมมันก็
0: คือถ้าตามหลักนะพี่หมอก็บอกว่ามนุษย์อะเสียชีวิตตรงไหนก็ควรจะอยู่ที่เดิมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะไปตรวจพิสูจน์ก็เขาถึงเรียกว่าชันสูตรถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แต่เนี้ยเอาใส่รถแล้วก็ขับตะเวนไปไหนไม่รู้เนี่ยค่ะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่านี่นะนี่ครอบครัวเขาคงจะต้องนี่เองเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาแค่เขาไม่ใช่แค่เขาบอกว่าเขาใช้มือใช้เท้าตบตีผู้หญิงจนตายทำไมตายง่ายขนาดนั้นเหรอพี่หมอ

0: โอ้เนี่ยเนี่ยตอนรักก็รักรักเนาะเพราะว่าอันนี้ตอนแรกเขาบอกว่าเป็นเมียน้อยเป็นภรรยาไม่ใช่แบบเมียที่อยู่ปัจจุบันแต่ว่าตอนนี้เลิกไปแล้วกับภรรยาหลวงก็เลยมาอยู่กับเมียอยู่กินกับคนเนี้ยแล้วก็ไปทำร้ายเขาจนเสียชีวิตจนตายโอ้เนี่ยไม่รู้ว่าคิดยังไงเนาะกับคดีนี้เกิดเนี่ยประเด็นเนี้ยค่ะ
1: มันต้องมีเหตุนะครับพูดง่ายมันต้องมีแรงจูงใจนะครับ
0: แล้วก็ทำจนตายเลยเหรออ
1: ืมมันอย่างนี้ครับสไลด์เรื่องของการทำร้ายร่างกายนะคือระหว่างพูดง่ายว่าสามีทำร้ายภรรยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภรรยาน้อยภรรยาหลวงอะไรพวกนี้นะก็ที่มองเห็นที่เป็นประเด็นที่น่าจะเชื่อมโยงมาถึงการทำร้ายร่างกายน่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวงใช่ไหมครับการนอกใจประมาณนี้นะหรือมันมีเหตุที่มันพูดง่ายๆมันทะเลาะมีความทะเลาะกันบ่อย
0: ๆ
1: นะครับทีนี้มันทำให้มันกับมีอะไรที่มันติดใจกันอยู่นะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอะไรติดยาเสพติดมั่งมีดื่มเหล้าอะไรพวกนี้มันก็เป็นจำนวนทั้งหมดอ่ะเป็นตัวผสมทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นมานี่นะก็บอกว่าที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องของอารมณ์นั่นแหละเวลาเราพูดถึงเรื่องของอารมณ์รุนแรงอารมณ์โหดร้ายนะฮะก็บอกว่ามันเวลาโกรธเนี่ยก็บอกอารมณ์ที่มันหรือว่าสมองที่มันไปยับยั้งหรือส่วนที่มันที่จะให้มีเหตุมีผลเนี่ยมันจะลดลงนะมันเหลือแต่ความโหดร้ายของอารมณ์ล้วนๆเนี่ยถึงเกิดใช่ไหมครับคือมันชั่ววูบนะครับพอมารู้พอมันสำเร็จไปแล้วเนี่ยมันไม่น่าทำเลยไม่น่าทำเลยแหละประมาณนี้นะคือไปตรงนี้เวลาเราได้ยินบ่อยๆนะแต่ว่ามันก็มีสัญญาณกันหลายว่าเวลาอยู่ด้วยกันยกตัวอย่างว่าเวลาเขามีการทะเลาะเบาแว้งกันนะฮะมักจะมีสัญญาณเตือนเช่นข่มขู่นะฮะข่มขู่แล้วก็แสดงออกถึงความหึงที่รุนแรงข่มขู่ว่าเดี๋ยวรู้อย่างนี้ก็จัดการนะฆ่ายกครัวจะจัดการจะไปเฉือนคออะไรเงี้ยมันคือเราได้ยินบ่อยนะพวกนี้นะแล้วก็ทำลายข้าวของคือบางทีก็ทำลายเล็กๆน้อยๆก่อนนะทำลายร่างกายเล็กๆน้อยๆก่อนทีนี้มันเหมือนกับเป็นการสะสมอ่ะเวลามันไปเจออีกครั้งๆต่อๆไปเหมือนกับเป็นการเรียกว่ามันนึกถึงสิ่งเก่าๆที่เคยทำเคยขู่เคยอาฆาตเคยบอกมาแล้วยังไม่เชื่ออะไรประมาณนี้นะมันเป็นเรื่องที่มันบอกตรงๆนั่นคืออะไรว่าสังคมไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะความหึงหวงนะหรือว่าเรื่องของอารมณ์โหดร้ายในตัวตนเนี่ยของคนเราเนี่ยแม้มันอันตรายจริงๆเวลามันเกิดขึ้นแล้วไปโอ
0: ้มากเลย
1: โชคร้ายนะที่ไปเจอสามีอารมณ์ร้อนอย่างนู้นอย่างนี้นะ
0: คืออ
1: ย่างเงี้ยมันเวลามันเราก็เห็นใจนะเวลาปัญหาครอบครัวเราเกิดขึ้นเนี่ยก็บางคนก็ไม่อยากจะไปเล่าให้ใครฟังนะว่าตัวเองโดนมีความขัดแย้งกับสามีแล้วก็สามีเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนทำร้ายร่างกายที่จริงบางคนนี่พอเขารู้สัญญาณแบบนี้นะเขาจะต้องหาทางนะหาทางป้องกันนะพูดง่ายๆว่าไปปรึกษานะคนที่ช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะหมายถึงว่าบางคนก็ไปแอบไปปรึกษาที่ตามบางคนแจ้งตำรวจไว้ก่อนใช่ไหมบันทึกหลักฐานไว้ก่อนอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ในช่วงนั้นอาจจะมีเพิ่มความระมัดระวังให้มากนะฮะแล้วก็พยายามถ้าจะเลิกจริงๆเนี่ยต้องเลิกโดยเด็ดขาดแต่ต้องหาทางที่แบบนุ่มนวลนายอย่าไปทำอะไรที่บางทีถ้ายิ่งไปทำอะไรที่เหมือนกับไปดูถูกนะไปหยัดหยามไปอาฆาตเขานี่เขาจะแค้นไปไม่สิ้นสุดนะครับแล้วก็กลับมาทำร้ายจนมันไม่สามารถที่จะป้องกัน

0: ันหรือว่าแก้ไขได้เลยเนี่ยนะน่าเห็นใจจริงๆทั้งสลาย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับพูดถึงความรุนแรงของสลายบางทีเราก็ก็อดไม่ได้นะเรื่องที่เรื่องของสุขภาพจิตนะครับของมนุษย์เราเนี่ยเวลาเราพูดถึงที่ใดเนี่ยเราก็จะต้องบอกว่าทำไมเขาไม่รู้จักควบคุมอารมณ์นะครับไม่รู้จักให้อภัยไม่มีหลักเมตตาอะไรที่มันใช้อยู่ร่วมกันคือเขาจะเอาแต่อารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่อะนะอะไรมากระทบที่กระทบหน่อยนี่ก็จะต้องไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันต้องที่ว่าไอ้เรื่องของสังคมไทยเราอ่ะมันก็ต้องควรที่จะพูดง่ายว่าที่จริงบ้านเราก็มีหน่วยงานเยอะนะเรื่องของหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือในด้านสุขภาพด้านจิตใจนะเราเองบ้านเราก็มีเรื่องของกรมสุขภาพจิตต้องเชื่อตรงจิตดูนะครับว่าคำว่ากรมสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นกรมเลยนะมันไม่ใช่น้อยเลย
1: ใช่กรมนี่คือแบบใหญ่เลยอ่ะ
0: ใช่ครับนั่นหมายถึงว่าอย่างไรครับน้องสลายว่าที่จริงแล้วเรื่องของสุขภาพด้านจิตใจเนี่ยนะมันเป็นความยิ่งใหญ่มากๆเลยนะเราจะสังเกตว่าในทุกมิติของคนนะที่ของคนเราที่ไปอยู่ในสังคมไม่ว่าสังคมที่ทำงานสังคมในครอบครัวเองนะครับคือพวกนี้นะครับเวลาเราไปใช้อะไรก็แล้วแต่มันก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของด้านจิตใจทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ที่เขาพูดถึงเรื่องวุฒิภาวะทั้งอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยเพราะอารมณ์นี่เป็นตัวเป็นตัวบอกเป็นตัวคิดเป็นตัวบ่งส่งไปถึงความคิดใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เกิดสู่การกระทำนะคือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าเวลามีปัญหาอะไรปุ๊บนี่บางทีเขาบอกว่าที่จริงกรมสุขภาพจิตก็จะมีหน่วยงานในการปรึกษานะแม้แต่เรื่องของเกิดความรุนแรงอย่างนี้ที่สมมติว่าเคยถูกสามีขู่หรือเคยถูกสามีทำร้ายเนี่ยแล้วก็เล่าให้ทางผู้รับทางที่กรมสุขภาพจิตก็รับฟังนะเขาจะให้ทางหาทางแก้ไขหาทางที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือไม่ก็ต้องรู้จักป้องกันนะว่าวิธีป้องกันอย่างไรหาทางออกอย่างไรที่ให้เหมาะสมที่ไม่ให้มันเกิดความสูญเสียขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆก็คือเลยว่าฉะนั้นเรื่องสุขภาพด้านจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องนะแต่ว่าไม่รู้จักแก้ยังไงที่ให้มันได้ผลจริงๆจังๆอะนะทั้งที่บ้านเราโอ้เรื่องของการให้คำปรึกษาเนี่ยแม้กระทั่งหลักธรรมคำสอนนะโอ้ตามสถาบันปฏิบัติทำเยอะเลยเยอะแยะไปหมดอะนะแต่ว่ามันการเข้าถึงก็ดีนะหรือการที่จะทำยังไงให้เขายอมรับว่าควรที่จะให้เข้าไปก็เรียกว่าปรับปรุงนะครับหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเหมือนนะเพราะบางคนพอบอกพวกเรื่องบอกสุขภาพจิตนะเป็นโรคจิตเวทหัวบางทีมัน
1: กลัวกัน
0: มันกลัว
1: ใช่ค่ะกล
0: ั
1: วก
0: ัน
1: กล
0: ั
1: วกลัวกันใหญ่อ่ะ
0: แต่ที่จริงในหลายประเทศอย่างไรก็ถือว่าหมอด้านสุขภาพจิตหรือด้านหมอจิตด้านจิตเวทเนี่ยนะมันเป็นความสำคัญอย่างมากเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าก็บอกทุกคนอะสุขภาพจิตใจมันมีทุกคนมันมีความแบบบกพร่องอยู่เกือบทุกคนนะแล้วก็ทุกแม้กระทั่งทุกช่วงทุกวีทุกวันเนี่ยอารมณ์มันต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะครับสิ่งที่มากระทบเราเนี่ยบางครั้งนี่เราก็รับไม่ได้นะบางครั้งเราก็รับได้อะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งความแข็งแรงของสุขภาพจิตยังเป็นเรื่องใหญ่มากๆที่ว่าอย่างนี้นั้นก็เลยเพราะบางทีเนี่ยการที่คนเราเวลาเขาทำไมต้องให้ไปเข้าไปอบรมธรรมะนะครับหรือปรับด้านอารมณ์อะไรพวกนี้มันที่จริงมันควรจะมีนะที่เราก็พูด

่อนแต่ไรว่าตามสถานที่ทำงานตามโรงเรียนตามหน่วยงานต่างๆนี่ก็ควรที่จะให้มีการอบรมนะครับหรือให้ความรู้ในด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์เรื่องสุขภาพทางจิตใจทางอารมณ์พวกนี้

0: ประเทศก็ต้องควรให้ความสนใจตรงนี้มากๆเลยแม้แต่เหตุการณ์ต่างๆที่มันร้ายแรงๆเนี่ยมันก็เกิดจากสิ่งนี้นะทุกท่านสิ่งเรื่องของอารมณ์เรื่องของในเชิงจิตนะครับแม้แต่เรื่องพี่ว่าถ้าเราจะโยงไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่มีการสูญเสียเมื่อรถไฟชนรถเมล์อะไรพวกเนี้ยอันนี้มันก็โยงไปได้นะสไลด์ว่าโยงไปถึงเรื่องของมีสติความมีสติเรื่องของความประมาทเรื่องของความไม่มีวินัยนะแม้แต่คนที่อยู่ในหน้าที่การงานความรับผิดชอบนั่นสไลด์โดยเฉพาะคนขับรถอ่ะหรือคนที่มีหน้าที่ถ้าเราเห็นเมื่อกี้พี่ก็มองว่าเอ๊ะทำไมตกลงแล้วมีใครมีความผิดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คนขับรถเมล์หรือคนขับรถไฟมีความผิดจะมาที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ขึ้นมาที่มีการสูญเสียพูดง่ายว่า
1: หรือแม้แต่คนโบกธงก
0: ็นั่นครับ
1: รู้สึกอาจจะโดนด้วยค่ะส่งสัญญาณคนส่งสัญญาณธงนะ
0: ก็บางทีเราเห็นแต่ว่าไอ้ตรงนั้นวันนอนก่อนพี่ไปนะเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะพี่ไปมีนัดกับประชุมที่บริษัทอยู่ใกล้ๆกับตรงนั้นเลยแล้วพี่ก็ลงทางด่วนไปลงอสมทใช่ไหมแล้วก็วนออกไปที่จะไปอโศกไปนั่นอ่ะโอ้โหมันติดมากๆคือพี่ติดอยู่ตรงนั้น
1: จริงพี่อโศกนี่โอ้โหช่วงกลางวันนี้แบบ
0: ครับเป็นชั่วโมงเลยฮะ
1: จริงใช่ค่ะนั่นแหละก็เหตุผลว่าทำไมรถถึงแบบเขาไปคาอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคนขับรถเมล์ก็ดูเหมือนไม่กลัวไม่อะไรรถไฟก็คือเราก็ไม่รู้ว่ารถไฟเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นสิบปีหลายเป็นหลายปีแล้วสิบปีแล้วเป็นอย่างเงี้ยคนขับรถไฟจริงๆก็ถ้าจะมาช้าๆหรือเบรกเลยก็ได้ไหมไม่รู้นะพี่หมอนะอันนี้มุมเรานะ
0: ก็กฎของเขามีนะอะไรก็ที่จริงมันก็มีการ
1: กฎก็ถูกใช่กฎก็กฎแต่ว่าในเมื่อเห็นว่ามันคาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราเลือกที่จะไม่ทนได้ไหม
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ก็
1: ในเมื่อเบรกมันมีเบรกอ่ะมันมีห้ามล้อไม่ใช่เหรอคะใช่ไหม
0: ก็มีสิครับมันต้องเบรกแล้ว
1: ใช่แต่ถ้าเราเห็นมาแต่ไกลแล้วว่าตรงเนี้ยมันทั้งปีทั้งชาติมันอยู่อย่างเงี้ยพี่หมอจริงๆนะสองจุดอ่ะตรงใกล้อสมทจุดหนึ่งแล้วก็ที่จุดเกิดเหตุเมื่อวานจุดหนึ่งว่าทั้งปีทั้งชาติรถจะติดอย่างเงี้ยตลอดเลยเพราะฉะนั้นคนขับรถไฟก็เห็นอยู่ตลอดทุกวันไปกลับอย่างเงี้ยมันจนชินแล้วอ่ะเลือกจะหยุดได้ไหมโอ้ไม่รู้เหมือนกัน
0: นั่นพี่ถึงบอกว่าโยงไปถึง
1: ค่ะโยงจริง
0: ๆเรื่องของอารมณ์นะเรื่องของ
1: นี่แหละ
0: บางครั้งเนี่ยนะบางทีมันไม่รู้พี่ยกตัวอย่างฟังนะว่าที่เราเคยได้ยินนะครับว่าสุขภาพจิตเริ่มจากที่บ้านซึ่งเมื่อก่อนเราไม่รู้นะว่าคำว่าสุขภาพจิตมันเริ่มจากที่บ้านยังไงเพราะอะไรหรือไม่อะไรคือก่อนที่เราออกจากบ้านเนี่ยเราเคยได้ยินบ่อยว่าโอ้โหบางทีเนี่ยตื่นมานะตื่นมาปุ๊บเนี่ยสามีภรรยาทะเลาะนะผู้ชายมันที่โดนเมียด่าตั้งแต่เช้าอ่ะโทษอ่ะเราไม่ได้ปาถิ่งผู้หญิงแล้วทีไรอันนี้มันเคยมีไอ้ก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ห่ามึงวันนี้มันเป็นไงวะไอ้เป็นคำถามนะมันหน้าตาเคร่งเครียดมาถึงแม่เมื่อคืนแม่เมื่อเช้าเมียด่ากูฮะทะเลาะกับเมียแต่เช้าไอ้โทษนะพี่ใช้คำพูดอย่างนี้เพราะว่าเคยได้ยินอย่างนี้มันจริง
1: ๆ
0: แล้ววันนั้นอะไรทำอารมณ์เขาเสียทั้งวันเลยนะอารมณ์เขาจะควบคุมสติไม่ก็จะได้ก็จะนึกถึงแต่เรื่องที่มันทะเลาะกันอะเรื่องที่เมียด่าพูดง่ายนะมันด่ามาแล้วมันทำให้มันเก็บมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกอะมันอยู่ในจิตนะสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราทั้งหลายที่ว่าทำไมต้องไปฝึกความแข็งแรงต่างด้านจิตใจนะเพราะถ้าคนมีความแข็งแรงในจิตใจนี้เขาจะไม่เก็บมาคิดถือว่าด่าก็ด่าไปแล้วก็เก็บทิ้งไว้ที่บ้านไม่ต้องเก็บมาที่ทำงานใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้คือถ้าหากว่าน้องสุไลก็เคยมีลูกน้องนะเคยมี เด็กที่มาทำงานกับเราเนี่ยพี่ว่าต้องเสียว่าต้องเคยเจอว่าลูกน้องเราอ่ะ

0: ที่มาทำงานเราเฮ้ยบางวันทำไมหน้าตามันเคร่งเครียดบางทีมันไม่สดชื่นนู่นนี่นั่นอะไรแบบคือมันมีปัญหาในครอบครัวใช
1: ่ค่ะ
0: พี่นี่เจอมากลุงสไลบางคนนะเมื่อก่อนลูกน้องพี่ที่โรงงานผู้มันร้องให้มันถึงมันวันนั้นพี่ไม่ได้ก้าวโรงงานแต่พี่เข้าไปโรงงานช้ามันก็ร้องไห้มันบอกมันไม่กล้ากลับบ้านอ่ะเพราะว่าเจ้าหนี้มันปวงอยู่ว่านี่นะกลัวตอนหนูกลับบ้านไม่ได้คุณบอกว่าหมอต้องจ่ายให้หนูก่อนหนูขอยืมตังก่อนอะไรประมาณนี้นะแล้วลูกตั้งสองสามคนอย่างเงี้ยลูกก็ไม่มีของอาหารซื้อกับข้าวให้ลูกกินอะไรอย่างต่างๆแล้วเจ้าหนี้ก็มานั่งรออะไรคือทำให้อารมณ์เขาซึมเศร้าเลยเหมือนกับหน้าตาเขาเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ก็จะไปทำงานได้ยังไงต้องเสียอะไรอันนี้เราก็ดูความรับผิดชอบนะเราก็ไม่รู้ว่าบังเอิญวันนั้นตั้งเราไม่อยากจะพูดไปตรงนั้นเรื่องอะไรว่าอารมณ์มันมาร่วมกันแล้วมันมาเกิดอย่างนี้ขึ้นมาได้เนี่ยนะเราก็ไม่ได้จะไปโยนความผิดให้ใครไม่ได้นั่นเป็นไรอาจเป็นแต่ว่าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะคนที่เขาบอกว่ามีหน้าที่กันพนักงานขับรถใช่ไหมพวกขับรถเนี่ยไม่ว่ากับรถสาธารณะกับรถอะไรที่มันอยู่ในบริษัทอะไรต่างๆนี่นะก็จะมีการก็เรียกว่าทบทวนก็เลยอะไรนะคืออะไรเช็คสภาพจิตอะเช็คสุขภาพจิตพวกสุไลลองคิดดูดีว่าคนขับเครื่องบินอะไรพวกนี้มันก็ต้องเข้ามาวนเวียนอยู่เรื่องของการสอบนะครับว่าไอ้ของสุขภาพเนี่ยมันจิตมันแข็งแรงอยู่ไหมใช่ไหมเรารู้แต่สุขภาพกายนะสุขภาพกายบางทีคนมันมีโรคประจำตัวใช่ไหมมีโรคบำดันเบาหวานไขมันมีโรคโน่นโรคนี้สารพัดที่คนที่พอมีอายุมากขึ้นมาเดี๋ยวระบบเลือดนู่นนี่นั่นนะเส้นเลือดสมองอะไรต่างๆแล้วก็เขาจะต้องมีใบรองแพทย์ใช
1: ่
0: ไหมพนักงานขับรถสาธารณะอะไรต่างๆพวกนี้เขาจะต้องเข้าไปเช็คร่างกายเป็นระยะนะแต่ว่าพี่ว่าได้แต่เช็คพี่วีเขาเห็นก็เฉพาะเช็คร่างกายแต่ไม่ได้เช็คสุขภาพจิตนะสุขภาพใจอ่ะ เราไม่อยากว่าสุขภาพจิตสุขภาพคือต้องบอกสุขภาพใจก็อาจจะต้องมีมาตรวัดใช่ไหมตัวชี้วัดจะมี KPI ที่ว่าคนเนี้ยยังมีความด้านจิตใจมีความคงแข็งแรงพอไหม เวลาไปเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณพาคนหลายชีวิตที่นั่งไปกับคุณเนี่ยใช่ไหมฮะคุณจะรับผิดชอบยังไงคือพยายามทบทวนก็แม้แต่เวลาเราซ้อมเราก็เวลาก็ป้องกันอะไรนะไฟไหม้ใช่ไหมดับเพลิงสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ดับเพลิงขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะต้องมีการฝึกซ้อมแม้กระทั่งทุกอย่างเราจะเลยสังเกตไหมมันก็เหมือนการมีการฝึกซ้อมมีการอะไรที่จะให้มันให้เกิดมีความตระหนักใช่ไหมมีจิตรู้ว่าเราจะทำอะไรและมันเกิดขึ้นอย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่คาดคิดหรอกมันเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมแม้แต่สถานที่ตรงเนี้ยสถานที่ตรงที่เราเห็นรถไฟมันติดกันเป็นก็เคยชินเพราะฉะนั้นไอ้ความเคยชินอันเนี้ยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คือคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกเพราะมันบ่อยใช่ไหมก็เห็นว่าม
1: ันบ่อยมันติดกันแล้วเนี้ยใช
0: ่
1: ว
0: ัน
1: หนึ่งสองรอบสามรอบแล้วแต่ว่าขบวนไหนจะผ่านใช่ไหมหรือความเคยชินก็นั่งก็คือสงสารผู้โดยสารนะโดยที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะพี่หมอเนาะ
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะ
0: ก็อย่างกับรถเมย์นะโทษนั่นคืออะไรวันนี้เก้ก็บอกว่าเห็นพวกญาติของกระเป๋ารถเมย์อันนี้พี่ก็ฟังคร่าวๆก็บอกว่าเขาก็บาดเจ็บใช่ไหมครับแต่เขาก็รู้สึกเสียใจมากว่าเขาไม่สามารถที่จะช่วยผู้โดยสารเนี่ยนะครับหมายถึงว่าคือที่จริงเขาอาจจะมีส่วนอยู่ด้วยแหละว่าอาจจะต้องเป็นคนหนึ่งที่คอยระมัดระวังนะครับเมื่อมาเจอแบบเนี้ยว่าในเมื่อมันติดตรงนี้แล้วเนี่ยก็เตือนสมมตินะถ้าเขาคือเขายังคิดได้เห็นญาติเขามาฟังเขาเสียใจที่ไม่สามารถที่จะให้ความปลอดภัยกับผู้โดยสารได้ใช่ไหมที่จริงในขนาดนั้นเขาอาจจะที่จริงถ้าเขาคิดสมมตินะว่าเขาอาจจะคิดสมมติว่าผ่านมาทางนี้ทุกวันแล้วก็คิดว่าถ้ามันติดอย่างเงี้ยก็ให้รถไฟมาแล้วบอกเตือนให้ผู้โดยสารระมัดระวังหรือให้วิ่งลงอะไรเงี้ยนะอันนี้พูดถึงให้ฟังนะว่าแต่ว่าในเวลา

0: นั้นน่ะตัวเขาเองอาจจะไม่ได้นึกคือมันนึกตอนหลังอ่ะถ้าเขามานึกตอนเนี้ยเออที่จริงถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะต้องบอกให้เตือนให้ผู้โดยสารก็วิ่งหรือว่าเปิดประตูให้ผู้โดยสารลงไปก่อนอะไรก็ว่ากันไปคือสิ่งตรงเนี้ยมันถ้าเราจะไปเจาะจงใครไม่ได้เลยคืออะไรว่าบางทีมันเหมือนกับพอไปเห็นโอ้รู้อย่างนี้อันรู้อย่างนี้อะไรต่างเนี้ยนะก็มันไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องป้องกันเหตุร้ายที่จะป้องกันก็คือต้องมิติตรงเนี้ยตอนเนี้ยพี่ว่าโดยเฉพาะฝ่ายบริหารเนี่ยที่รับผิดชอบว่ากระทรวงคมนาคมตำรวจนะครับอะไรทั้งนั้นอ่ะมันเกี่ยวโยงหมดตรงสไลด์ไม่กระทั่งผู้ว่าไม่กระทั่งใครต่อใครที่อยู่ในบริเวณเขตอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นสถานที่ต่างๆที่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วมันไม่ปลอดภัยเนี่ยมันต้องหาทางแก้หาทางป้องกันใช่ไหมครับว่าจะทำอย่างไรที่มันไม่ให้เกิดการสูญเสียแบบซ้ำซากบ้านเรานะมันอย่างนี้นะมันต้องมีจริงๆตรงสไลด์พวกเนี้ยมันต้องมีแล้วก็มีกฎมีวางไว้เลยว่าสถานตรงเนี้ยมันอย่างนี้มันต้องเตือนนะมันต้องสะท้อนให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำยังไงไม่เกิดขึ้นอีกคุณเป็นผู้บริหารก็ต้องมาระดมความคิดกันมาหาทางออกว่าทำอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือแม้แต่พนักงานกับรถเนี่ยเห็นไหมรถไฟรถเมล์อะไรก็แล้วแต่มันเวลามันผ่านตรงเนี้ยมันยังไงนะมันจะเป็นข้อเตือนใจเป็นให้เรามีสติให้เราคิดว่ามันนะตรงเนี้ยอย่าได้เสี่ยงอย่าได้ประมาทอย่าได้อะไรประมาณนี้นะเราก็ว่าไปอย่างนั้นคืออะไรว่าต้องมีส่วนร่วมบ้างนะครับเวลามีการสูญเสียเพราะว่าเราเองนั่งแสดงว่าเราก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้ที่สูญเสียใช่ไหมครับถ้าเกิดคนที่มันสูญเสียจริงๆเนี่ยมันทำใจไม่ทันเหมือนกันนะเพราะว่ามันเร็วแล้วมันไม่ได้ตั้งได้สั่งเสียจนไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะ
1: ข่าวล่าสุดนิดนึงพี่หมอ
0: ครับ
1: คนขับรถไฟปัสสาวะสีม่วงค่ะ
0: อ้าวนั่นไงนั่น
1: ไม่รู้ว่านี
0: ้ไม่รู้จะเป็นจริงไหม
1: การผลการตรวจอย่างไม่เป็นทางการเบื้องต้นนะคะพนักงานขับรถไฟเป็นมีปัสสาวะสีม่วงไม่รู้ว่ามีสารเสพติดไหมนะคะซึ่งก็เป็นไปได้อาจจะกินยามองในแง่บวกนะว่าอาจจะกินยาแก้โรคใดโรคหนึ่งอยู่ไหมโอเคอาจจะไม่ได
0: ้
1: คุมในสารเสพติดนะคะอันนี้ก็แต่แน่นอนล่ะตำรวจแจ้งข้อหาประมาทเหมือนกันนะประมาทเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาทำตามกฎแล้วก็ตามนะแต่ว่าคือก็ติดใจตรงที่ว่าในมุมเรานะว่าเราเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าเราพยายามต้องเบรกให้ถึงที่สุดเพราะรถไฟไม่ได้มาเร็วแบบว่าปุ๊บปั๊บนะพี่หมอรถไฟที่ออกมาเนี่ยไม่ได้เร็วนะรถไฟก็เป็นขบวนรถสินค้าอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เร็วอะไรมากมาย
0: ก็คนที่ให้สัญญาณใช่ไหมที่รถไฟก็บอกเขายกธงแดงแล้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ธงแดงแล้วแล้วก
1: ็
0: ปวดปวดปวดปวดด้วยนะ
1: ค่ะใช่วูดก็วูดจริงถ้าใครที่อยู่ตรงนั้นนะบรรดามอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรก็ตามไม่กลัวเลยเสียงบูดเสียงเบิร์ดเนี่ยคนไม่กลัวเพราะเขาคิดว่ามันยังไกลอยากที่ตัวเองต้องข้ามอยู่พี่หมอ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะนี่แหละปัญหาถึงเกิดโอ้เนี่ยมีช็อกเลยล่าสุดคนขับรถไฟปัสสาวะสีเป็นสีม่วงนะคะ
0: นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละมันก็คือตัวถ้าเราจะมองไปว่าโดยที่ว่ามันเกิดจากการชนนั่นแหละเพราะคือรถไฟตัวชน
1: อ
0: ่ะพูดง่าย
1: ๆใช่ใช่ค่ะเป็นตัวที่ชนเป็นตัวชนใช่ไหมแต่รถเมย์เนี่ยไม่ควรที่จะไปคล่อมรางรถไฟอยู่ตรงนั้นเน
0: า
1: ะ
0: อันนั้นก็ถูกอันนั้นก็ใช่ครับ
1: ส่วนคนขับรถเมย์กับคนเบิกธงสัญญาณของการรถไฟไม่พบสารเสพติดนะคะเบื้องต้นอันนี้เบื้องต้นก่อนเจอเฉพาะคนขับรถไฟค่ะก็โตเสียใจเนาะกับ8ชีวิต8ครอบครัวนะพี่หมออาจจะไม่ใช่8ครอบครัวนะเผลออาจจะเป็นคูณเป็น16ครอบครัวเพราะว่านั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เขาต้องดูแลอีกหลายครอบครัวนะพี่หมอนะ
0: ใช่ครับนี่แหละ
1: พ
2: ็บ้านเราถ้า

0: แบบพอพิงไปถึงนี้เอาสาวไปถึงเรื่องของเราจะถ้าม่วงๆเนี่ยเราก็น้ำหนักไปทางเรื่องของสารนะเนาะที่ทำให้มันทำให้มันสมองมันสูญเสียไอ้ความทรงจำหรือว่าประสิทธิภาพในการตัดสินใจหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมันไม่พอไม่เพียงพอที่จะรับผิดชอบแม่มันเราเห็นบ่อยนะอะไรที่มันเกิดรถชนเนี่ยมันขับจะรู้โหแบบมันถ้ามันยาเสพติดนะมันอยู่ที่ว่ามันติดมากติดน้อยหรือว่าความเสพที่มันเสพเข้าไปมันมากน้อยแค่ไหนจนกระทั่งควบคุมสติไม่ได้อะไรอย่างนี้มันอย่างนี้เป็นต้นนะนะ
1: ใช่ไหม
0: น่ากลัวมาก
1: ฉันขับรถไฟแล้วพอฉันได้ขับคือขับรถไฟโอเคเป็นทางตรงทางถูกต้องเจออะไรก็ชนด่าอย่างนี้เหรอ
0: ก็นุ่งเสื้อลายเราเคยได้ยินไหมที่ขับ20ล้ออะไรที่มันเกิดแรงๆอ่ะมันชนแบบไม่รู้มันบอกมันไม่รู้ตัวพูดถึงวันเดียวพี่ก็กลัวนุ่งเสื้อลายพี่โดนมาแล้วไงตอนพี่ยังชนไอ้คนเมาเหล้ามันชน
1: ท้าย
0: พี่เกือบตาย
1: เมื่อปีที่แล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับใช่
1: ปีที่แล้วเนี่ยรถที่หมอพังยับเยินเลยเน
0: า
1: ะ
0: พังยับเลยฮะถ้าไม่มีหลวงปู่ทวดสายฟันแย่แล้วพี่เอาพูดไปครับ
1: ใช่ใช่เลย
0: ครับ
1: ก็ฝากไว้เนาะส่วนข่าวไอ้เมียหลวงขอเมียน้อยให้สามีหน่อยสักนิดนึงพี่หมอสักเนี่ย 2-3 นาทีพอได้อยู่เรื่องนี้ก็คือฮาเหมือนกัน
0: เราลืมไปนั่นแต่ไร
1: บ้านเรา
0: อ๋อต้องสิวไรอ่านดูข่าวมันเป็นไงบ้างดิ
1: ก
0: ็
1: ก็น่ารักดีน่ารักดีนะในมุมของคนไทยคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยผู้ชายชอบมากเลยมีแต่คนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าโอ้ยอยากให้เมียฉันมาดูข่าวนี้จังเลยอยากให้เมียฉันไปแบบนี้จังอะไรอย่างเงี้ยที่หมอคิดว่าจะเป็นเรื่องของการแบบต่อไปคนอื่นจะต้องปฏิบัติตามไหมหรือต้องยังไงคะเรื่องนี้เมียหลวงของเมียน้อยให้สามี
0: แม้เราก็รู้ลืมไปเราก็คุยแต่เรื่องอื่นเยอะเกินไปเมื่อกี้นะแต่ที่จริงแล้วต้องคืออะไรเรื่องปัญหาตรงเนี้ยมันไอ้เรื่องไม่ใช่ก็เรื่องประเด็นสังคมแบบเนี้ยนะมันจะยังไงดีนะถ้าเราต้องมองเป็นหลายมิตินะต้องคืออะไรว่าคือในเรื่องมิติของทางถ้าเราว่าไปเรื่องของวัฒนธรรมนะไหมโดยเฉพาะทางวัฒนธรรมไทยเราแล้วเนี่ยถ้าเราจะไม่ก็เรื่องอะไรนะเมื่อตั้งในอดีตเนี่ยเราก็เคยได้ยินอยู่นะไอ้เรื่องของการโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยมันจะมีหลายบ้านหลายเมียนะซึ่งก็คือว่าบทบาทของผู้ชายเมื่อก่อนเนี่ยมันเรียกว่าเป็นช้างเท้าหน้านะครับแล้วก็ต้องเลี้ยงดูรับผิดชอบนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างเนี่ยแล้วก็มันมีหลายๆอย่างก็เรียกว่าบางคนว่าภรรยานั้นถ้ามีหลายคนและมีลูกหลายคนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้มาเป็นทหารรับใช้ประเทศอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะแต่ว่าในมาปัจจุบันเนี่ยมาหลังเนี่ยมันถือว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมที่ขนบธรรมเนียมที่แบบเหมือนกับไม้อิงกฎหมายเข้าไปด้วยว่าให้มีผัวเดียวเมียเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการยึดเป็นแนวปฏิบัติใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมานอกเรียกว่านอกไปมีหลายๆบ้านก็อย่างเงี้ยน้องก็เลยผิดกฎหมายนะเพราะว่าการสมรสนั้นในกฎหมายมันก็มีได้คนเดียวใช่ไหมที่ไม่มีได้ครบซ้อนหรือว่าสมรสซ้อนอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยนะถ้าเราคิดว่าไอ้การที่จะยอมรับมาโดยเฉพาะในของภรรยาหลวงเนี่ยนะเขาก็คือเท่าที่ดูก็บอกเหมือนกับเขาไม่ใช่ไปขอไปเรื่อยเฉยแค่เขาก็อยู่กันมานานแล้วแหละนะอยู่กันมาแค่ว่าช่วยกันทำมาหากินช่วยในการงานหาเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันคือเขาคนน้อยเนี่ยนะเขาก็มีบทบาทอยู่แล้วฉะนั้นในเมื่ออาจจะรู้ว่าไหนๆก็มีอะไรกันแล้วก็เอาเปิดเผยจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องหลบซ่อนอะไรต้องว่ากันไป

0: ทีนี้ก็ถามว่าทำไมนะที่ผู้หญิงไทยบอกอะไรนะเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครเนี่ยนั่นก็แสดงว่าเรื่องของจิตใจเรื่องของความรักนะครับของผู้หญิงเนี่ยความรักเดียวใจเดียวเนี่ยนะครับที่กับมีกับผู้ชายคนเดียวเนี่ยฉะนั้นก็ถือว่าเขาก็อาจจะยอมไม่ได้ที่จะให้สามีไปมีคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็นะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าลึกๆมันยังติดอะไรบางทีว่าไอ้ข้างหน้านี่เป็นอย่างนี้นะต้องเอาหน้าแต่ว่าในลึกๆอ่ะเขาก็ว่ากันว่านะส่วนใหญ่แล้วจะมีอะไรที่คิดอยู่ลึกๆเหมือนกันนะฮะคิดอยู่ลึกๆนะถ้าเกิดเราสาวไปให้ลึกหรือว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เวลามันแสดงออกนะครับกับที่ฝังอยู่ในลึกๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะบอกได้หมดหรอกนะฮะฉะนั้นเพียงแต่ว่าเราก็ที่ว่าสังคมบางทีอาจจะเราก็ไม่รู้ว่าสังคมเขาว่ากันอย่างไรนะไม่รู้เขาให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อย่างไรหรือว่าให้การคัดค้านอย่างไรนะพี่ก็ไม่ได้ตามนะนุ้ยเลยว่ายังไง
1: ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็มองแบบบวกนั่นแหละก็ไม่ได้มองลบหรอกเขาบอกว่าก็โชคดีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เนาะเราบอกว่าโชคดีที่แบบคุยกันได้คุยกันรู้เรื่องไม่ทะเลาะกันเหมือนบ้านอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะก็ชื่นชมเมียหลวงนะส่วนใหญ่เนี่ยนะ
0: ก็เอาแต่ครับในเมื่อไม่มีการก็เรียกว่า
1: ค่ะ
0: ไม่มีการบังคับอะไรกันนะแค่ว่า
1: ใช
0: ่แต่ว่าอย่างน้อยๆนะพี่ว่าเราก็ไม่ได้นั่นนะเมื่ออย่างกับอย่างด้านทางศาสนาบางศาสนานะเช่นศาสนาอิสลามนี่นะก็ถือว่านั่นเป็นกฎหมายมันนะคือเขาสามารถที่จะให้ผู้ชายได้มีได้ถึง4บ้านถึง4ภรรยาแต่ว่าเขาต้องได้รับความยินยอมจากภรรยาคนแรกก่อนอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีต้องมีความก็เรียกว่ายุติธรรมอ่ะเสมอใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ครับก็เอาก็ว่ากันไปนั่นเลย
1: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราก็ซับดูนะคะพี่หมอแล้วกลับมาช่วงหน้านะคะมีจดหมายฉบับหนึ่งนะคะที่ส่งมาให้พี่หมอตอบนะคะรออยู่เป็นคุณผู้ชายวัย42สักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ร้อน
1: นี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ต่อมาช่วงสุดท้ายนะคะมีคำถามจดหมายยาวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะได้ประมาณไหนยังไงเดี๋ยวพี่หมอลองตอบดูนะคะเป็นผู้ชายอายุ42ปีนะคะแต่งงานแล้วมีลูก2คนภรรยาอายุ37พอมีลูก2คนแล้วก็ตกลงกันว่าให้ภรรยาทำหมันเพื่อคุมกำเนิดแต่ปรากฏว่าหลังจากภรรยาทำหมันแล้วรู้สึกไม่มีอารมณ์ทางเพศเฉยๆทำให้เรียกว่ากุ้มใจมากพี่หมอปกติเขาก็มีการตอบสนองทุกครั้งนะคะผมเกรงว่าจะมีปัญหาระยะต่อไปไม่ทราบว่าเป็นเพราะเขามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากทำหมันแล้วน้ำหนักจาก52เพิ่มเป็นเกือบ70กิโลกุ้มใจเรื่องนี้ก็เลยขอถามว่าจะทำอย่างไรให้ภรรยามีอารมณ์คึกคักเหมือนเมื่อก่อนที่มีข่าวกันว่าคนที่ทำหมันแล้วจะไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศจริงหรือเปล่ามียาปลุกเซ็กหรือยาช่วยให้ผู้หญิงมีความต้องการมากขึ้นหรือไม่คะพี่หมอ
1: ครับตอบครับประเด็นเลยนะครับเรื่องของความเข้าใจว่าการที่ผู้หญิงทำหมันแล้วนั้นจะทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงหรือหมดไปนี่นะครับเขาตอบว่าตัวนี้นะครับไม่ใช่การที่ผู้หญิงอารมณ์ทางเพศลดลงนะครับหรือหมดอารมณ์ทางเพศไม่ได้มีความเกี่ยวพันหรือว่าไม่ได้หาสาเหตุมาจากการทำหมันแต่อย่างใดนะครับตอนนี้ขอให้เข้าใจใหม่นะที่ทำให้ผู้หญิงหมดอารมณ์ทางเพศนี่นะครับมันก็มีหลายๆอย่างนั่นคืออะไรนะครับโดยเฉพาะเขาบอกบางคนผู้หญิงเนี่ยพอมีถึงว่ามีบุตรนะพอมีลูกเนี่ยบางทีอาจจะมีอะไรที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมากขึ้นโดยเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรต่างๆนานานะฮะแล้วก็แม้แ

0: เรียกอะไรนะมันเรื่องของการที่ผู้ชายนะผู้ชายบางคนนี้มันคือไม่ได้มองเห็นความสำคัญของภรรยานะตอนที่ภรรยานี่เหนื่อยไหนจะงานบ้านงานดูแลลูกนะก็โดยเฉพาะเรื่องนั้นนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าในบางครั้งเนี่ยผู้ชายเองอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะเช่นไปเศร้าซีเขามากเกินไปนะว่าไอ้ทำไมไม่เหมือนเดิมโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยคือผู้หญิงนั่นเองครับคืออะไรเราบอกว่าอารมณ์ทางเพศโดยเฉพาะผู้หญิงนั่นแล้วนะมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับผู้ชายนะแต่ว่าฮอร์โมนเกี่ยวข้องก็มีส่วนนะแล้วก็ถ้าผู้ชายเข้าใจนะครับในเรื่องของอารมณ์ทางเพศที่ลดลงเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยฉะนั้นก็ต้องมาทำเขาเรียกว่ามหาสาเหตุกันโดยเฉพาะที่น้องบอกอาจจะเป็นน้ำหนักเพราะเป็นน้ำหนักเพิ่มขึ้นไหมอาจจะดูว่าน่าจะมีส่วนอยู่บ้างนั่นเท่าไหร่เรื่องของน้ำหนักการที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยนะบางทีก็อาจจะไม่อึดอัดทำให้ไม่คล่องตัวนะก็เบื้องต้นนี่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดพอเราสงสัยอย่างนี้ปุ๊บนะก็อาจจะต้องมาหาทางเช่นบางคนก็บอกว่าเขายกตัวอย่างฟังทักเรื่องอะไรก็มีคู่สามีภรรยาเนี่ยแต่ที่เคยมาปรึกษานะแล้วก็จะมีปัญหาตรงนี้คล้ายๆกันเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าภรรยาทำไมน้ำหนักขึ้นเยอะมากแล้วก็หลับแล้วนอนกรนอะไรต่างๆนะแต่แล้วก็มันแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นก็เอางี้นะก็มาหาทางลดน้ำหนักแล้วก็มาออกกำลังกายนะครับแล้วก็ให้ยาไปกินบ้างอะไรบ้างไงนะก็เพียงระยะเวลาไม่ถึงเดือนนึงเท่าไหร่ร่างกายก็กลับมาดีแล้วก็สามารถที่จะมีอารมณ์ตอบสนองหรือว่าไปกันได้นะครับพูดง่ายๆว่าปรับตัวนะครับอันนี้จริงๆก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็บอกว่าปริญญานี่เมื่อก่อนแต่คนนี้ไม่ได้ทำหมันนะที่มาปรึกษานี่แต่เพียงแต่ว่าหลังจากเขามีลูกแล้วเนี่ยเขาน้ำหนักขึ้นเยอะมากแล้วกินอร่อยไปหมดอะไรต่ออะไรนะมาทั้งมาทำให้เกิดไปกระทบถึงเรื่องของอารมณ์เรื่องเพศนะครับมันทำให้ไม่ค่อยอยากจะหลับนอนไม่ค่อยใส่ใจตรงนั้นเลยอย่างนี้นะอันนี้ก็น่าจะลองทำดูนะฮะ
1: ค่ะเรื่องเนี่ยค่ะเรื่องทางเลือกเกี่ยวกับสมุนไพรเรื่องยาปลุกเซ็กอะไรที่ถามมาเนี่ยค่ะมีความเป็นไปได้ไหมคะที่จะช่วย
0: ครับซึ่งเรื่องยาปลุกเซ็กสำหรับผู้หญิงนั่นนะสำหรับผู้หญิงนั้นจะว่าไปก็มีการค้นคว้าขึ้นมาเยอะนักอะไรนะสมัยปัจจุบันเนี่ยก็มีคุณหมอหลายๆท่านนะที่นำยาหรือเป็นรูปแบบของอาหารเสริมเนี่ยมาใช้ของผู้หญิงกันนะโดยเฉพาะก็มุ่งไปเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนหรืออะไรเอสโตรเจนในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของไพโตเอสโตรเจนไพโตเอสโตรเจนอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนจากพืชนะซึ่งพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีอันตรายกับร่างกายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าถามว่าจะใช้ฮอร์โมนเป็นในเชิงสารเคมีต่างๆนี่ก็ควรจะไปพบคุณหมอด้านสูตินารีนะเพื่อที่จะมาปรับนะครับลองใช้ดูอันนี้ก็ช่วยได้แต่พวกเรื่องของสมุนไพรต่างๆเนี่ยเราก็เคยได้ยินบ่อยกันเลยว่ายาสำหรับผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยก็เราเคยได้ยินนะพวกเต้าเกลือว่านชักมดลูกพวกอะไรพวกนี้นะก็มันจะช่วยมีฮอร์โมนอยู่ในนั้นเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกโสมพวกตังกุยนะโดยของผู้หญิงเนี่ยแม้แต่เรื่องของซอยไอซอยก็คือตัวเหลืองนะคืออะไรคือสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยให้เพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงได้นะครับแต่ก็เรื่องอาหารนี่ก็สำคัญนะครับเรื่องอาหารการออกกำลังกายของการพักผ่อนโดยเฉพาะเรื่องของด้านจิตใจในเรื่องของอารมณ์นี่ก็เหมือนกันคืออะไรว่าผู้หญิงบางครั้งเนี่ยบางทีผู้ชายไม่เข้าใจเรื่องของอารมณ์ของผู้หญิงนะครับว่าคือเขาเรียกผู้ชายบางคนนี่เขามักจะศึกษาแล้วก็รู้นะครับว่าผู้หญิงนั้นน่ะบางครั้งเวลาจะไปมีอะไรด้วยเนี่ยที่เขาอาจจะบอกจะต้องสืบคนว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะมีช่วงไหนที่ผู้หญิงมักจะ

0: อารมณ์ตอบสนองนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขถึงจุดสุดยอดได้ในเวลามีเซ็กส์มีเพศสัมพันธ์นะก็ต้องให้เข้าใจว่าเป็นช่วงที่ผู้หญิงช่วงที่ก่อนมีรอบเดือนนะครับช่วงนั้นอ่ะมันจะมีเรียกว่ามีเลือดมาคั่งตรงวงจักรมากๆนะตรงนั้นก็มีโอกาสนะครับที่จะทำให้ผู้หญิงนั้นมีอารมณ์ตอบสนองได้มากกว่าช่วงอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะพี่หมอให้เบอร์นิดนึงค่ะหรือว่าใครที่สนใจอยากจะโทรปรึกษาในช่วงระหว่างที่เราไม่ได้เจอกันในรอบสัปดาห์นี
0: ้รับเบอร์นะครับเบอร์0876977666 0876977666โทรได้ครับ
1: ค่ะโทรได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจจะปรึกษาพี่หมอนะคะส่วนใครที่แบบรอได้ก็เดี๋ยวพี่หมอจะตอบทางจดหมายนะคะในทุกวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะลาไปพร้อมกันพี่หมอคะสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่าง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพัง

0: ังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นเคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ4

0: 100ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LT

อรุณสวัสดิ์ค่ะตี 5:11 นาทีเช้าวันจันทร์วันนี้18พฤษภาคม2569กลับมาพบกันข่าวเช้า 9:15 วิทยุอสมททั่วไทยนะคะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 Super Station นะคะตี 5 ถึง 7 โมงเช้าเจอกันนะคะกับเราสองคนค่ะคุณจามรกิจเสาวภาคแล้วก็ดิฉันเองนะคะเดี๋ยวรอด้งๆจามรนะคะกลับมาจากภูเก็ตแล้วเข้าใจว่าอย่างนั้นเนาะน่าจะกลับมาแล้วนะคะก็ฝนตกนะคะภูเก็ตก็ตกหลายจังหวัดก็ตกค่ะเมื่อวานนี้สวัสดีชาวภูเรือพี่ประนอมนะคะภูเรือตกไหมคะพี่วันนี้พี่ตุ๊กกฎชมนสารคามพี่หนูคำเพลงเพราะมากพี่สุวพัฒน์รักษาจากร่อนพิบูลนะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่ประเทืองพี่สวัสดิ์รักนิ่มพี่ยงยุทธเพชรคงพี่สศิธรพี่สุวินค่ะพี่พานพี่เวียงชัยแสงเลขคุณยายออสสามย่านนะคะคุณจอมยุทธท่านผู้ชมผู้ฟังกำลังเดินทางไปทำงานจากสะพานใหม่ไปดูสิกรมอุตุบอกว่าเช้านี้ฝนจะตกยังไม่เห็นตกเลยคุณจอมยุทธเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งพี่ช่วงนี้ฝนชุมนะคะรอแป๊บหนึ่งนะฝนชุมประมาณยุงเลยค่ะแล้วก็พี่ณรงค์สวัสดีนะคะพี่แป้วสีภัยจากคมคีรีพี่เปื้องพะโคนชัยพี่จำนงจากพระยอดพี่แขกสุทธิรัตน์นะคะจากร่อนพิบูลจุฬาภรณ์นะคะสวัสดีด้วยแล้วก็พี่หญิงดีสตูลกับพี่สนธยานะคะ

พิทักษ์ชัยสันป่าเป้าค่ะทักรอน้องด้งนะคุณพี่จรัญพี่จรัญทองบัวนะฮะมาแล้วเนาะพี่ประพัฒน์สอนสมบัติค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังน้องฉุยกันติยามาแล้วค่ะพี่วิรัตน้องคายอะคะโอ้น้องคายตกหนักเลยค่ะตอนนี้วิรัตพี่วิรัตแจ้งมานะคะพี่ลำดวนพี่หนูเล็กพัชราพรพี่วินิจจากนนทบุรีนะคะป้าแอนจากสหรัฐอเมริกาที่นู่นก็น่าจะ5โมงเย็นใช่ไหมพี่สะอาดจำปาทองพี่นิคมพุทธศรีพี่ภัยตะกวบป่าค่ะพี่พันคนสวยแห่งเมืองปทุมธานีน้องแขกบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็พี่กระโปโลคุณแดงขนมจีนค่ะมาแล้วเหมือนกันเนาะพี่ปุ้มเสาวนีจากเมืองกาญจนบุรีนะคะนี่สาวใต้นะคะไปอยู่เมืองกาญจนบุรีคิดถึงเลยนะคะสวัสดีพี่ปุ้มของเราแล้วก็พี่คมคายพี่ปูค่ะพี่ปูกัญญารัตน์นะคะประมาณนี้นะคะใครอยู่พัทลุงเอ่ยเดี๋ยวนะแว๊บๆส่งเข้ามาเมื่อสักครู่อ๋อพี่สว่างนะคะอยู่พัทลุงพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมสวัสดีด้วยนะคะพี่สมพรจากโคราชค่ะพี่อัมพรกาลีเทพพี่ผู้ใหญ่วันมาทักทายกันเนาะสำหรับในเช้าพี่อมราค่ะอมราวงแก้วพี่นิดชัยสวัสดีครับผมตาวัดส้มตำเจเล็กขนมกะหรี่ปั๊บอยู่8ริ้วเอ้า8ริ้วร้อนนะคะดีเห็นไหมยายออสบอกที่ระยองฝนไม่ตกเลยค่ะพี่ยุพินเมื่อวานกลับจากนครสวรรค์ฝนตกตลอดทางพี่ธัญรัตน์สวัสดีนะคะจังหวัดเลยก็ตกนะชุมพรก็ตกพี่นพพรค่ะพี่ภัควดีแก้วบ่อไทยที่ไหนตกบ้างนครก็ตกนะนครศรีธรรมราชปากพนังสัญญาณชัดเจนฟังกันอยู่หลายคนนี่ที่สื่อท้องถิ่นนะฮะพี่ดวนฟังจากพระพรหมนะคะพี่เดือนเนาะพี่คนสันโดษจากโพนทองอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะห้วยยอดก็ตกนะพี่จรัญแจ้งมาพี่สริญญาฉัดแก้วนะคะพี่ดวงใจจากญี่ปุ่นนะคะสวัสดีด้วยนะคะก็ประมาณนี้เนาะทักทายกันหอมปากหอมคอพี่วีระวันลีมาลีพี่วิเชียนค่ะพี่เดี๋ยวนะพี่ยี่เหรอคะอุดรตกแรงอ๋อก็หน้าฝนเนาะช่วงนี้ลุงวีจากเชียงรายก็จะตกเนาะกำลังจะตกใช่ไหมบ้านลุงวีนะคะพี่สุนทรทองเรือสวัสดีด้วยนะคะเช้านี้ก็แน่นอนนะคะข่าวหน้าหนึ่งทุกสำนักทุกฉบับก็คงจะต้องหนีไม่พ้นเรื่องของรถไฟชนรถเมย์นะคะผลของกล่องดำออกแล้วนะคะรถไฟก็มีกล่องดำเหมือนเครื่องบินคนขับรถไฟเขาเรียกพอขอรอนะคะใช้ระบบ emergency brakeใช้ระบบฉุกเฉินแล้วหยุดรถก่อนปะทะ100เมตรแต่ไม่ทันเพราะว่ารถขบวนนี้เป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักก็หลายพันตันอยู่นะเขาบอกว่ารถขบวนนี้ต้องเบรกระยะ2กิโลเมตรถึงจะเอาอยู่มาเบรก100เมตรเอาไม่อยู่นี่คือผลของกล่องดำออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ข่าวถัดมางามไส้ข่าวเดียวกันนั่นแหละพอขอรอคนเดิมฉี่ม่วงค่ะคุณผู้ฟังพอขอรอคนขับรถไฟปัสสาวะสีม่วงคนขับรถเมย์ปัสสาวะปกติคนโบกสัญญาณธงปกติหมายถึงคนดูแลไม้กั้นนะคะแต่ก็ล่าสุดนั้นโดนข้อหาด้วยนะคนที่ดูแลไม้กั้นตรงจุดนั้นนะคะนี่ค่ะงามไส้คนขับรถไฟสีม่วงหลังพุ่งชนรถเมย์จน

เกิดโศกนาฏกรรมเมื่อวานนี้ก็เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดใกล้เคียงจุดเกิดเหตุนะคะพบว่าเจ้าหน้าที่โบกสัญญาณนะคะก็คือเขาเรียกใช้ธงตรงนั้นนะคะมันจะมีธงเขียวกับธงแดงเนาะรถไฟทุกสถานีนะคะจะมีเจ้าหน้าที่โบกธงเนี่ยค่ะถ้ารถพร้อมจะออกแล้วก็โบกธงเขียวถ้ายังไม่พร้อมจะออกก็ต้องโบกธงแดงเจ้าหน้าที่ใช้ธงแดงโบกสัญญาณเตือนเพียงครู่เดียวก่อนจะหยุดยืนอยู่บริเวณดังกล่าวหลังจากนั้นรถไฟก็จะพุ่งชนรถเมล์เขาบอกว่าประมาณ2นาทีแต่พนักงานรถไฟกลับไม่พยายามทำอะไรเลยจนกระทั่งเกิดเหตุสลดจากการสอบปากคำผู้บาดเจ็บในรถเมล์ที่รอดชีวิตนะคะบอกว่าในรถไม่มีการตะโกนบอกให้ระวังกันแต่อย่างใดจนเกิดเหตุก็คือไปจอดขวางขบวนรถอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้ตำรวจจะมีการประชุมตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนที่สน.มักกะสันนะคะเมื่อวันนี้ทางตำรวจสน.มักกะสันก็คุมตัวนายอุเทนพนักงานการเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นคนดูไม้กั้นตรงจุดนั้นมาแจ้งข้อกล่าวหาคือกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บอันตรายสาหัสนะคะหลังจากนั้นก็สอบปากคำก็ใช้เวลาไปนานเลยค่ะ2ชั่วโมงนายอุเทนไม่ได้มีการให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะส่วนผลการตรวจสอบสารเสพติดเพิ่มไม่พบสารเสพติดในร่างกายขณะเดียวกันพบว่าผลการตรวจสารเสพติดของคนขับรถไฟเป็นบวกก็คือสีม่วงมีสารเสพติดในร่างกายก็อาจจะต้องรอนะคะว่าเป็นสารเสพติดประเภทไหนเนาะถ้าม่วงก็ไม่เดี๋ยวถ้าเสพอย่างอื่นมันม่วงไหมแต่ถ้ายาบ้าน่ะม่วงเนาะเนี่ยเขาถึงบอกว่าช็อกเลยไม่น่าเชื่อเนาะส่วนคนขับรถเมย์นะคะตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลรวมถึงพนักงานเก็บเงินกระเป๋านะคะของรถเมย์ก็ยังรักษาตัวอยู่นะคะเป็นรถเมย์ปรับอากาศสาย206นะคะก็ยังคงรักษาตัวอยู่ทั้งคู่นะคะแต่ว่าแน่นอนคนขับรถเมย์เนี่ยตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาเนาะกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตอนนี้ยังคงอยู่โรงพยาบาลคาเมเลียนนะคะมีบาดแผลถูกไฟไหม้ที่บริเวณลำตัวและขาทั้งสองข้างนะคะสำหรับคนขับรถเมย์อาการล่าสุดก็โดนไฟคลอกอะเนาะจะถามว่าปลอดภัยไหมก็ปลอดภัยนะแต่ว่าต้องรักษาตัวค่ะนี่เป็นอุบัติเหตุที่มันเอาจริงๆอย่างที่หลายคนพูดนั่นแหละค่ะว่าเราขับรถผ่านตรงนั้นเนี่ยดิฉันผ่านบ่อยมากนะคะผ่านบ่อยแล้วก็คือดูแล้วมันน่ากลัวน่ากลัวสุดๆนะคะแต่ก็ชินจริงๆนะชินมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือรถมันติดในจังหวะที่รถผ่านเนี่ยนะคะรถจะติดมากตรงจุดนั้นจุดร่วมเนี่ยรู้สึกตอนเช้ารอบนึงนะคะรถจะผ่านน่าจะวันละสองดิฉันไม่แน่ใจว่า2ถึง3ครั้งเนาะไอ้ตรงจุดนี้ค่ะ2ถึง3ครั้งแล้วก็ทุกครั้งโดยเฉพาะตอนเช้ารอบเช้าเนี่ยโอ้รถจะติดคือติดสุดๆอ่ะก็หลายคนก็เลยบอกว่าไม่แปลกรถไปคาอยู่ตรงรางรถไฟหมายถึงรถยน

0: มอเตอร์ไซค์อย่างส่วนใหญ่ไม่คาหรอกเพราะว่ามันสามารถที่จะซอกแซกไปได้เนาะแต่รถที่คาอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์รถยนต์รถเมล์เนี่ยค่ะก็ยังงงอยู่ว่าโอ้โหนี่คือไปคาตรงกลางเลยตรงนั้นซึ่งพอเป็นแบบนี้มาหลายสิบปีนะคะตลอดเลยเพราะรถติดมากกรุงเทพเป็นอย่างนี้หลายสิบปีเพราะฉะนั้นพนักงานขับรถไฟเนี่ยก็คงจะเหมือนแบบเปิดบูดตลอดนะแล้วก็รู้ว่าตรงจุดเนี้ยจุดตัดตรงนี้ค่ะรถมันติดอยู่กว่าจะไปแต่ละวันเนี่ยคงยากคงแบบเหมือนกับจะต้องกระดึ๊บกระดึ๊บไปในแต่ละวันนะคะถามว่าชะลอได้ไหมเราก็ไม่รู้นะทำไมเขาถึงไม่เบรกทำไมเขาถึงแบบชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอผลตรวจการใช้สารเสพติดในปัสสาวะออกมาเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันเกี่ยวข้องหรือเปล่ากับการตัดสินใจอะไรอย่างนี้นะคะและที่สำคัญเมื่อวานนี้ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางรางนะคะบอกว่าพนักงานขับรถไฟคนนี้จริงๆไม่ใช่เด็กนะไม่ใช่เพิ่งทำงานนะยุค46แล้วนะคะเป็นขบวนรถแหลมฉบังบางซื่อนะคะก็ปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตขับรถไฟอ่ะงงไปอีกเนี่ยค่ะนายสยมพรพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าว2126ยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ในการขับรถไฟจากกรมการขนส่งทางรางก็สั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วโอ้ยอย่างเงี้ยยังไม่สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เหรอคะยังไม่สั่งให้เลิกขับเหรอคะและโดนสอบกรรมการโดนตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะคะนี่ค่ะและก็พร้อมจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างที่สุดและก็จะสืบสวนเชิงลึกว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องเนี่ยปล่อยให้พนักงานขับรถไฟมีสารเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟได้อย่างไรและต้องรับผิดชอบชีวิตคนจำนวนมากถึงแม้ว่าพนักงานรถไฟขบวนนี้ไม่ได้เป็นขบวนที่บรรทุกคนนะไม่ได้รับส่งโดยสารนะเป็นขบวนรถตู้คอนเทนเนอร์แต่ก็น้องโด่งสวัสดีค่ะอ๋อสายเข้าใช่มั้ยอ่ะรับสายก่อนก็ได้นะคะสวัสดีเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะสายเข้าค่ะบอกข่าวเล่าความคุณผู้ฟังนั่นเองสวัสดีค่ะคุณอะไรคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณโสครับคุณสีครับ
0: คุณโสอยู่จังหวัดไหนคะ
1: คุณสีผมอยากสอบถามว่าไอ้เบี้ยบำนาญนี่ที่เขาว่าจะปรับใหม่ไม่รู้ว่าเขาปรับหรือยังครับ
0: เบี้ยบำนาญของประกันสังคมเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อยังค่ะพี
1: ่ยังเลยเหรอ
0: บำนาญชราภาพของพี่นี่มาตราไหน
1: ก็เมื่อก่อนผมอยู่33เลยแต่เดี๋ยวย้ายมาเป็น39แล้ว
0: โอ้แล้วก็ไปยื่นรับเรียบร้อยแล้วใช่มั้ย
1: ยังเพราะผมไปสอบถามคราวที่แล้วมันได้แค่ 1,600 เอง
0: ก็เลยชะลอไว้ก่อนนึงเหรอคะ
1: ใช่ผมก็ส่งมาจนต้องรอให้เขาปรับสิดานหน่อยเพราะว่าจะออกมากินบำนาญก็ไม่รู้เขาปรับหรือยัง
0: อ๋อคือยังไม่ไปยื่นใช่ไหม
1: ยังครับยังผมรออยู่เนี่ยรอว่าถ้าเขาปรับสิดานหน่อยมันจะเยอะกว่าจะไป
0: เขาบอกว่าก็เนี่ยก็ตามข่าวเหมือนกันเขาบอกว่าจะปรับแต่ก็ยังไม่มีผล
1: จะปรับทำไมมันช้าจัง
0: เนาะจริงช้า
1: ช้าจริงแหละผมก็รอผมไปถามมาเป็นหลายนะนานแล้วผมว่าน
0: านแล้วเนาะ
1: ถ้าผมตอนนี้จะได้แค่1,600มาทำอะไร
0: ถ้าสมมติถ้าปรับใหม่ของพี่จะเพิ่มขึ้นกี่พัน3,000-4,000ได้ไหม
1: ไม่รู้ว่าผมก็ส่งมานานแล้วยังอ่ะนานแล้วอ่ะเกือบสามแล้วงวดแล้ว290เดือนแล้วอ่ะ
0: ค่ะพี่ก็รออีกนิดนึงคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แต่ว่ายังไม่รู้เขายังไม่ระบุวันเขายังไม่ระบุวันแต่มันดูช้านะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ถ้ายื่นไปอ่อนช้าครับช้ามากเลยอ่ะ
0: ก็อย่าเพิ่งยื่นใช่ไหมตอนที่พี่ไปติดต่อประกันสังคมเนี่ยเขาว่ายังไงคะพี่
1: เข

0: ออกมาทำงานมันก็ต้องหาเงินส่งมันไม่ค่อยคล่องแล้วอะ
1: แล้วตอนนี้พี่ยังส่งมาตา39อยู่ไหม
0: ส่งอยู่ครับส่งต่ออยู
1: ่อ๋อยังส่งอยู่อ๋อก็รออีกนิดนึงค่ะที่พี่ไปถามนี่คือเจ้าหน้าที่ประกัน

0: 3,000หรือ4,000
1: ถ้าสัก 3,000 นี่ก็ยังเขายังชั่วนะคุณพี่เนาะมันก็ยังพอจะไปทำนั่นทำนี่ได
0: ้จริง
1: 1,600 ไปทำอะไรซื้อกินก็ไม่พอละ
0: เออเนี่ยเนี่ยยังไม่ระบุวันค่ะพี่
1: เนาะ
0: เดี๋ยวรออีกหน่อยนึงใช่ค่ะรอคงไม่หน่อยอ่ะคิดว่าน่าจะโดนรอไปเรื่อยๆก่อน
1: ถ้ามันยังไงคุณสีก็ช่วยบอกมาตามแจ้งมาตามที่รายการก็ได้ครับผมก็ฟังอยู่ทุกวัน
0: เดี๋ยวแจ้งให้ค่ะเดี๋ยวแจ้งให้เลยนะคะเดี๋ยวรอ
1: ครับ
0: นะคะเดี๋ยวแจ้งบ่อยๆเลยนะคะได้ค่ะ
1: ครับ
0: ทุกทีค่ะพี
1: ่ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเมื่อกี้มีคนบอกว่าพนักงานขับรถไฟทำไมอายุ46ปีแล้วยังมีสารเสพติดในร่างกายอันนี้ก็ยังงงเหมือนกันนะคะพนักงานขับรถไฟขบวนนี้นะที่ชื่อสยมพรจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางนะคะเขาบอกว่าในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ประจำหน้าที่ท่านใดคนใดมีสารอยู่ในร่างกายอันเกิด

0: จากการเสพสุราหรือของมึนเมาหรืออย่างอื่นยาเสพติดให้โทษให้ผู้ตรวจการขนส่งทางรางมีอำนาจตรวจทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าผู้นั้นมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่นี่ค่ะน้องด้งสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟัง
0: เป็นเรื่องช็อกไม่น้อยเลยนะคะพอผลการตรวจแอลกอฮอล์ตรวจเลือดตรวจอะไรออกมาว่าพนักงานขับรถไฟคนนี้มีสีม่วงค่ะน้องร่วง
2: ครับผม
0: อึ้งไปเลยเนาะ
2: โอ้มันก
0: ็มันยังไงล่ะคะเนี่ย
2: เห็นตั้งแต่คนที่ยืนโบกธงแดงนะพี่นะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ในกล้องอ่ะฮะพนักงานดูเขาคือเขาเอาธงลงไวไปไหมอ่ะ
0: ก็
2: คือมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะ
0: ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันความเคยชินว่าตรงนั้นเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้พอรถคาอยู่เนี่ยข้างหน้าก็ไปไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เหมือนกับเขาก็เลยปล่อยมันชินอ่ะเป็นอย่างเงี้ยมาหลายสิบปีค่ะน้องนุ่งตรงเนี้ยผ่านประจำ
2: ใช่ใช่
0: วัน
2: นั้นอะขบวนเนี่ยถ้ามันก็หลายๆอย่างประกอบนะถ้าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างล่างอะค้างธงแดงไว้จนพนักงานที่ขับรถไฟข้างบนเห็นเขาอาจจะเบรกไหมหรือว่า
0: ใช
2: ่หรือว่าการที่ฉี่ม่วงเนี่ยมันทำให้เขาไม่เห็นอะไรกันเราก็อันนี้เดี๋ยว
0: ก็มีไงใช่มีคนแสดงความคิดแบบนี้เยอะมากใช่ไหมเขาไม่เห็นอะไรก็คือว่าก็คือขับอย่างเดียวอ่ะ
2: ครับ
0: ขับอย่างเดียวแต่ว่าเนี่ยล่าสุดก็กองดำก็ออกมาว่าเขาใช้ระบบฉุกเฉิน emergency brake ระยะแค่100เมตรเท่านั้น
2: ครับ
0: มันไม่ทันเนี่ยค่ะผลกองดำออกเรียบร้อยแล้วว่าคนขับรถไฟใช้ระบบเบรกฉุกเฉิน100เมตรก่อนชนนั่นแหละ
2: ครับ
0: ม้าเหล็กจริงๆนะคะ
2: โ
0: อ้ก็ทำให้ตกกันนาฏกรรมอีกรอบหนึ่งก็ตอนนี้คสมกก็บอกว่าผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยจะได้รับการเยียวยาปลายละ1ล้าน5แสนนะคะพร้อมชดเชยส่วนเกินจากประกันภัยด้วยนะคะ
2: ครับก็มันก็เหมือนเป็นนะเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนที่แบบมันก็ทุกฝ่ายร่วมกันนะทุกฝ่าย
0: ร่วมกันร่วมกันจริงๆใช่ค่ะเนี่ยใช้ความเคยชินว่าจุดตัดตรงเนี้ยรถติดไปคาอยู่ยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่ามันคานานมากรถมันติดข้างหน้าไปไม่ได้นะคะนี่แล้วก็เป็นบทเรียนได้ปั๊บเดียวน้องดุ้งเมื่อวานนี้โอ้โหโซเชียลแชร์กันรถเมย์สาย514ไปจากแถวบ้านดิฉันเลยมีนบุรีนะคะไปขับไปจอดค้างอยู่ตรงจุดตัดมักกะสันอีกแล้วค่ะเมื่อวาน
2: ไอคันสีน้ำเงินใช่ไหม
0: 514คันสีใช่ค่ะคันสีน้ำเงินถูกใช่ปอ514ไปคาอยู่ตรงรางรถไฟอีกแล้ว
2: ไม่กลัวเลย
0: ก็จริงๆนะพอเห็นรางรถไฟปุ๊บนะต้องจอดเลยแล้วก็รอให้รถข้างหน้ามันเคลื่อนก่อนจนมั่นใจว่ามันพ้นระยะถูกไหมแล้วค่อยไปขาเลื่อยก็เลื่อยค่อยขาข้ามรถไฟ
2: นะ
0: แต่อันนี้
2: คน
0: โอ้โห
2: คนขับคันนี้หัวจิตหัวใจทำด้วยอะไรไม่รู้นะพี่สีนะ
0: ถึ
2: งได้แบบว่า
0: แล้วทำไม
2: ถึงไม่กล้าไปคาอยู่บนรางแบบนั้นอ่ะ
0: รู้ก่อนที่จะไปคาทำไมถึงไม่จอดอยู่ข้างหลังโอเคไม่กั้นไม่ลงไม่อะไรก็ตามนะก็ไม่ควรจะรีบทำไมอย่างยังงงตรงเนี้ยว่ารีบเพื่ออะไรในเมื่อข้างหน้ามันเป็นไฟแดงมันไปไม่ได้เนี่ยค่ะโอ้โหแล้วไปค้างอยู่เหมือนเดิมจุดเดิมเป๊ะเลยค่ะ
2: ครับ
0: นี่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าต่อไปนะขอสมกหรือกรมการขนส่งทางบกหรืออะไรก็ตามต้องมีข้อกำหนดชัดเจนแล้วว่าต้องไม่ไปคาอยู่ตรงนั้นหรือไม่ข้ามไม่อะไรต้องไม่น้อยกว่า5เมตร
2: คร
0: ับ ไปก็ไปไม่ได้เห็นไหมดูสิรถข้างหน้าก็ติด
2: โอ้โห
0: ดูสิจิตหัวจิตหัวใจแล้วคิดดูสิคนนั่งอ่ะคนผู้โดยสารอ่ะ
2: โอ้ใช่
0: โอ้ยนี่ต้องลุมประนามนะคนขับคนเนี้ย
2: ใช่คือถ้าเราอยู่บนรถบนรถนะคงโอ้โห

0: มองรีบมองซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีแบบ
1: เออ
0: โอ้
1: แล้วรถพวกเนี้ยแล้วรถเมย์เนี่ยประเภทยูโรเนี้ยคนขับต้องเปิดประตูนะไม่ใช่ว่าจะลงได้นะ
2: เออใช่
1: คนขับต้องเปิดให้เท่านั้นนะคะดูภาพของคุณยายท่านหนึ่งที่โทรศัพท์อยู่ในรถคันเกิดเหตุไหมรถเมย์สีส้มนั่งลงเชื่อไหมว่าตอนที่คุณยายโทรศัพท์แล้วหันไปเห็นรถไฟกำลังจะชนอ่ะโอ้โหคุณยายตกใจมากแล้วตอนนี้คุณยายท่านนั้นอ่ะอยู่ไหนเออเนี่ยค่ะยังไม่รู้ชะตากรรมเลยแต่คิดว่าคุณยายน่าจะเสียชีวิต
2: ครับ
1: เนี่ยค่ะเป็นคลิปนาทีสลดเลยนะคะ
0: นะเพราะฉะนั้นก็ต้องมันก็ต้องหาคนคือจะบอกว่าหาคนผิดมันก็จะไม่นะถ้าทุกฝ่ายไม่ช่วยกันนะพี่เนี้ยพี่สีวันนี้เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวตอน10โมงเนี่ยนะฮะก็จะมีการประชุมที่สน.มักกะสันและตั้งพนักงานสอบสวนขึ้นมานะคร
1: ับ
0: เนี่ยเพื่อเอาผิดในแหละคนเจ้าหน้าที่รถไฟที่โบกโพงข้างล่างคนขับรถเมย์คนขับรถไฟด้วยนะครับคนขับรถเมย์คนขับรถไฟทั้งคู่เลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยหลักๆก็นี่แหละสามฝ่ายนี้นะฮะมันประจวบเหมาะกันจริงๆเลยเห็นนกกล้องอ่ะถือธงแดงอยู่ตั้งนานแต่ว่าพอรถไฟใกล้ๆมาเอาลงเฉย
1: เอาลงเฉย
0: เอาลงในระยะที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคนขับรถไฟข้างบนเขามองเห็นหรือไม่เห็นนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่จริง
1: คือถ้าเขาขับอยู่สายนี้ประจำเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าตรงนี้รถมันติด
0: ใช่
1: รถติดมาก
0: ถ้าเขาไม่ขับประจำเขาก็ควรจะต้องยืนถือธงแดงให้นานกว่านี้เขาจะได้เห็น
1: แต่จริงๆเขาบอกว่ามันจะมีวอลด้วยนะมีวิทยุ
0: ครับ
1: เขามีวอลนะคะพนักงานโบกสัญญาณกับบนคนขบวนรถเขาจะรู้ว่ายังมีรถอยู่ยังมีรถคาถนนอยู่เนี่ยเขามีวอก็ทำไมถึงโอ้ได้กระหน่ำมาอย่างนั้นเนาะรถไฟนี่เขาขับด้วยวิธีการเหยียบเหมือนรถยนต์ใช่ไหม
2: ใช่ไหม
1: เร่งเหยียบเหมือนกันเนาะเหยียบใช่ไหม
0: เหยียบแล้ว
1: ก็ยังไม
0: ่ต้องเบรกต้องเบรกระยะไกลๆเลยอ่ะที่เขาบอก
1: ก็เขาบอกว่ารถขบวนนี้ถ้าจะเบรกเพิ่นรถตู้คอนเทนเนอร์ต้องเบรกระยะ2กิโลค่ะถึงจะเอาอยู่นุ่งดง
0: โอ้โห
1: หมายความว่าขับมาพอรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีอะไรกีดขวางต้องเบรก2กิโลถึงจะเอาอยู่แต่เนี้ยเขาใช้ระบบเบรกอัตโนมัติเบรกฉุกเฉิน100เมตรไม่อยู
0: ่โอ้โห
1: เต็มนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คงจะต้องมีเรื่องของการกำชับแล้วก็การเยียวยาช่วยเหลือนะคะผู้บาดเจ็บก็เยอะเนาะต้องเกือบ30ใช่ไหมคะน้องรุ่งเนาะ
0: ครับผม
1: ต้องเข้าสู่กระบวนการเยียวยาแล้วก็จะต้องมีทีมเฉพาะกิจนะคะเพื่อให้ผู้เสียหายและครอบครัวไม่ต้องแบบเดินเรื่องเองอ่ะก็เห็นบอกว่าน่าจะมีรัฐบาลกับสคบจะเดินเรื่องให้นะคะสี่เรื่องเลยค่ะหนึ่งรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายและครอบครัวเป็นการเฉพาะสองให้คำปรึกษาด้านสิทธิผู้บริโภคเกี่ยวกับบริการด้านสาธารณะสิทธิเยียวยามีอะไรบ้างกรมธรรม์ประกันภัยยังไงแล้วก็ส่งต่อเรื่องและทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดแล้วก็ต้องติดตามผลด้วยนะคะรัฐบาลติดตามผลการเยียวยาให้ครบถ้วนทุกรายทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะซึ่งมีอยู่หลายครอบครัวนะคะอย่างเนี้ยมีการแชร์กันเมื่อวานมีน้องคนหนึ่งเรียนจบจากต่างประเทศพูดได้6ภาษาเขาบอกว่าเด็กคนนี้ตั้งใจจะมาทำงานในประเทศไทยเพิ่งจบมาด้วยนะคะน้องรุ่ง
0: ครับ
1: อยู่บนรถเมย์คันนั้น
0: โอ้
1: อืมนี่ค่ะมีการแชร์กันโอ้โหน่าเสียดายอนาคตของเขาเนาะ
0: ค่ะผม
1: ค่ะ
0: มาอยู่บนรถเมย์มอลนะคันนี้พอดีนะฮะ
1: แล้วก็ไอ้ตรงฝั่งที่รถเมย์ถูกชนแล้วก็ถูกกวาดไปอ่ะยังมีรถอื่นมีคนอื่นอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ
2: ครับ
1: เออฝั่งนู้นอะที่ไม่รู้เรื่องไม่อะไรเงี้ยยังเยอะหลายคนนะที่บาดเจ็บอยู่ค่ะลุง
0: ที่เป็นแบบมีมอเตอร์ไซค์มีอะไรแล้วก็กระโดดหนีออกมาทันอะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะที่รถเมย์กวาดไปฝั่งนู้นอะเยอะเลย
0: ครับเมื่อวานมีคลิปหนึ่งนะพี่เขาจากรถแท็กซี่อะรถแท็กซี่เขาเหมือนเขาตั้งกล้องแบบถ่ายตัวเองเอาไว้นะฮะเหมือนมันเป็นกล้องแบบเขาคงทำคอนเทนต์อะไรของเขาอยู่แล้วผ่านจุดตัดที่เกิดอุบัติเหตุมาได้ประมาณ3วินาทีอ่ะกล้องนี้มันเห็นหน้าเขาแล้วก็กำลังแบบเหมือนกับคุยนั่งคุยกับผู้โดยสารมานะฮะพอผ่านจุดตัดรถไฟมาแล้วก็มีรถไฟพุ่งมาชนข้างหลังเขาปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งนั่นแหละแล้วเกิดเป็นรถไฟลุกขึ้นแบบตอนนั้นแหละ3วิเนี่ยเขาบอกโหเสี้ยวนาทีจริงๆนะคนเราที่เขาว่าเสี้ยวนาทีจริงๆนะ
1: อ
0: มันเขารอดมาได้เขา
1: วินาทีเฉียดตาย
0: ตอนนั้นความรู้สึกของพี่โชเฟอร์คนนี้เขาแค่เหมือนกับว่าลงไปดูว่าโอ้ยโดนรถมีรถมาชนเขาก็เปิดประตูไปแบบว่าลงไปดูความเสียหายนะฮะอย่างเงี้ยแบบมันเป็นเสี้ยววินาทีของคนจริงนะดวงอะ
1: ค
0: ือช้ากว่านี้แค่2ถึง3วิก็พี่เขาก็จะเป็นรถคันที่โดนจัดรถรถเมย์พุ่งมากระแทกแทนอะไรเงี้ย
1: นี่ค่ะตอนนี้จุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศมีอยู่ 2,600 กว่าจุดนะคะ
2: คร
1: ับ สถิติปีที่แล้วเกิดอุบัติเหตุตรงจุดตัด 2,000 กว่าครั้งค่ะลุงเนี่ยเพราะการรถไฟต้องรีบสำรวจนะคะว่าไอ้จุดตัดเนี่ยมีไว้กั้นครบไหมบางจุดอ่ะยกตัวอย่างนี้บอกเลยที่อำเภอทุ่งสงบ้านในชั้นเนี่ยค่ะตรงจุดตัดใกล้กับโรงเรียนท่าแพรถไฟผ่านไปแล้วไม้กั้นก็ยังไม่ขึ้นทีเนี้ยคนก็ต้องอ้อมไม้กั้นเนี่ยค่ะทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ตรงคือชุลมุนวุ่นวายอีดุงตุงนางมากไอ้จุดตัดตรงเนี้ยไม่เห็นการรถไฟทำอะไรเลย
0: แล้วอย่างนี้ถ้าเป็นความทำอย่างนี้เป็นความเคยชินเนี่ยจะกลายเป็นแบบชาวบ้านจะไม่ค่อยเนาะชาวบ้านจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวรถไฟมาไม่มาไม่รู้ไปก่อน
1: ไปแล้วเออใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมไอ้เครื่องกั้นก็ยังกั้นอยู่แต่รถไฟมันไปแล้วเนี่ยที่ทุ่งสงมีอยู่จุดเหนือเนี่ยเห็นกับตาแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมอย่างที่บอกคนเนี่ยชินแล้วก็ไม่รู้ใครเอาป้ายมาติดเอาไว้ว่าถ้าไฟตรงนี้ไม่ขึ้นก็หมายความว่าให้ไปได้เลยเครื่องกั้นก็กั้นอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็แย่งกันไปอะไรก็ไม่รู้งงตรงเนี้ยเนี่ยน่ากลัวมากนะปีที่แล้ว 2,000 กว่าครั้งนะอุบัติเหตุนะคะเนี่ยปีนี้เนี่ยครั้งนี้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยตรงจุดตัดเลยนะคะเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นไม่แต่ว่าที่ผ่านมาไม่ได้รุนแรงเท่ากับครั้งนี้นะลุงเนาะคันนี้
2: ครับ
1: มันรุนแรงมากแล้วก็ที่สำคัญในประเทศไทยจุดตัดการรถไฟแบบรถยนต์หรือว่าคนเนี่ยนะคะที่ไม่มีไว้กั้นก็มีเขาเรียกว่าทางลักผ่านก็มีอีกเกือบพันจุดนะคะเนี่ยโ
2: อ
1: ้โหนะเรานึกถึงรถไฟเรานึกถึงประเทศอินเดียนะที่คนนั่งอยู่บนหลังคารถไฟเนาะไม่รู้ว่าเขาเกิดอุบัติเหตุอะไรกันมากน้อยแค่ไหนนะของอินเดียนะรถไฟอินเดียแต่ว่าพอมาดูรถไฟไทยก็ถ้าอย่างเงี้ยก็ไม่ไหว
0: ครับโดยเฉพาะการจุดตัดเนี่ยทำให้คนทีเนี้ยมันต้องมองซ้ายมองขวากันหน้าขึ้นนะคือทุกวันนี้เราฝากชีวิตไว้กับไม้กั้นเลยนะพี่อันนี้อย่างเราผมก็ยอมรับตรงนะทุกวันนี้ผมไปอสมทแล้วจะกลับบ้านเนี่ยมันต้องผ่านจุดตัดตรงพัฒนาการนะก็คือรถไฟที่จากมักกะสันเนี่ยยิงยาวออกมาจะไปสายตะวันออกเนี่ยมันก็ผ่านหลายจุดนะจากตรงเส้นเพชรบุรีมาก็ต้องเส้นรามคำแหงก็มีจุดหนึ่งวิ่งมานะฮะศรีนครินทร์นี่ก็ตรงพัฒนาการอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปทางโน้นไปทางลาดกระบังอีกจุดหนึ่ง
1: ก็ถ้าอย่างนั้นถนนนะต้องสร้างข้ามรถไฟไหมสร้างสะพานข้ามไปให้หมดทุกจุด
2: โอ้ครับ
1: นะจุดนั้นนะอ๋อสะพานไปเลยจุดตัดรถไฟก็สะพานไปเลยให้รถยนต์ข้ามอย่างเดียวข้ามไปเลยเนาะ
2: เนาะ
1: ใช่
2: นะฮะ

0: เราเห็นล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีคำสั่งออกมานะครับโอ้ทางอธิบดีกรมการขนส่งทางรางครับพี่ศรีบอกว่าทีเนี้ยจะต้องสั่งให้มีการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์กับคนขับรถไฟกับพนักงานควบคุมรถรางแบบ 100%
1: ค่ะแล้วดูโอ้โหแล้วใครจะไปคิดคนขับรถไฟนะมีการติดด้วยหรอใช่ไหมกว่าที่จะเข้าไปขับรถไฟได้นี่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับลุงคนขับรถไฟอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบใส่กานะ
0: ครับ
1: ตั
0: วเนี่ยเขาบอกว่าพนักงานกั้นถนนพนักงานตัดแจพนักงานขับรถไฟทุกตำแหน่งทุกหน้าที่แหละนะก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนะครับจะต้องมีการตรวจจะตรวจได้กี่วันยังไงอ่ะเรียนถามในฐานะประชาชนไม่รู้นะใครจะเป็นคนตรวจอ่ะตรวจ
1: ทุกวัน
0: หน้าตรวจลูกน้องนี่เหรอเราตรวจทุกวันนะตรวจทุกผลัดสารเสพติดตรวจยังไงอ่ะ
1: โอ้โหเนาะ
0: ก็ต้องฝากความหวังไว้ล่ะ
1: เต้าจริง
0: ครับ
1: ค่ะอ่ะไปที่ภูเก็ตสักหน่อยนึงนะคะตำรวจจับแล้วนะคะเกียนต่างชาติคือมันมีการแชร์ภาพกันเมื่อวานนะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกแล้วแถวย่านเมืองเก่าภูเก็ตน้องร่องเพิ่งกลับมาม ีการ
0: ไป
1: ถอดโคมไฟหน้าร้านถอดไปเล่นถามว่าถอดไปทำไมถอดไปเล่นแล้วโยนทิ้ง
0: โอ้โหพวกนี้มือบอลพวก
1: เนี่ยเป็นวัยรุ่นต่างชาตินะคะตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตก็ออกติดตามกลุ่มนี้จนพบตัวแล้วอยู่ในพื้นที่ถลางจับมาครบเลยค่ะ4คนก็รับสารภาพว่าทำไปเพราะความคึกขนองสั้นๆแค่นั้นเป็นวัยรุ่นต่างชาติอายุประมาณ 15-16 ปีเอ้าดูมัน
0: โอ้15-16เองเหรอมันแล้วมาเที่ยวกันเองแล้วเหรอ15-16
1: มาเที่ยวกันแล้วค่ะใช่ค่ะอายุ15-16ทั้ง4คนเลยถอดโคมไฟบนถนนแล้วโยนทิ้งอ้างว่าทำไปด้วยความคึกขนองดูดิน
0: ี่ตัวอย่างที่เขาบอกนักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพที่เราจริงเราไม่ต้องการนะแบบนี้
1: นี่ไม่ต้องการเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่ไม่อยากให้ฟรีวีซ่าพวกนี้
1: ไม่ให้เข้าเลยไม่รู้ว่ามาเที่ยวชั่วคราวหรือว่าอาศัยอยู่กับครอบครัวในภูเก็ตหรือยังไงนะ
0: ครับ
1: พอจับได้แล้วนะคะตำรวจก็เร็วดีนะคะก
0: ็
1: ไปดูกล้องก็ปรากฏว่าจับได้แล้วเรียบร้อยทั้ง4คนแต่ว่าตามข่าวเนี่ยเขาไม่บอกนะว่าเดี๋ยวต้องส่งตม.ไหมต้องลงโทษยังไงเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เป็นแบบนี
0: ้โอ้โทษหนักโทษเบายังไงนะพวกนี้นะ
1: ใช
0: ่แล้วมีกล้องวงจรปิดเขาจับภาพไว้ได้ตำรวจก็เลยไปตามมาได้เลยพี
1: ่ใช่เห็นเลยกำลังถอดเลยแล้วก็ถอดไฟถนนแล้วแปลกนะตรงจุดเนี้ยมันเป็นโคมไฟที่แบบว่ามันไม่สูงอ่ะเขาไม่ต้องใช้อะไรตีนเลยค่ะยืนถอดเลยเพราะว่าตัวสูงใหญ่อยู
0: ่โอ้มือบอลจริง
1: มือบอลมากใช
0: ่โอ้ค่ะต้องฝากเขาบุกจับนะอย่าแค่ตักเตือนนะนี่นะบางทีแบบตักเตือนแล้วปล่อยไปนี่ก็แม
1: ่ไม่พฤติกรรมอย่างนี้ไม่ไหว
0: ผมไปเนี่ยไปเจออาชีพหนึ่งเดี๋ยวนี้นะพี่ตรงย่านโอทาวที่ว่าเป็นธนาคารสแตนดาร์ดตรงที่เขาไปถ่ายรูปกันนะพี่ต้องตึกที่มันสวยๆนะฮะ
1: อ๋อที่เวลาช่วงคริสต์มาสก็จะมีตกแต่งใช่ไหม
0: ตรงสีแยกตรงนั้นแหละตึกสีเหลืองๆนั่นนะครับ
1: ค่ะค่ะธนาคาร
0: ตอนนี้เขาเริ่มมีใช่ตรงตึกธนาคารตรงนั้นเลยพี
1: ่ค่ะ
0: ตอนนี้เขาเริ่มมีช่างภาพนะพี่มีช่างภาพแบบรับจ้างถ่ายเหมือนที่เราไปเมืองจีนอย่างนั้นเลยนะ
1: อ๋อมีช่างภาพประจำจุด
0: มีช่างภาพแบบ4-5คนเลยนะมายืนแบบรับจ้างถ่ายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเรียกพอสอจีนอ่ะสาวจีน
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ไปใช้บริการนะ
1: ก็จะ
0: ถ่ายพาไปถ่ายทุกมุมเลยทุกมุมเดินข้ามทางมาลายมายืน

0: ตรงใกล้ๆมุมตึกเมื่ออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าดูไปดูมาอ้าวคือเหมือนกับมีนายทุนคนนึงนะเป็นฝรั่งนะพี่เขาเป็นคนจ้างช่างภาพพวกนี้มานะเขาคิดรูปละ50 บาทนะแล้วก็พอถ่ายช่างภาพคนไทยเนี่ยน้องๆช่างภาพคนไทยถ่ายเสร็จเนี่ยเขาจะพาไปเอาเมมโมรี่ไปเสียบให้กับฝรั่งคนหนึ่งนะ
1: เป็นเท่าแก่
0: เรียกว่าเท่าแก่ก็ได้เป็นฝรั่งอ่ะเราก็เอ๊ะทำไมคนไทยไม่ทำกันเอง
1: คนไทยยังตอนนั้นคิดไม่ได
0: ้อยู่นะ
1: ว่าต้องทำตอนนั้นยังคิดไม่ได้
0: แล้วเหมือนทุกคนอ่ะมาถ่ายเสร็จต้องเอาการ์ดในกล้องเนี่ยมาให้กับเท่าแก่คนนี้นะเป็นฝรั่งคนนี้นะเสียบแล้วก็เลือกดูรูปแล้วก็จ่ายเงินสแกนอะไรกับทางฝรั่งคนนี้เลยนะผมเห็นยืนเขายืนด
1: ูห้าสิบบาท
0: รูปละต่อรูปนะพี่ต่อรูปแล้วแต่เลือก
1: รูปละ50 บาทวันหนึ่งเอาสัก100 คนหนึ่ง
0: แล้วคนหนึ่งบางทีเอา5 รูป 6 รูป 10 รูปแล้วแต่ที่เลือกกันไปเนี่ย
1: เขาปริ้นรูปตรงนั้นได้เลยใช่ไหม
0: เขาจะใส่แบบแอร์ดรอปโยนทางมือถือให้เลยอย่างนี
1: ้
0: พ
1: ี่โอ้ได้ไฟล์เลยสแกนได้เลย
0: รูปไปเลยใช่ทีนี้เราก็บอกว่าถ้าเกิดเราเป็นช่างภาพอ่ะเราจะไปถ่ายตรงนั้นอ่
1: ะ
0: แข่งกับเขาผมว่าก็ไม่ได้นะดูเขาเหมือนเขาคุมตรงนั้นอยู่อ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเดี๋ยวทับเส้นแล้วหรออย่างเงี้ยเหรออ
0: ะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกนะว่าใช่ผมนะเขาคุมพื้นที่ตรงนี้อยู่ก็จะได้โอกาสช่างภาพคนอื่นกันนะหร
1: ือ
0: แม้แต่คนที่ไปถ่ายตรงนั้นอ่ะถ้ารับงานเองนะเราว่าได้รายได้ดีกว่าแต่ก็เนี่ย
1: ก็ไม่ได้หรอก
0: ก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะฮะว่าไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปเขาอาจจะใจดีให้ก็ได้นะฮะแต่ว่าในความรู้สึกของผมรู้สึกว่าใส่มีคนคุมไปแล้วยึดไปแล้ว
1: น้องเรียบร้อยเหมือนจุดที่เชียงใหม่ก็บอกว่ามีคนคุมนะจุดที่นกพิราบอยู่อ่ะ
0: ซึ่งจะไปถ่ายรูปนี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ไปรับจ้างถ่ายรูป
1: มีเจ้าใหญ่คุมอยู่เหมือนกันถ่ายรูปจุดนั้นจุดนกพิราบอ่ะ
0: ครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตามแหล่งท่องเที่ยวนะหรือก็เป็นอาชีพหนึ่งได้นะคุณผู้ฟังที่ไหนที่ยังไม่มีเนี่ยบางทีเราถ้าในจังหวัดเรานะมีร้านท่องเที่ยวอยู่เราถ่ายรูปเก่งๆนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แนะนำกันได้นะไปรับจ้างถ่ายภาพ
1: ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะชาวโคราชนะคะตอนนี้ขอเตือนนะคะ3 อำเภอค่ะน้องด้งอำเภอเมืองอำเภอแก้งสนามนางและอำเภอพี่ไมล์นะคะในพื้นที่3 อำเภอนี้ขณะนี้พบสุนัขติดเชื้อโรคสุนัขบ้าทั้งหมด16 ตัว16 ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่นะคะก็บอกว่ายังไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแต่ว่าพบสัตว์สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วนะคะ11 ตัวแล้วก็ภายในรัศมี5 กิโลเมตรนะคะนี้คือของอำเภอเมืองส่วนอำเภอแก้งสนามนางจุดที่เกิดโรคอยู่ที่ตำบลศรีสุขนะคะมีผู้สัมผัสโรคแล้ว2 รายนะแล้วก็อำเภอพี่ไมล์มีสุนัขจรจัดในพื้นที่ตำบลในเมืองขณะนี้อยู่การดำเนินการสอบสวนโรคอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครเจอสุนัขที่แปลกๆเป็นสุนัขจรจัดนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพบสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าไปแล้ว16 ตัวเนี่ยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนเลยนะคะอันนี้ให้ระวังเจอเชื้อพิษสุนัขบ้าใน3 อำเภอค่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าหางมันจะแบบชี้ๆหน่อยแล้วก็ลิ้นห้อยๆนะคะถ้าเจอก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
0: เด็กแถวนั้นต้องระวังนะน่ากลัวเลยครับ
1: ใช่พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: เกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: ือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: ับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะ6:12 นกับข่าวเช้า95เช้าวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคมนะคะหลายโรงเรียนนั้นน่าจะเปิดเต็มรูปแบบนะคะน้องโด่งวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับผมส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็เปิดตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะพฤหัสตุกไล่มานะครับแล้วก็นี่แหละวันนี้แหละนะเห็นเนี่ยพี่6โมงเนี่ยท่านผู้ว่าชาติก็จะไปลงพื้นที่ไปตรวจเปิดเทอมโรงเรียนเปิดเทอมอะไรแบบนี้ในกรุงเทพนะครับ
0: ว่าโรงเรียนใหญ่ๆอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ประมาณนั้นพี่จุดที่แบบรถติดประจำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสัญญาณว่านะฤดูการเปิดเทอมมาแล้ว
0: มาแล้วจริงๆ
1: ก็จะเหลือพวกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพี่พวกนี้เขาจะไปเปิดวันเดียวกับแถวมหาลัยเปิดแถวเดือนมิถุนายนสาธิตมสวสาธิตรามสาธิตจุฬาอะไรพวกอย่างเงี้ยครับ
0: หมายถึงว่าเขาปิดเทอมหลังเหรอปิดเทอมช้ากว่า
1: ประมาณน่าจะประมาณนั้นนะพี่แล้วก็เนี่ยเปิดช้ากว่าประมาณ2 อาทิตย์
0: อ่าโอ้โหสบาย

0: ไลน์เน
1: า
0: ะ
1: อิงมหาลัยเด็กก็จะ
0: จริงๆก็ดีนะมันคือเปิดแบบว่าแบบว่าม
1: ันเลื่อมๆ
0: กันหน่อยใช่เลื่อมๆกันไปหน่อยเนาะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หนึ่งเดือนก็ได้นะคะแต่ว่าการเรียนการสอนก็ยังคงเหมือนเดิม
1: ใช่แล้วก็เดี๋ยวพอถึงมิถุนาเด็กพวกสายที่เปิดใช่ไหมเด็กโรงเรียนอินเตอร์ลูกหลานใครเดียอินเตอร์เขาจะปิดเทอมใหญ
0: ่
1: เขาจะปิดเทอมใหญ่ของเขาคือมิถุนาไปถึงสิงหาเราไม่รู้ว่าจะช่วยให้รถมันเบาบางหรือเปล่านะฮะเพราะว่าจริงๆพวกเด็กอินเตอร์ก็เยอะนะเดี๋ยวในปัจจุบันในกรุงเทพนะสี
0: เยอะค่ะหลายโรงเรียน
1: แม่มาส่งเนี่ย
0: มีไหมเด็กอินเตอร์ไปแท็กซี่อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีนะไปรถเดินทางเดี๋ยวก็ไปส่งเอง
1: เรียกแกร็บเงี้ยก็ไม่มีนะส่วนใหญ่เขาจะมีคนขับรถไปส่งนะ
0: ส่วนใหญ่ก็ไปเป็นรถตู้อลังการอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ว่าจะว่าถ้าพรุ่งนี้หยุดไปสักสองเดือนก็อาจจะช่วยให้เบาบางลงนิดนึงหรือเปล่า
0: อ๋อ
1: ก็เดี๋ยวสลับกันหยุดสลับกัน
0: สลับกันนะคะวันนี้ข่าวบันเทิงก็น่าจะเป็นเรื่องนี้เลยค่ะเพจดังแฉพ่อแม่เด็ก17เตรียมเอาเรื่องสาวคนดังวงการบันเทิงที่พาลูกชายไปหลับนอนด้วยใช้คำนี้เลยอ้างเด็กยินยอมเตรียมเห็นข่าวคนดังภาคผู้เยาว์เผยหลักฐานครบถ้วนทุกประการน้องดง
1: โอ้มันเป็นดาราผู้หญิงเหรอพี
0: ่ผู้ชายสิ
1: ดาราผู้ชายพาลูกเขาไปหลับนอน
0: ดาราผู้หญิงพาลูกชายเด็ก18ไปที่บ้าน
1: ดาราผู้หญิง
0: เดี๋ยวนี้ข่าวมันเป็นประมาณนี้แล้วนะไม่ใช่ผู้ชายพาผู้หญิงนะผู้หญิงพาเด็กผู้ชาย17ไปแล้วโดนทากผู้เยาว์นะเหมือนกันนะ
1: แม่เขาเป็นพ่อแม่เขาไม่ยอม
0: เขาบอกว่าพ่อแม่ของเด็กชายคนนี้ไม่ยอม
1: ดี
0: เขาบอกว่าหลักฐานครบ
1: บางทีเด็กยอมแต่พ่อแม่ไม่ยอมนี่ก็ไม่ได้นะเด็กถ้าอายุต่ำกว่า18นี่โอ้โหอย่าไปยุ่งเลยนะ
0: เด็ก
1: นี่เหมือนบอกตัวเอง
0: ไงลูกชายก็ไม่ได้นี่ไงก็โพสต์เมื่อวานก็บอกว่าพ่อแม่ของหนุ่มวัย17เตรียมเอาเรื่องคนดังให้ถึงที่สุดหลังจากพาลูกชายไปที่บ้านแม่อีกฝ่ายจ้างว่าลูกแม่ยินยอมเองแต่ผู้ปกครองไม่โอเคมากๆคนดังคนนี้อาจจะโดนแจ้งคดีพรากผู้เยาว
1: ์
0: ก็ในเพจอัตลดก็โพสต์บอกว่าวงการบันเทิงกล่าวไม่ให้พักกันเลยแม่เด็ก17เตรียมเอาเรื่องสาวคนดังแล้วนะอ้างว่าเด็กยินยอมเองเพราะพ่อแม่เขาไม่โอเคและเพจเจ๊มอย108 V1 ก็บอกว่าเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ผู้เยาว์อ่ะ17ก็ถือว่าเป็นผู้เยาว์ตอนนี้เริ่มมีตัวย่อออกมาแล้วค่ะน้องดง
1: ครับ
0: ตัวย่อ
1: ก็
0: เห็นตอเต่าเอาแค่นี้ก่อน
1: ถ้าเอ่ยตอเต่าพี่เอ่ยชื่อออกมานี่ฮะกันหนักเลยนะ
0: ก็เห็นบอกว่าน่าจะมีการแถลงข่าวนัดผู้สื่อข่าวด้วยนะวันนี้
1: อ้าวแสดงว่าเจ้าตัวรู้ตัวแล้วเนาะ
0: ว่าเป็นข่าวอย่างนี้หรอ
1: ครับ
0: เห็นบอกว่านักข่าวอะเดี๋ยวนะนักกีที่ไหนขอดูนิดนึงนะคะยังไม่ชัดแต่รู้สึกว่าใน IG เนี่ยมีความเคลื่อนไหวว่าจะนัดแถลงข่าว10 โมงเอาไงอาจจะเป็นข่าวคาดเคลื่อนหรือเปล่านะใช่เรื่องนี้หรือเปล่าไม่รู้นะนี่ไงบอกก็ได้เพราะว่าอันนี้เนี่ยในข่าวต่างๆเขาบอกว่าเดี๋ยวเขายังไม่เอ่ยชื่อเนาะยังไม่เอ่ยแล้วกัน
1: รอสักตัวแถลงดีกว่านะฮะ
0: รอแถลงดีกว่า
1: เดี๋ยวเรารู้เดี๋ยวเรารู้แน่ถ้าตอนเช้าเขา
0: จะรู้กัน
1: แล้
0: วกันนะคะนี่แหละยัง
1: เป็นถ้าเป็นเรื่องจริงมันเรื่องใหญ่นะมันจะไปแจ้งความมันเรื่องใหญ่นะ
0: เขาบอกว่าคือเจ้าตัวนี่โพสต์ว่า

0: พรุ่งนี้แถลงข่าวนะให้สัมทีเดียวให้สัมทีเดียวก็คือสัมภาษณ์นะคะไม่ใช่10โมงขออภัย16นาฬิกาแถวรัชดาเธอบอกว่าจะตอบทุกเรื่องเพราะอย่างนั้นนี่เป็นการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่ส่วนตัวนะคะของพิธีกรชื่อดังก็วงการบันเทิงเลยเนาะพิธีกรเป็นดาราด้วยแหละเนาะ
1: ครับ
0: ความจริงเบื้องหลังนัดแถลงข่าวเรื่องอะไรเรื่องนี้หรือเปล่าไม่รู้นะไปฟังจากปากของเจ้าตัวพร้อมกันนะคะ16นาฬิกาค่ะเธอบอกว่าจะตอบทุกเรื่อง
1: ครับทีนี้พวกเพจบันเทิงเขามีไลฟ์สดเขาในโอ้ยไวนะ
0: เขาไวมากใช
1: ่โ
0: อ้เขาไวเขาไวกว่าสื่อหลักๆเลย
1: เขามีไลฟ์สดตลอดแล้วพวกเนี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เป็นงานการทำการทำงานนะฮะ4-5 โมงนะพี่ช่วงนั้นโอ้โห
0: นะครับ
1: เป็นข่าวบันเทิงอะโอ้เปิดไลฟ์กันวันนั้นเหมือนน้องนายไลฟ์ประกาศว่าไม่ได้เป็นโสดแล้วเลยนะโอ้คนฟังกันใหญ่เลยนะ
0: ข่าวนี่หลายคนก็มองโลกแบบปวกนะเสพข่าวบันเทิงก็ดีอย่างนะชีวิตนี้ไม่คิดอะไรมากเลยไม่เครียดเรื่องปากท้องไปว่ากันปากท้องก็ว่ากันไปดูงานเทศกาลเมืองคานสักหน่อยหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มีศิลปินไทยก็ไปร่วม งานที่โน่นหลายคนเนาะอย่างคุณชมพู่นี่ไปทุกปีนะคะน้องรุ่งเนาะ
1: ครับผม
0: คุณชมพู่อารยาเนี่ยไปทุกปีนะคะปีนี้ก็ไปนะคะคุณชมพู่ก็ไปแต่ว่าคนหนึ่งที่ถูกจับตามองเขาบอกว่าเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของวงการไม่ใช่วงการบันเทิงนะวงการอินฟลูเอนเซอร์ไทยที่ทำเอาโซเชียลแทบแตกสำหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานประเทศฝรั่งเศสประจำปีนี้เพราะว่าได้เห็นน้องหยกทองหรือน้องหยกจิตราพันธ์อินฟลูเอนเซอร์สาวไทยตัวท็อปไปปรากฏตัวสร้างอิมแพคระเบิดความปังบนพรมแดงระดับโลกในฐานะอินฟลู VIP ไทยคนแรกเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับเกียรติอย่างสูงจากแบรนด์ความงามระดับโลกอย่างรอยัลปารีสค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้ก็แสดงว่าเดี๋ยวนี้นั้นยุคสมัยแล้วพี่นะไม่จำเป็นต้องเป็นดาราดังแล้วนะ
0: ไม่ต้องใช่
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้น
0: ี
1: ่แหละอินฟูแล้วล่ะ
0: อินฟูก็ได้คือใครก็ตามที่แบบเขามันถึงแบรนด์เขาจับตาอยู่เขาก็เลยเชิญไปนี่ค่ะ อ๋อเห็นภาพแล้วก็สื่อเขาใช้คำว่าโอ้เลิศเดินสับบนพรมแดงร่วมเฟรมกับซุปตาร์ระดับโลกได้แบบสบายไม่จมไม่หายด้วยนี่ค่ะเธอชื่ออะไรนะอีกทีนึงเมื่อกี้หยกน้องหยกจิตราพันธ์หรือว่าหยกทองนะคะบางคนบอกว่าโอ้ไปฟรีอยากจะไปเลยซื้อตั๋วเครื่องบินเองยอมเลยค่ะใช่ไหมก็อินฟูกับเขาบีตังอยู่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: หัว
0: ค่ะ
1: มีลูกสมัย
0: ก็ที่เห็นในรูปนะน้องนิชามีชมพู่มีเจมินายนรวิทย์แล้วก็เบกกี้นะคะที่เป็นคนไทยแล้วก็กับนี่แหละหยกทอง
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่ก็ในฐานะเป็นแอมบาสเดอร์ของแบรนด์นี้แบรนด์เดียวกันหมดเลยอ๋อค่ะ
1: ครับ
0: ขอร่ากันทุกคน
1: นะฮะเมื่อวานมีการประกาศรางวัลนาตราชนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้นะศิลปินบันเทิงก็ไปร่วมงานกันนี่ครับข้างเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เป็นการประกาศนาตราชครั้งที่17นะครับก็ทุกวงการนะทั้งวงการข่าววงการศิลปินดารานักแสดงนักร้องนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นประจำทุกปีนะที่จะมีการประกาศรางวัลนะครับปีนี้ครั้งที่17

0: เสร็จแล้วนะฮะก็เขาบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับรางวัลเอาฝ่ายบันเทิงก่อนแล้วกันนะนะครับที่เกี่ยวกับบันเทิงเนี่ยนะฮะดารานำหญิงน้องโบเมนดานะครับพี
1: ่
0: ที่เขาเล่นเป็นแบบชุดไทยแล้วก็แบบตลกตลกอะนะฮะจากละครเรื่องนะผมกำลังหาอยู่นะฮะ
2: คุณพี่เจ้าขา
0: คุณพี่เจ้าขาใช่ไหมคุณพี่เจ้าขา
2: คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหงเอ้ยเป็นอะไรเป็นห่านหรือเป็นหงเป็นห่าน
0: เออเป็นอะไรนะครับที่เปิด
2: ค
0: ุ
2: ณพ
0: ี่
2: เจ้าขาด
0: ิ
2: ฉันเป็นห่านไม่ใช่หง
0: เออนั่นแหละ
2: เออนี่แหละห่านหงนี่แหละ
0: ครับผม
2: ค่ะ
0: อ๋อคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงนี่ใช่หงนะครับ
2: ดิฉันเป็นห่านนะไม่ใช่หง
0: ใช่ส่วนนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะครับก็ชานนสันติ
2: อ๋อนนกุลไง
0: ใช่ไหมนนน้องนนกุล
2: แฟนคุณแอด
0: ครับผมจากละครเรื่องเมาเรื่องไหนเมาส์นะฮะนนกุล
2: ก็เรื่องเมาส์นั่นแหละ
0: เรื่องเมาส์นะ
2: เมา
0: ส์สมทบหญิงยอดเยี่ยมนะครับพี่นกสินใจเปล่งพาณิชย์นะเขาบอกรอคอยมา16ปีนะครับ
2: โอ้โห
0: นี่หลุดขวาไม่น่าเชื่อเนาะ
2: นี่คือระดับนี้ยังรับรางวัลสมทบหญิงอยู่เหรอ
0: ก็ตอนนี้นะฮะก็รุ่นแหมนะพี่ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว
2: สมัยนี้เปลี่ยนจริงใช่
0: หมายว่าเธอไม่ได้เป็นนางเอกแล้วไงแต่ว่า
2: แต่ว่า
0: ก็เราจะเห็น
2: แต่ว่าระดับคุณสินใจอ่ะบทบาทไม่แพ้นางเอกเลย
0: ใช่เหมือนปีที่คุณใหม่เจริญปุระได้ตอนที่เล่นเป็นแบบเป็นคุณแม่ของลูก4คนอ่ะตอนนั้นแกก็ได้รางวัลเนี่ยนะฮะ
2: สมทบเหมือนกันเนาะ
0: ใช่กว่าจะได้นะกว่าจะได้แบบรางวัลอ่ะก็บางทีก็ต้องรอคอยนะฮะยกสินใจบอกรอคอยมา16ปีนะครับจากละครเรื่องทายาทหมายเลขหนึ่งนะฮะส่วนสมทบชายยอดเยี่ยมพี่อ่ำอมรินทร์นิติพลนะครับจากละครเรื่องสายรักสายเลือดก็เป็นไวรัลที่แกด่าเยอะๆอ่ะพี่อ่ำอ่ะวันนั้นที่แกเล่นละครอ่ะแล้วจะด่าแกด่าจนแบบเป็นไวรัลในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมนะครับเกิดแก่เจ็บโตนะครับ
2: อ๋อไม่ตาย
0: ออกอากาศทางใช่เกิดแก่เจ็บโตออกอากาศทางไทย PBS นะครับก็ได้บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมไปนะฮะละครยอดเยี่ยมก็เช่นกันนะครับเกิดแก่เจ็บโตนะฮะลองไปหาดูเอานะส่วนพ่วงกับยอดเยี่ยมนะครับคุณยุทธนารอพันไพบูลย์จากละครเนี่ยนะคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงนะครับ
2: โ
0: อ้เป็นพาร์ทของละครนะครับพวกซีรีส์เดี๋ยวนี้เขาก็แยกออกมานะพวกซีรีส์เนี่ยนะฮะก็สงครามทรงด่วนนะครับนี่ฮะได้รางวัลละครยอดเยี่ยมประเภทซีรีส์นะพ่วงกับของสงครามทรงด่วนนะครับก็คว้ารางวัลพ่วงกับยอดเยี่ยมไปด้วยนะฮะเช่นเดียวกับนักแสดงนำทั้งหญิงทั้งชายนะครับนะก็นี่แหละนะสงครามทรงด่วนเช่นกันโอ้โหนะฮะปีนี้ปีทองของจริงนะครับบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมก็สงครามทรงด่วนนะบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเนี่ยนะครับประเภทซีรีส์นะครับ
2: ค่ะส่วนประเภทรายการวิทยุสักหน่อยเนาะ
0: ม
2: ีมอบรางวัลนี้ด้วยนะปีนี้เป็นรางวัลเกียรติยศด้านวิทยุนี่เลยค่ะคนที่ได้ไปดีเจระยะเจ้าของค่ายรถไฟดนตรีค่ะคุณประเสริฐพงษ์ธนานิกร
0: ครับผม
2: พี่ระยานี่จะเป็นดีเจเพลงมาโอ้สมัยนู่นเลยนะคะเสียงเพราะมากนะคะได้รางวัลเกียรติยศด้านวิทยุส่วนรางวัลเกียรติยศด้านโทรทัศน์

ุณจารึกปัลลจารึกนะคะก็คือกันตนาเนาะแล้วก็รางวัลด้านวิทยุมีอยู่4รางวัล นะคะที่มอบรางวัลนาฏราชกันเป็นประจำทุกปีก็คือรางวัลรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมปีนี้ได้รายการ

0: และสาระยอดเยี่ยมปีนี้คุณออนอุมาเกษตรพืชผลนะคะวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 รางวัลผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมคือคุณธเนศสุขวัฒน์ FM 106คุณธเนศก็เป็นสามีของพี่พุทธชาทนวนิชค่ะน้องดง
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนี้แกผันตัวเองมาเป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วค่ะก็เป็นผู้จัดรายการวิทยุประเภทเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมส่วนรายการด้านข่าวมี5รางวัล นะคะรายการข่าวยอดเยี่ยมคือรายการทันโลกของไทย PBS รายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมได้แก่รายการคุยให้คิดของไทย PBS รายการผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมคุณภาคภูมิพันธ์สถิตนะไทยรัฐนิวโชว์ผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมคุณปริณดาคุ้มธรรมพินิจช่อง3สกู๊ปข่าวยอดเยี่ยมสกู๊ปข่าวเรื่อง C2 นรกเมียวดีตอนชะตาเหยื่อชะตาชีวิตเหยื่อค้ามนุษย์ของช่องไทยรัฐนะคะอันนี้ข่าวนะประมาณนั้นเนาะอ๋อช่อง9เราก็มีรายการนี้นะของคุณเปอร
2: ์ครับผม
0: คุณเปอร์ได้รางวัลทอล์คโชว์ยอดเยี่ยมนะคะน้องรุ่ง
2: เปอร์สเปกทีฟ
0: ใช่ถูกต้องค่ะได้รางวัลทอล์คโชว์ยอดเยี่ยมนะคะ
2: ได้เป็นรายการคุณภาพนะคร
0: ับใช
2: ่เปอร์สเปกทีฟของการทางช่อง9ของเรานะครับ
0: ได้ช่อง9ค่ะได้1รางวัลแล้วก็เดี๋ยวนี้มีรางวัลทางในนี้ด้วยนะของพวกละครซีรีส์ไม่เกิน12ตอนน่ะ
2: ครับ
0: Netflix อ่ะมีผู้กำกับละครยอดเยี่ยมนักแสดงนำหญิงอะไรเขาก็มอบกันด้วยนะเดี๋ยวนี้ตั้ง18รางวัลเนี่ย
2: ครับผม
0: ค่ะ
2: โอ้ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับ
0: ทุกรางวัล
2: ก็ปีนึงนะมันก็เหมือนกำลังใจให้กับเราคนทำงานเนาะทำงานสื่อนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้โลกมันก็จะเปลี่ยนไปนะแต่ว่าอย่างที่พี่สีบอกเนี่ยเขาก็ต้องมีรางวัลแพลตฟอร์มแยกออกไปต่างหากนะสำหรับแพลตฟอร์มอย่างพวกเนาะออนไลน์หรืออะไรต่างๆแหละที่เป็นซีรีส์เป็นอะไรพวกนี้นะ
0: ก็บางเชื่อไหมว่าบางช่องนะพูดก็พูดไปมีคนตามมากกว่าช่องหลักอ่ะ
2: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องยอมรับในยุคปัจจุบันนะเพราะว่ามัน
2: คือมันง่ายมันไม่ต้องรอถูกว่าทุกวันเสาร์
0: คืออยู่ที่ไหนก็ดูได้อ่ะ
2: ใช่ไม่ต้องรอ
0: สมัยก่อน
2: จันทร์อังคารแล้วโอ้โหอยากจะดูอยากดูรอทีนู่นนะจันทร์หน้าอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: อย่างนี้ดูได้หมด
2: ก่อนละคร
0: เ
2: ป็นยังไงใช่ไหม
0: ใช่
2: พุทธพฤหัสพอวันพฤหัสจบแล้วมันทิ้งแบบตอนต่อไปเอาไว้โอ้โหอยากดูจังเลยอ่ะรอนู่นนะวันพุธหน้าโอ้โห
1: หายอยากเลย
0: อดีตเมื่อก่อนเราอยู่นอกบ้านโอ้
2: เมื่อก่อนเราทำให้คนรอ
0: กลับบ้านแล้วกันนังคารติดละครมากเลยติดละครเรื่องอ่ะสมมติจำเลยรักเนาะต้องรีบกลับบ้านต้องไปดูให้ตรงเวลาเนี่ยมาแล้วละครฉายแล้วสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะคะอยู่ที่ไหน
1: เ
0: วลาไหนก็ดูได้
2: เดี๋ยวนี้เหรอฉันจะดูให้ตีห้าแล้วตื่นไปทำงานฉันก็เอาฉันจะเอาให้จบต้องดูให้จบ
0: ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้มีเมื่อวาน
2: เ
0: นี้ยไปงานศพไปเจอเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาบอกว่าอย่างเนี้ยพ่อเนี่ยติดซีรีส์แนวตั้งพ่อถามพ่อเธออยู่เท่าไหร่พ่อ81
2: 81
0: ก็คือติดซีรีส์จีนนั่งดูคือนั่งจนนั่งมือถือทั้งวันน่ะคิดดูเดี๋ยวข้าวเคี่ยวก็ต้องเรียกอ่ะไอ้เรียกไอ้จ
2: ี
0: นอย
2: ่
0: างเง
2: ี้ยโอ้นี่ถ้าเป็นผู้ใหญ่สายตาสายเตอมันจะมาจ้องจอเนี่ยนะมันก็ไม่ดีนะ
0: ก็
2: ดูจากจอใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: 81แล้วเธอบอกว่าโอเคไม่เป็นห่วงอะไรพ่อแล้วแต่พ่อกินข้าวบ้างดีกว่า
2: เมื่อก่อนพ่อตามเราแล้วตอนนี้เราต้องตามพ่อนะ
0: เราต้องตามพ่อแล้วพ่อบอกว่าเนี่ยพ่อดูไม่กินข้าวเลยอย่าคิดดูผอมไปเยอะเลยติดซีรีส์จีนเนี่ยก็มันเปลี่ยนนะทุกอย่างมันเปลี่ยนนะคะ
2: เปลี่ยนแล้วใช่ไหมผู้ใหญ่จะไม่รอดูอะไรในทีวีแล้วเขาก
0: ็ไม่รอแล้ว อยากดูอะไรนะแล้วคิดดูนะเขาบอกเพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่าพ่อนะนั่งอยู่ก็ได้ยินพ่อเหมือนพูดคนเดียวอ๋อเขานั่งสั่งมือถืออ่ะ สั่ง

0: พี่หาเออดูความด
1: ูความทันสมัยจังเลย
0: ทันสมัยมากทำไมพ่อพูดคนเดียวอยู่แล้วเปล่าพ่อพูดกับมือถือให้แกอยากดูอะไรแกนั่งสั่งแล้วมันก็จะมาเออคิดดูไม่พิมพ์ไม่อะไรทั้งสิ้นนะนั่งสั่งเอา
1: เออ
0: เขาบอกว่าแล้วลูกช่วยอะไรบ้างลูกไม่ต้องช่วยเลยติดเน็ตแรงๆอย่างเดียวเลยเน็ตต้องแรงแค่นั้นพออย่างอื่นเขาก็ทำได้หมดคนแก
1: ่
0: เนี่ยอืมอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้โหพ่อเธอเลิศจังเอาแต่ว่าวงเล็บพ่อเคยทำงานการรถไฟค่ะก็ทำสมัยหน่อยเออ
1: ค
0: ่ะมีกีฬาไหมใกล้เข้ามาแล้วนะครับฟุตบอลโลกเป็นยังไงบ้างไม่รู้น้องดง
1: ครับผมตอนนี้ก็นักเตะก็เนี่ยแหละฮะลีกหลักๆเริ่มทยอยเตรียมปิดฤดูกาลแล้วนะครับเพราะว่าเตรียมที่จะเข้าสู่ฟุตบอลโลกกันนะครับก็จะเป็นแมตช์ท้ายๆของฤดูกาลละนะฮ
0: ะ
1: ที่น่าสนใจมีอันนึงที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะจะเป็นคนที่สองที่ได้เล่นลีกสูงสุดของฟุตบอลเยอรมันนะฮะก็คือบุนเดสลีกานะครับ
0: ต่อจากใคร
1: ต่อจากเมื่อก่อนเนี่ยที่อาจารย์เดี๋ยวกันนะชื่อชื่อติดปากอยู่ฮะ
0: ได้คูต้าเหรอ
1: คือเขาอยู่ในสโมสรที่อยู่ลีก้าสองแต่ว่าสโมสรเขากำลังจะได้เลื่อนขึ้นพรีเมียร์ลีกนะครับนิโคลัสมิเคลสันนะครับนี่มิเคลสันแบ็คขวานะพี่แบ็คขวาทีมชาติไทยนะเวลาเขามาเตะให้ทีมชาติไทยเนี่ยเขาจะเตะเบอร์12
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็เป็นลูกครึ่งนะครับไทยนอร์เวย
0: ์
1: นี่คุณแม่จะเป็นคนไทยไทยแท้เลยนะคุณแม่เป็นไทยแท้เลยนะครับ
0: คุณพ่อนอร์เวย์
1: เขาก็เลือกมาเล่นให้กับทีมชาติไทยได้สัก2ปีแล้วมั้ง 2-3 ปีแล้วนะก็เขาเนี่ยนะฮะสังกัดสโมสรS. Frau Elversberg ไม่รู้อ่านนี้ป่ะนะฮะนี่เป็นภาษาเยอรมันนะฮะก็ปรากฏว่าเนี่ยสโมสรของมิเคลสันเนี่ยเอาชนะไป3ประตูต่อ0นะครับคว้ารองแชมป์การันตีขึ้นสู่บุนเดสลีกาครับโอ้โหนะฮะเป็นนักฟุตบอลที่2ต่อจากนี่พี่โค้ชเฮงวิทยาลาวากุล
0: ค่ะ
1: นะโค้ชเฮงเนี่ยสมัยนู้นนะพี่1979เคยไปเล่นอยู่กับแฮท่าเบอร์ดินลีกสูงสุดของเยอรมันโอ้โหนี่เป็นไงสุดเท่เลยนะฮะมีเราจะมีนักเตะทีมชาติไทยเล่นอยู่ในบุนเดสลีกานะนะฮะมิเกลซันนี่ฟิตมากนะเขาบอกขนาดตอนที่มาเตะทีมชาติไทยใหม่ๆเขาเล่นอยู่กับลีกสโมสรในเดนมาร์กยิงขึ้นยิงลงไม่หยุดเลยนี่แหละก็อัปเดตนะฮะว่าเราจะมีนักบอลนะครับเล่นคือถ้าไปเล่นในลีกอาชีพเยอะๆเนี่ยนะพี่มันก็ส่งผลดีกับทีมชาติเราเนาะมีการพัฒนากันนะครับส่วนฟุตบอลโลกก็มีคืบหน้าของนักเตะญี่ปุ่นนะพี่คนนี้เขาเป็นซูเปอร์สตาร์ที่เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะแต่ว่าเกิดอาการบาดเจ็บเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับกับสโมสรไบรตันนะมิโตมะอ่ะพี่โอ้มิโตมะนี่จู่ๆประกาศรายชื่อออกมาหลุดนะครับหลุดโผไม่ได้ร่วมเดินทางกับแข้งซามูไรญี่ปุ่นไปฟุตบอลโลกนะฮะ
0: เ
1: นื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บ
0: ค่ะ
1: โอ้โหถ้าเราเป็นคนญี่ปุ่นก็มิโตมะนี่ก็เหมือนชนะทิพย์อ่ะของเขานะหมายถึงว่าถ้าไทยเราทีมชาติไทยเรามีชนะทิพย์ใช่ไหมญี่ปุ่นนี่ก็เหมือนมีมิโตมะเป็นแบบเพลย์เมคเกอร์อ่ะ
0: โ
1: อ้แต่ว่าเจ็บนะฮะไม่มีชื่อไป
0: ค่ะ
1: ก็น่าเสียดายไม่เป็นไรนะครับก็เตรียมตัวดูกันแล้วนะเห็นเขาบอกว่าอย่างทีมชาติอังกฤษนะพี่แฟนบอลทีมชาติอังกฤษเนี่ยปีนี้ถ้าเกิดว่าใครจะรอดูฟุตบอลโลก

0: 3นัดในรอบแรกของทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งเป็นทีมที่เรียกว่ามีแฟนบอลคนไทยมากที่สุดนะโน่นฮะเตะตี3 2วันเตะตี4อีก1วันดูยังไงก่อน
1: จะได้ดู
0: เป็นช่วงเวลาที่แบบจะนอนต้องนอนแล้วตื่นมาดูนะสำหรับแฟนบอล
1: ค่ะ
0: ตี3กับตี4อ่ะโอ้โหเสียดายนะคู่ใหญ่ๆไปอยู่ดึกๆแบบนู้นนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าครับเวลาที่อเมริกาใต้มันก็จะตรงข้ามกับเราขนาดนั้นแหละ
1: เรา
0: ติดตามกัน
1: ใช่ค่ะปิดค่าบันเทิงและกีฬา
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้คุณอนุทินก็ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลคาร์เมเลียนเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะก็
0: เห็นท่านนายกบอกหลายอย่างนะเรื่องแบบจุดตัดรถไฟที่เราพูดกันในตอนแรกนะพี่ในช่วงแรกนั่นแหละนะฮะเห็นท่านนายกก็บอกนะว่าจะต้องมากางแผนที่ดูเลยแล้วก็ดูว่ามันมีกี่จุดต้องทำให้มันเหลือน้อยที่สุดให้มันเหลือเท่าที่จำเป็นที่สุดแต่ในกรุงเทพแบบมันเลี่ยงไม่ได้นะจุดที่มันเกิดเหตุถ้ามันเกิดแล้วมันเป็นกระแสมันก็ต้องในกรุงเทพทั้งนั้น
1: ก็นั่นแหละอย่างที่บอกอะต้องสร้างสะพานข้ามแยกให้กับรถยนต
0: ์โอ้โหครับผม
1: เท่านั้นต้องสร้าง
0: ก็ต้องสร้างนั้นแต่ยมราชเนี่ยพี่ใช่ไหมเวลาลงทางด่วนยมราชอะ
1: สร้างยังไงตรงนั้นอะเนี่ยค่ะก็ต้องออกแบบกันไม่งั้นก
0: ็
1: ไม่ได้เนาะรถไฟมาก่อนรถยนต์มาทีหลังนี่เหรอค่ะอุบัติเหตุนะบางทีมันก็หลีกเลี่ยงได้นะไม่ใช่ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะยังรู้สึกขัดใจเคืองใจรถเมย์สาย514เมื่อวานนี้อยู
0: ่ไอ้ที่มันไปจอดค้างเนาะ
1: ใช่คิดยังไง
0: คือถ้าไม่เกิดเหตุนี่ก็ว่าไปจอดค้างนี่ก็ว่าแย่แล้วอันนี้เพิ่งเกิดเหตุมาสดๆร้อนๆนะคุณยังไปจอด
1: วันเดียวเองแค่วันเดียวเองยังไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมนี่ค่ะ
0: จริงดิ
1: ก็เดี๋ยวรอดูแนวทางแก้ไขกันนะคะส่วนเรื่องของประชาชนสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อวานนี้สวนดุสิตโพเขาเปิดเผยผลโพออกมานะคะว่ารัฐบาลจะยังไงบ้างผลสำรวจที่ประชาชนสะท้อนรัฐบาลคือว่าอยากให้รัฐบาลเร่งเรื่องแรกเลยตอนนี้ค่าครองชีพลดหน่อยได้ไหมค่าพลังงานราคาสินค้าเนี่ยเปิดเทอมใหม่อย่างเงี้ยหลายคนเนี่ยโอ้โหแทบสิ้นเนื้อประดาตัวจำนำอะไรได้ก็จำไปก่อนร้อยละ 77.97 น่ะที่บอกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วกับค่าครองชีพนะคะลองลงมาแก้ปัญหาหนี้สินให้หน่อยแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจไทยในอีก3เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงมากที่สุดบอกว่าอาจจะแย่ลงนี่คือประชาชนก็มองแบบนี้ถามว่ากังวลที่สุดเรื่องอะไรตอนนี้นี่แหละภาระหนี้โดยเฉพาะหนี้สาธารณะกับการกู้เงินของรัฐบาล 400,000 ล้านอันนี้ที่รัฐบาลสะท้อนออกมานะคะเมื่อถามถึงความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐบาลอนุทินพบว่าร้อยละ 33.16 ไม่ค่อยคาดหวังค่ะน้องดงร้อยละ 31.06 นี่ก้ำกึ่งค่อนข้างคาดหวังเนี่ยค่ะท่านประธานสวนดุสิตโพดร.พรพันธุ์บัวทองบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะประชาชนอยากให้เร่งดำเนินการแม้ว่ารัฐบาลอนุทินเตรียมกู้เงิน 400,000 ล้านมาเพื่อแก้ปัญหาแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนกังวลก็คือภาระหนี้สาธารณะรวมถึงความคุ้มค่าแล้วก็ผลกระทบระยะยาวซึ่งอาจเป็นเหตุผลว่าให้ประชาชนมองว่าเศรษฐกิจหลังจากนี้อาจจะแย่ลงแล้วก็รอดูว่าจะคาดหวังกับผลงานรัฐบาลได้มากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ตรงใจไหมตรงใจเสียงส่วนใหญ่นะการแก้ปัญหาเรื่องที่อยากให้แก้ก็เป็นเรื่องหลักๆนะพี่น้ำปากท้องนะ
1: ใช่ค่ะมีเรื่องใหญ่สุดปากท้องปากท้องราคาสินค้าราคาน้ำมันเนาะเนี่ยไม่กี่เรื่อง
0: ก็ดูง่ายๆเวลาหน้าไมค์เราเนาะเวลาเรา

0: ิดสายหน้าไมค์ในแต่ละวันนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่น้อยนะที่เป็นเรื่องปากท้องเฝ้ารอบัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม
1: ่
0: เฝ้ารอคนละครึ่งทำยังไง
1: แล้วสรุปวันที่25นี้เอาไง
0: ลงทะเบียนที่ต้องลงทะเบียน
1: ชัวร์แล้วนะ
0: บังคับรัฐบาลเลยพี่ต้องลงทะเบียน
1: ต้องลงให้ได้นะ25นี้นะลงทะเบียนนะ
0: จะได้เห็นบอกเดี๋ยววันอังคารนี้ก็อาจจะเนี่ยฮะนำเรื่องเข้าครม.เนาะ
1: ค่ะ
0: พิจารณาอนุมัติเพื่อวันจันทร์หน้าจะเปิดให้ลงทะเบียน
1: ใครช่วยใครพักหรือว่าคนละครึ่งแล้วก็25เช่นกันจะทบทวนสิทธิ์บัตรคนจนด้วยนะคะในวันเดียวกันจะทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยค่ะใครที่แบบว่ามีรายได้งอกเงยขึ้นมานะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ต้องทำใจนะนะคะ
0: ประเภทอย่าให้มีการข้างบ้านโทรมาฟ้องนะฉันไม่ได้แต่โอ้โหข้างบ้านอ่ะ20ไร่เขาได้อ่ะ
1: ใช่ไหมล่ะอุ้ยนี่มีรถเก๋งรถกระบะรถจอดเป็นแถวเลยในบ้านเขาอ่ะจะได้บัตรคนจนอย่างเงี้ยคุณตามอนช่วยหน่อย
0: เวลาหน้าไมโดมาเนาะมันจะมีความน่ารักตรงนี้แต่ว่าฟ้องกันอ่ะทำไมบ้านเขาได้บ้านฉันไม่ได้อ่ะ
1: วันฉันจนจริงๆฉันจนจริงเลยแต่ฉันไม่ได้อ่ะนะคะอันนี้ก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่นะคะเนาะกันกรองให้ดีให้รอบคอบนิดนึงเนาะไม่งั้นเดี๋ยวโทรมาฟ้องกันเนี่ยอุ้ย
2: ค่ะ
1: ฟังเพลงส่วนเพลงนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ

0: ขอบคุณเสียงประเมินที่ดังอย่างไม่น่าเชื่อโอ้โหพลังเหลือเฟือมากวัยรุ่นด้านหน้าเวที
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: กลับมาช่วงสุดท้ายวันนี้17นาฬิกาท่านผู้ว่าชัดชาติจะลาออกใช่ไหมน้องรง
2: อ๋อใช่ครับจะบอกว่าตอนนี้มีติดภารกิจด้วยนะแกจะไปหาลูกนะฮะใช่หาลูก
1: น้องแสนดีจะรับปริญญา
2: เ
1: ออก็อยากให้พ่อไปค่ะ
2: ด้วยก็เกียร์ก็บอกงั้นก็ไหนๆก็นี่ก็เลยลาออกเพราะไม่อยากใช้เวลาราชการไปทำเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็
1: ก็คือชัดเจนว่าลงสมัครสมัยที่สองแน่นอนใช่ไหม
2: ลงแน่นอนใช
1: ่ลงแน่นอนเออ
2: แล้วเกียร์บอกว่าคือการลาออกก่อนก็เพื่อไม่ให้เป็นการได้เปรียบถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนกับรักษาการผู้ว่าแล้วก็มันก็จะดูยังมีอำนาจอยู่ใช่ไหมเนี่ยก็เลยบอกว่าก็คือแกจะยื่นใบลาออกเย็นนี้เพื่อที่จะเตรียมลงสมัยลงเลือกตั้งรอบสองสมัยสอง
1: ก็ชัดนะคะตอนนี้ที่ชัดๆอยู่ก็ประมาณ 5-6 คนแล้วนะ
2: ครับผมประชาชนปัดเปิดตัวแล้วเนาะพัก
1: ใช
2: ่ประชาชนเปิดตัวแล้ว
1: ค่ะอันนี้เสือที่เหลือก็เป็นอิสระพรรคเพื่อไทยมีส่งไหมยังไม่ชัดเนาะ
2: เพื่อไทยว่าเขาว่าจะไม่ส่งไหมฮะ
1: อ๋อค่ะ
2: เพื่อไทยไม่ส่ง
1: ก็ถ้างั้นที่เหลือก็เป็นอิสระทั้งหมด
2: ค่ะผม
1: ค่ะมาติดตาม
2: นะครับทิ้งท้ายผมมีเรื่องที่นนทบุรีนิดหนึ่งเมื่อตอนค่ำๆนี้เองนะครับพี่กิจยังได้เอามั้งที่ว่าคนใจร้ายเอาสุนัขยัดกระสอบจะไปทิ้ง
1: โอ้ยตาย
2: เออสองตัว
1: กี่ตัวสองตัว
2: สองตัวเลยนะพี่ใส่อยู่ในกระสอบนะแล้วความโชคดีของเจ้าสุนัขสองตัวนี้ก็คือมันกระโดดหลุดออกมาจากท้ายกระบะได้อะคือมันหล่นลงมาทั้งกระสอบอะมันคงดิ้นยังไม่รู้นะอีท่าไหนไม่รู้นะฮะกระสอบหล่นลงมาจากท้ายรถกระบะทีนี้มีคนถ่ายภาพถุงกระสอบเนี่ยแล้วข้างในเนี่ยคนเขาดูรู้เลยโอ้ยเป็นหมาแน่โดนจับไปจะโดนไปทิ้งหรือโดนไปเชือดแน่นะฮะก็ Watchdog Thailand เขาก็เลยเข้าไปดูเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตามหาเจ้าของจนไปเจอแล้วครับที่นนทบุรีนะเป็นคุณป้าท่านหนึ่งนะฮะคือคุณป้าเนี่ยเขาบอกว่าอาศัยอยู่กับหลานที่เป็นเด็กพิเศษแล้วทีเนี้ยแกบอกว่ารายได้ของแกเนี่ยก็มาจากลูกสาวซึ่งทำงานอยู่แล้วก็ในกรุงเทพแล้วก็ส่งเงินไปให้ทีนี้หลานคนหนึ่งเนี่ยเด็กพิเศษก็ต้องใช้เงินสุนัขสองตัวนี่ก็เริ่มเลี้ยงไม่ไหวแถมยังดุไปกัดเพื่อนบ้านนะแกเลยตัดสินใจว่าไม่เอาไว้ละเอามันไปปล่อยเอามันไปปล่อยก็เลยเห็นบอกว่ามีหลานอีกคนนึงนะครับซึ่งหลานนี่ก็เป็นอิสลามด้วยนะก็ให้มันจับสุนัขสองตัวนี้นะครับเอาไปปล่อยเห็นบอกว่าวอชด็อกเขาไปตามนะว่าจะไปปล่อยที่ไหนเนี่ยจะมันกระโดดลงเนี่ยเขาบอกจะไปปล่อยนู่นสุรินทร์อู้ดูบ้านใครนะเห็นบอกว่าได้รับเหมือนกับคำสั่งมาว่าให้เอาสุนัขเนี่ยไปที่สุรินทร์แล้วเดี๋ยวจะมีคนมารับไปต่อไปเลี้ยงต่อ
1: ค่ะ
2: นะฮะ
1: เออ
2: วอชด็อกเขาเลยบอกโอ้ไม่รู้ว่าจริงจะไปถึงสุรินทร์จริงหรือเปล่านะเออก็นี่แหละฮะก็ดวงของมันนะดวงของมันก็จะได้มาเจอวอชด็อกเข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ถ้ามันดุก็เข้าใจนะคุณป้าก็ไม่ไหวเดี๋ยวมันเป็นการใครเนี่ยจะต้องไปรับผิดชอบชีวิตคนมันก็จะลำบาก
1: อะไร
2: แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยใครที่ไม่ไหวยังไงก็ติดต่อไปได้นะอย
1: ่
2: างเงี้ยอย่างเคสเนี้ยเขามีความจำเป็น
1: อ
2: ่ะเขามีความจำเป็นแบบว่าทั้งเรื่องอะไร

0: ได้ทั้งเรื่องที่เลี้ยงไม่พร้อมอย่างเงี้ยนะครับเขาประกาศไม่ได
1: ้ถ้าไม่พร้อมก็อย่าเลี้ยงเลย
0: ครับผม
1: ประกาศทางกลุ่มทางเพจติดต่อเจ้าหน้าที่ดีกว่านะคะไม่งั้นก็สงสารมันนะ
0: ครับผม
1: นะคะเออเหมือนก่อนหน้านี้มาเมื่อ2วันก่อนอ่ะเนาะมีข่าวแกล้งกันที่แถวจอมทองอ่ะวุฒากาศอ่ะคือไม่ถูกกัน2บ้านแล้วก็ปรากฏว่าเอางูมาปล่อยเออ
0: โ
1: อ้เป็นงูเห่านะ5ตัว
0: โอ้โหปล่อยไปใส่บ้านข้างๆอย่างงี้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้ว
1: ดู
0: แล้วไม่กลัวงูมันเข้ามากัดตัวเองเหรอฮะไปปล่อยอย่างงั้นเนาะ
1: ก็ตัวเองไม่น่าจะอยู่บ้านหลังนั้นแล้วไงปล่อย
0: อ๋อ
1: เอาคือใส่

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้ค่ะอยู่กับเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุฎานค่ะและ
2: แล้วก็แพตตี้อนัญพัฒน์นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้นะ
1: คะ
2: นี่ตั้งแต่เช้าก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: ที่อยู่เป็นเพื่อนเรา
1: ขอให้เป็นเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังได้พบแต่เรื่องดีๆนะคะนะมาต่อกันหรือว่าเราจะไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยดี
2: ได้ทักทายก่อนได้เลยนะคะ
1: ที่หน้าแฟนเพจ Facebook Mcord News FM 100.5 นะคะสวัสดีคุณสุภชัยมาเป็นท่านแรกเช่นเคยนะฮะสวัสดีคุณวรวุฒิคุณยุทธพงศ์ค่ะโอ้คุณยุทธพงศ์รายงานสภาพอากาศมาด้วยขอบพระคุณมากเลยค่ะบอกว่าเช้าวันนี้ที่อำเภอเชียงคำพะเยา24องศาเซลเซียสฝนตกปล่อย
2: ๆ
1: ค่ะแถวบ้านนี่คือมีฟ้าครึ้มมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ตกสักทีได้แต่เฝ้าร
2: อ
1: ค่ะสวัสดีคุณอาพรด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณหมูค่ะคุณหมูบอกว่าอุดรธานีเช้านี้26องศาเซลเซียสมีฝนตกโอ้หลายพื้นที่มีฝนตกนะคะคุณชนยุทธที่ทักทายมาจากสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะเช้านี้24องศาเซลเซียสนะฮะสวัสดีคุณพัทรนิตด้วยค่ะน้องแพตตี้เห็นท่านไหนบ้างไหมคะ
2: คุณอาคเนย์บอกว่าวันนี้เปิดเทอมแล้วนะคะก็ขับรถก
1: ็
2: ต้องเผื่อเวลานะคะวันน
1: ี
2: ้นะคะเด็กๆอาจจะตื่นเต้นไปโรงเรียนผู้ใหญ่ก็อาจจะขับรถยังอาจจะแบบว่างงๆอยู่นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังในไลน์แชทก็ขอบคุณคุณวิสิทธิ์ค่ะคุณณัฐวราคุณสุภชัยคุณธีรพลคุณจิรพันธ์นะคะที่ส่งกำลังใจมาให้กันนะคะสวัสดีวันจันทร์กันเข้ามา
1: ค่ะ
2: ขอบคุณมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ
1: ค่ะคุณชวรีนะคะบอกว่าเชียงใหม่คึกคักมากเลยตอนนี้ประเพณีใส่ขันดอกเหลืออีก2วันค่ะนะฮะแล้วก็มีบางท่านก็บอกว่าฟังในรถนะฮะอย่างเช่นคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าฟังในรถก็ขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Good Morning ASEAN ทางวิทยุด้วยนะฮะจากการพูดคุยกับผู้ใหญ่ใกล้ชิดนะเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยหลายๆท่านนะคะก็ติดตามรายการนี้ผ่านช่องทางวิทยุด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นขอสวัสดีทุกท่านแล้วก็ขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรายการนี้เป็นประจำนะคะมาต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะเตรียมเอาไว้นะคะหลายสัปดาห์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เล่าสักทีนึงนะคะเพราะว่าหมดเวลาซะก่อนนะคะ
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี้ได
2: ้
1: วันนี้มีเวลานะคะทราบหรือไม่คะว่าจำนวนประชากรเด็กในญี่ปุ่นเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะปีนี้นะจากการสำรวจสถิตินะคะพบว่าจำนวนประชากรเด็กลดลงติดต่อกันเป็นปีที่45แล้วค่ะทำสถิติใหม่ที่เรียกกันว่า new low นะฮะ เหลือเพียงแค่13,290,000คนเท่านั้นเองนะคะลดลงจากปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันนี้350,000คนถือได้ว่าเป็นสถิติเด็กเกิดใหม่ที่ต่ำที่สุดนะคะเป็นประวัติการค่ะนี่ก็เป็นการรายงานจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะอัตราของเด็กนะคะที่มีอายุต่ำกว่า15เนี่ยลดลงถึง 0.3% นะคะแล้วก็เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดนะคะน้อยมาก
2: น้อยมาก
1: นะคะและถ้าหากว่าจะไปดูนะคะมาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะว่าให้ความสำคัญอันดับแรกกับอะไรเขาพยายามนะคะที่จะแก้ปัญหาอัตราการเกิดต่ำแล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งนะคะพยายามที่จะกำหนดค่ะนะช่วงวาระหรือว่าโอกาสสำคัญที่จะส่งเสริมให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ย